0: รถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
2: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี่ได
0: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่า รถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมก.ทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: เมื่อจะพุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนี้ครับผมจะเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กำกับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่วันนี้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำร้อยเสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดการพูดคุยหารือน ในทั่วนะไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX 30เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX 30เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเค็งตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดขาอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าผัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกลุ่มผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถูกเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลาห์มุชตาบะคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาร์เบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
0: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาร์โลยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพกพลเทรารัตสกุลกับซัตเตรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจันกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจางกาอึนแล้วก็รอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป พลเอกเดชาเหมกระสี

0: เป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
2: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่าง

0: ปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนิโยค่ะ
6: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆวางมาตรการบริหารจัดการน้ำรองรับปรากฏการณ์เอลนินโยที่ทำให้สภาพอากาศผันผวนเกิดทั้งภัยแล้งและอุทกภัยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
11: ครับสวัสดีครับคุณปิณวิทย์ครับ
10: ครับท่านอธิบดีครับในการประชุมเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตปรากฏการณ์เอลนิโยที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้เสนอแนวทางใดบ้างเพื่อดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งหนักครับผม
11: ครับต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องภัยแล้งเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอพ้นช่วงฤดูร้อนก็มีวัตภัยนะครับซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางช่วงพอช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นมีอากาศที่มีความแปรปรวนนะครับแต่จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานที่พยากรณ์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะเป็นจิสด้านะครับหรือจะเป็นสสน.นะครับก็ให้ข้อมูลจากทางกรมว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สั่งการนะครับศูนย์เขตทั้ง18ทั่วประเทศ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องทำการสูบน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปผลิตประปานะครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
10: ใช่ครับ
11: แล้วก็เราก็ต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำไปให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะณวันนี้นะครับเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วนะครับมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นเองก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแต่ต้องกลับเรียนเพิ่มเติมนะฮะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะหลังๆมาถ้าสังเกตดูนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะมีการขยับเดือนขึ้นหรือขยับเดือนลงหรือจะมีการมีเหตุการณ์อะไรที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
10: ครับผมในภัยแล้งเนี่ยก็ยังคงคาดการยากนะครับเพราะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ท่านอธิบดีว่าจริงๆอีกภัยนึงครับผมทราบว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักอยู่ในตอนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทราบว่าท่านอธิบดีเนี่ยเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
11: ใช่ครับจริงวันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนอพยพตอนนี้หากเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะครับเราต้องมีการซ้อมแผนเรื่องพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการนะครับให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับที่เคยเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำวันนี้นะครับเราจะมีการซ้อมแผนกันทั้งวันเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าถ้าเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปพักที่ไหนมีศูนย์พักพิงอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบไหนนะครับเรื่องของอยู่ยาเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลต่างๆที่ต้องช่วยเหลือนะกลุ่มคนที่ป่วยติดเตียงนะครับคนท้องคนเปราะบางต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราจะไว้ตรงไหนนะครับและจะดูแลเขาอย่างไรนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มนะฮะน้ำเปล่าต่างๆนะครับเครื่องผลิตน้ำดื่มของเราก็มีนะครับเราก็จะเตรียมการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับในการที่จะรับมือหากเกิดภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับเดี๋ยวคงมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการภัยแล้งด้วยซึ่งเราต้องเฝ้าระวังเนี่ยสถานการณ์ภัยแบบเนี้ยนะครับในทุกรอบปีนะครับในทุกรอบปีและความรุนแรงเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคงอาจจะไปคาดการว่ามันแน่นอน พรุ่งนี้แน่นอนมะรืนอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เรามีในประเทศนี้รวมถึงนะครับการคาดการณ์จากดาวเทียมต่างๆนะฮะที่คิดว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมต่างๆพวกนี้ก็เป็นมาตรการในการที่จะวางแผนในการจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
10: ครับเชียงรายเนี่ยครับแม่สายแล้วก็ตรงแถวตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมหนักนี่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับ
11: ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในห่วงเวลาที่ผ่านมาในสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนจากภาคตะวันตกนะครับก็เข้าใจง่ายๆคือมาจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ
10: คร
11: ับขึ้นมานะครับพอปะทะกับความเย็นที่ลงมาจากทางประเทศจีนแล้วเนี่ยก็อากาศก็เกิดความแปรปรวนนะครับพอแปรปรวนปุ๊บมันก็เกิดฝนตกได้หลายพื้นที
10: ่
11: หนักบ้างเบาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของความกดอากาศของเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทางกรมก็ติดตามโดยให้ทางปภ.จังหวัดนะครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกลางในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
10: ครับนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วครับทราบว่าจะมี2จังหวัดที่จะมีการฝึกซ้อมลักษณะเดียวกันคือเพชรบูรณ์กับอุบลราชธานีใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือก2จังหวัดนี้เพิ่มเติมครับผม
11: เป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัย
10: ครับ
11: นะฮะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะฮะเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะนี้ก็หมดสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากจะมีโอกาสแล้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยฮะเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังและดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบ้านเรือนนะครับรวมถึงการเตรียมการเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับบุคลากรต่างๆในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราร่วมมือกับมูลนิธิทุกวันนี้นะครับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิตลอดเวลาครับ
10: ทราบว่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามด้วยก็แสดงให้เห็นความจริงจังของกระทรวงในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
11: โอ้แน่นอนครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเป็นข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยท่านก็ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับทั้งสามท่านที่จะลงไปดูเรื่องการฝึกซ้อมแผนแบบนี้นะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านก็รับผิดชอบแต่ละกรมนะครับก็มีความเกี่ยวพันกันเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ท่านพลพีสุวรรณชวีท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านวรสิทธิ์เลียมสิทธิ์งั้นทั้ง3รัฐมนตรีช่วยก็จะลงพื้นที่ซ้อมปฏิบัติงานและเห็นภาพนะครับร่วมกับเราทั้งในทุกๆจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
10: ครับผมครับก็จะทำให้การทำงานเป็นเอกภาพกันทางกระทรวงนั่นเองนะครับครับ
11: ใช่ครับถูกต้องครับ
10: ครับท่านอธิบดีครับทิ้งท้ายครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองหรือมีเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารถึงประชาชนรวมถึงฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับผม
11: ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชุมหารือในทุกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนก็ดีเนี่ยนะครับเป็นการที่ระดมสมองในการที่จะเอาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติถ้าในส่วนของทางราชการนั่นแปลว่าเราก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถทำได้แล้วก็นำไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าจะแก้หมดไปไหมเนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสภาพสาธารณภัยนะครับ
10: คล
11: ื่นภัยธรรมชาติบางครั้งบางเรื่องอาจจะคาดการไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะคาดการได้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ทำทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในมือนะครับที่จะนำไปประกอบนะครับเพราะฉะนั้นในทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของอากาศหนาวต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการประชุมติดตามอย่างนี้โดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำแนะนำหรือมาเล่าประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าอาจจะพ่อแม่เรานะครับให้ความรู้กับเราเพราะท่านโตมาก่อนเราท่านผ่านชีวิตมามากกว่าเรานะครับท่านก็ให้ความรู้กับเราเราก็เอาความรู้นั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นการให้คำแนะนำหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมนะครับในทุกๆการประชุม แต่ก็ต้องเรียนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากจะไปโยงเกี่ยวเรื่องของการเมืองหรืออะไรแต่เราต้องการเห็นว่าเราจะวางกฎกติกาอย่างไรเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจากทางภาครัฐและก็จากทางรัฐบาลครับ
10: ครับก็ตามที่ท่านอธิบดีได้ชี้แจงนะครับก็คือเป็นการรวบรวมทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันมากกว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองครับก็วันนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านธีรพัฒน์คัชมาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้เข้าใจว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลประชาชนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็จะรับมือได้อย่างดีขึ้นแน่นอนก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
11: คร
10: ับสวัสดีครับท่านครับ
11: สวัสดีครับ

0: ุ่มเลือด AB เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้สูงกว่าคนอื่น3เท่าจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น3เท่าเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นอายุพฤติกรรมการบริโภคอาหารการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือประวัติครอบครัวดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.cch.go.th หรือโทร03-845-5066เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลนำข้อเสนอจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การสู้รบในตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายๆภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจโดยตรงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อเสนอไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดผลได้จริงประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอกำหนดกรอบเวลาติดตามความคืบหน้าภายใน30วัน60วันและ90วันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6: ด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการด้านพลังงานการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน
5: น อกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้จริงพร้อมเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ประโยชน์ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินจากป่าชายเลนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: คาร์บอนสีน้ำเงินคือคาร์บอนที่ถูกกักเก็บอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเช่นป่าชายเลนลุ่มน้ำเค็มและหญ้าทะเลพืชในระบบนิเวศเหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินและเนื้อเยื่อของพืชในระยะยาวทำให้คาร์บอนสีน้ำเงินมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทำหน้าที่เหมือนกำแพงธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมรัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าชายเลนในฐานะทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านองค์ความรู้การวิจัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยระบบนิเวศป่าชายเลนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกรองมลพิษควบคู่กับการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ทรงพลังของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนชายฝั่งพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่มิติใหม่ผ่านกลไกพันธมิตรป่าชายเลนประเทศไทยซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการป่าชายเลนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมด้วยการใช้ข้อมูลทางวิชาการและระบบภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มุ่งสร้างสมดุลทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน
8: ภาคเอกชนนั้นได้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นการจุดประกายความสำเร็จของนโยบายภาครัฐนโยบายของภาครัฐในการจัดสนับสนุนให้ชุมชนให้พื้นที่เราเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมให้อยู่กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันมันเหมือนกับเราเดินทางข้างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
7: ปัจจุบันป่าชายเลนยังคงเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์ที่เกินสมดุลการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมสิ่งสำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่ถูกต้องในคุณค่าของป่าชายเลนคือรากฐานสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
9: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
12: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
13: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
15: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันณชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใส่สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
8: สวัสดีครับคุณแฟนที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ระบบ AM 621 kHz แล้วก็ทาง Facebook นะครับ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำนะครับโดยกระผมเจริญเพ็งบุญครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณบุญทินวรโคตรช่างเทคนิคนะครับมาพบกันเป็นเช้าของวันศุกร์แล้วนะครับศุกร์อีกแล้วนะครับแหมเผลอแป๊บเดียวมาถึงวันศุกร์นะครับรวดเร็วมากวันเวลานะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ไปที่ปฏิทินข่าวกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาดังนี้นะครับ22พฤษภาคมวันนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นไปราชการนะครับมาเริ่มกันที่ท่านรองพันเทพเสาโกศลก็แล้วกันนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเวลา 7:30 นเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีที่ศาลาหลักคำวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นนะครับต่อจากนั้นเวลา 14:45 นาทีนะครับท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับก็จะไปร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิราพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับที่NBT ขอนแก่นนะครับ18:00 นะครับก็เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีที่เรือนพานคำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับมาที่ท่านรองยุทธพรพิรุณสารนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับเวลา 9:00 ร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดกลุ่มจังหวัดและส่วนราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ2ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นจากนั้นนะครับเวลา17:00 ท่านรองยุทธพรพรุ่งสารก็เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นนะครับและในเวลา19:00เฝ้าส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่นนะครับไปที่ท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับเวลา 7:00 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในวันเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระกิตติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีที่ศาลาหลักคำวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นจากนั้นเวลา 10:00 นะครับท่านรองประจวบรักแพทย์จะเป็นประธานในการอบรมถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นนะครับและ10:00 ท่านรองประจวบรักแพทย์ก็เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ลานจอดหอชั่วคราวเขื่อนอุบลรัตน์นะครับนี่คือปฏิทินข่าวโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมานะครับเอามาดูอากาศกันหน่อยนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนที่เราจะฟังเพลงนะครับอากาศวันนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะ พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับส่วนพยากรณ์อากาศตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสนะครับนี่คืออากาศที่น่าสนใจข่าวอากาศในวันนี้นะครับเปิดรายการด้วย2เพลงชุดนี้กันเลยครับ

ับเปิดรายการผ่านไปนะครับตามคำแนะนำนะครับขอบคุณมากเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ043-236-726นะครับในห้องส่งของเสาทองขอนแก่น 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับก่อนที่จะฟังเพลงต่อไปนะครับประชาสัมพันธ์ข่าวนี้กันหน่อยนะครับวันสุดท้ายแล้วล่ะนะครับงานนี้นะครับเรียกว่าเป็นงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นนะครับหรือว่าขอนแก่น To The World 2026นะครับซึ่งก็จัดมาแล้วตั้งแต่วันที่20แล้วนะครับวันแรกมาจนถึงวันนี้22พฤษภาคมนี้จะเป็นสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับจัดอยู่ที่บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครนะครับซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นขอนแก่น To The World นะขอนแก่น To The World 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Open Eye ขอนแก่น To The World ทั้งนี้เพื่อยกระดับและก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นนำทุนทางสังทางวัฒนธรรมประเภทศิลปะการแสดงหมอลำเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดสร้างอย่างสร้างสรรค์นะครับผลักดันให้หมอลำได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกและมุ่งเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลนะครับซึ่งในวันแรกของงานนะครับคือ20นั้นหลายท่านก็คงจะได้พบกับการแสดงของหมอลำคณะระเบียบวาทศิลป์ไปแล้วนะครับส่วนคือเมื่อคืนที่ผ่านมาคืน21พฤษภาคมนี้ก็เป็นคิวของคณะอีสานนครศิลป์นะครับได้ดูได้ชมไปแล้วนะครับส่วนคืนสุดท้ายวันนี้นะครับวันนี้คืนสุดท้ายจะเป็นการแสดงของสุดยอดศิลปินตัวแม่บิวจิตชริยานะครับอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับบิวจิตชริยาโดยนักท่องเที่ยวผู้สนใจนะครับแฟนคลับทุกท่านสามารถชมฟรีนะที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครนะครับไม่ไกลนะติดกับสปท.ขอนแก่นเรานี่แหละนะครับเดินไป459ก็ถึงแล้วนะครับเชิญนะครับใครที่อยากจะมาดูมาชมเป็นวันสุดท้ายกันแล้วนะครับจากกระนูนคุณกระแตขาวขอฟังแบ่งเวลามาฉันบ้างนะครับแหมไม่เจอเลยจริงๆเลยนะครับเพลงนี้แต่ว่าไปเจอเพลงนี้เอาทดแทนกันหน่อย คงได้นะยอดรักสลักใจแล้วกันครับไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยฟังเลยครับ

ครับ8นาฬิกากับ25นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็กำลังฟังเพลงจากรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงกับกระผมเจริญเพลงหมูนะครับขอบคุณค่าเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับสำหรับคนฟังที่แนะนำเพลงเข้ามาและก็ถามไทยกันมาหลากหลายทีเดียวนะครับวันนี้มีทราบว่ามีงานบุญบั้งไฟอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับที่กระนวลเนคุณกระแตข่าววันนี้เป็นแม่นางไอด้วยว่าอย่างนั้นเอาไปดูกันหน่อยนะครับที่กระนวลเนาะที่กาฬสินธุ์ครับยายน้องน้ำขิงนะครับโทรมาแม่ก็เรียกว่าจุดตายต่ำต่อนะครับไม่รู้ว่าคนที่กำลังพูดรายการอยู่เป็นคนน้ำเป็นคนกาฬสินธุ์

งานนี้จัดที่วัดเสวตวันนะครับตำบลเหนืออำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นงานบุญบั้งไฟประจำปีนะครับของพี่น้องชาวบ้านต้อนกาฬสินธุ์นะครับตำบลเหนือหลายหมู่บ้านนะครับมารวมกันที่นี่ครับที่วัดเสวตวันนะครับเอาไปเที่ยวกันครับมีทั้งแห่มีทั้งจุดละวันนี้นะครับที่กาฬสินธุ์เนาะเอาบอกกันมานะครับที่ไหนที่จุดมีงานบุญบั้งไฟในช่วงนี้นะครับบอกกันมาได้เลยหน้าใหม่นะครับมาถึงช่วงของข่าวบริการกันหน่อยนะครับนี่ก็เชิญชวนนะครับไปร่วมงานนี้กันหน่อยนะครับงานวันงดสูบบุหรี่โลกนะครับเขาจัดอยู่ที่บึงแก่นนครนะครับตอนนี้ก็สถานที่บริเวณที่จัดพร้อมแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็ไปเดินดูอยู่นะครับเขาจัดได้ยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสที่เมืองทุ่งสร้างนะครับจัดในช่วงเย็นนะครับ15:30 น.ถึง19:00 น.นะที่บึงทุ่งสร้างนะครับอีกงานหนึ่งนะครับนี่ก็บึงทุ่งสร้างเหมือนกันนะครับขอเชิญพี่น้องชาวขอนแก่นไปร่วมกิจกรรมแอโรบิกมันส์ม่วนคักออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้านะครับอันนี้จัดวันอาทิตย์นะตอนเช้าวันอาทิตย์ที่24 พฤษภาคมนะครับเวลา6:00 น.ถึง7:00 น.ณบึงทุ่งสร้างขอนแก่นเหมือนกันนะครับไปเพื่อสุขภาพที่ดีเผาผลาญแคลอรี่เสริมสร้างกล้ามเนื้อและหัวใจความสนุกเต้นแอโรบิกจังหวะมันๆมึนม่วนสไตล์ขอนแก่นนะไปเลยนะครับพบกันนะวันที่24 พฤษภาคมนะครับในช่วงเช้า6:00 น.ถึง7:00 น.ที่บึงทุ่งสร้างนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กทวิสุทธาจารย์นะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่มีบุตรหลาน1 ขวบถึง 3 ขวบนะครับต้องการอยากจะไปฝากให้ทางสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์ได้ดูแลก็เชิญนะครับไปสมัครได้นะครับรับเลี้ยงดูแลเด็กตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยหรือว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึง17:00 น.มีอาหารว่างยามเช้าแล้วก็มีอาหารกลางวันด้วยนะครับมีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก4 ด้านนะครับส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยครูเจ้าของภาษาเข้ามาสอนเองเลยนะส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะนะครับสนใจก็ไปเยี่ยมชมหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมโทรไปที่คุณครูจุธามาสุมนเมธีหรือว่าคุณครูจุ๋มนะครับหมายเลขโทรศัพท์0627139477นะครับ0627139477ขอบคุณท่านดร.สันทัศน์สุมนเมธีนะครับท่านผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงนะครับเป็นผู้แจ้งข่าวมาเพลงในชุดต่อไปนะครับจะเริ่มจากเพลงทุ่งสารสะเทือนนะครับนี่ของมาจากอำเภอหนองเรือนะครับสายันสัญญาร้องนะครับแล้วก็ยังอยู่ในโหมดของสายันสัญญากันอยู่นะยายน้องน้ำน้องขิงจากกาฬสินธุ์ที่ขอเอาไว้นะครับรักข้ามครองสายันสัญญาทั้งสองเพลงครับ

ครับให้ฟังของคุณรักชาติสิริชัยนะครับรักคำครองนะครับที่เกาะมาสายันหาไม่เจอจริงๆเลยนะครับต้องขออภัยด้วยขอบคุณมากครับคุณฟังครับนี่คือรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญเพลงมูลครับสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับไปที่ข่าวนี้กันหน่อยครับเป็นข่าวอุทาหรณ์สอนใจนะครับหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับเห็ดก่อแม่เริ่มออกสู่ตลาดหรือว่าบางท่านก็ไปหาเก็บนะครับระวังเห็ดพิษนะครับนี่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.บัวทองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้เข้าไปช่วยเหลือหญิงสูงวัยอายุ77ปีและอายุ62ปีทั้งคู่นี่เป็นพี่น้องกันนะครับภายในบ้านเลขที่26หมู่ที่3บ้านสยาตำบลบัวทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรงจากการรับประทานแกงเห็ดพิษสอบถามนะครับสามีคนป่วยก็เล่าว่าช่วงเช้าเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยตนเองไปซื้อเห็ดเป็นเห็ดตับเต่าของชาวบ้านหาของป่านั่นแหละครับที่เก็บมาขายในราคา50บาทจำนวน1ถุงถุงละ50บาทมางั้นเถอะหลังจากนั้นก็ภรรยาซึ่งเป็นหนึ่งในคนป่วยเนี่ยก็ได้ลงมือแกงเห็ดที่ซื้อมาเป็นอาหารเที่ยงตอนเที่ยงเมื่อวานเนี่ยนะครับจากนั้นก็2พี่น้องรับประทานแกงเห็ดกันอย่างอร่อยสักพักนะพี่สาวภรรยาซึ่งเป็นใบเนี่ยได้ส่งสัญญาณลักษณะทำท่าเหมือนจะอาเจียนและก็เหงื่อท่วมตัวถึง2ครั้งตนรู้ทันทีว่าน่าจะเกิดจากการกินแกงเห็ดนั่นแหละจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวายสอต่อมาไม่นานภรรยามีการเหมือนกันพี่สาวจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ไปอีกคนด้านลูกชายกล่าวว่าตอนนี้ป้ากับแม่หมอได้ให้นอนสังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนเห็ดตับเต่าที่พ่อซื้อมาจากชาวบ้านในหมู่บ้านคาดว่าน่าจะมีเห็ดมีพิษผสมติดมาด้วยว่าอย่างนั้นทั้งนี้จากการตรวจร่างกายของแพทย์ก็พบว่าทั้งสองมีสารพิษอยู่ในร่างกายด้วยนะครับฉะนั้นระวังกันไว้นะครับผู้ที่ชอบเห็ดตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดป่าหรือว่าเห็ดที่เราซื้อในท้องตลาดนะครับต้องพิจารณาดูให้ดีกันแล้วกันนะครับสองเพลงต่อไปนะครับใจดำดังกาเสน่ห์มณีสารนะครับและก็ตามด้วยหยดน้ำสังหลังรินนะครับเชิญครับ

ขอบคุณมากครับคุณฟังครับที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการมานะครับวันนี้ก็แน่นอนครับหลายสายนะครับหากว่าจัดไม่ทันอะไรนะก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงทีเดียวนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์นะครับมาจากโคกเรือบ้านโคกเรืออำเภอหนองกรุงศรีนะครับมีงานบุญบั้งไฟวันที่29พฤษภาคมนะที่บ้านโคกเรือตำบลโคกเรืออำเภอหนองกรุงศรีนะครับเอาไปร่วมงานกันได้นะครับนะที่บ้านโคกเรือนะครับโทรศัพท์อ๋ออันนี้ทาง Facebook นะครับขอเข้ามานะครับลืมดูไปนะครับขอมานครโคราชนะครับสายยนต์สัญญาณนะครับแล้วก็จากอำเภอบ้านไผ่นะกับเพลงรักแล้งเดือน5นะครับไม่ต้องพูดมากครับตอนนี้อีก2เพลงเลยนะครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังมาตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงช่วงเวลานี้นะครับขอบคุณพี่แดงนะครับคุณพี่พงศักดิ์สนธิสุวรรณนะครับอดีตนะครับเจ้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อก่อนโน้นนะครับหลายสิบปีอยู่ด้วยกันนะครับที่สวทขอนแก่นนะครับหลังเดิมนะอยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างโน่นแล้วนะครับหลายปีมาแล้วนะครับตอนนี้เกษียณไปแล้วพี่แดงยังฟังรายการนี้อยู่นะครับแม่โทรศัพท์เข้ามาเข้าสู่รายการนะครับดีใจมากเลยนะครับเสียงยังหนุ่มอยู่นะพี่แดงนะพี่มูลเป็นไงบ้างนะสุขสบายดีนะครับที่บ้านนวลเมืองนะครับที่มหาสารคามนะครับก็ไม่ไกลจากขอนแก่นหรอกนะครับขอฟังของน้ำตาจ่าโทเพลงน้ำตาจ่าโทมานะสักครู่นึงนะพี่แดงนะได้ฟังแน่นอนนะครับเสียงของสุรพลสมบัติเจริญนะครับและก็จากบ้านโคกเรือที่แนะนำเอาไว้นะครับคอยรักจากเสียงพินนะครับเดี๋ยวได้ฟังนะครับเพลงที่คิดว่าคงไม่ทันแน่นอนแล้วล่ะนะครับต้องขออภัยนะครับคุณบัวจากหนองกรุงศรีด้วยกันแล้วกันกับเพลงใครมีปืนเถื่อนนะครับของฝนธนสุนทรนะและก็จากน้องฟิวนะครับอยากจะฟังเพลงชื่อยาวหน่อยเพลงนี้กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงหายังไม่ทันไม่เจอเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอฝ่ายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับลาท่านด้วยน้ำตาจ่าโทแล้วก็ตามด้วยคอยรักจากเสียงพินกันแล้วกันครับวันนี้รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญพึงบุญลาท่านไปเอาไว้วันจันทร์กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
9: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปและตักบาตรพระสงฆ์100รูปโดยในเวลา10นาฬิกาจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศและการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามชวนันท์มาลีรายงาน
1: จุฬาราชมนตรีเดินทางถึงนครมักกะซาอุดีอาระเบียแล้วชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญคนไทย
10: นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในฐานะอามิรุนฮัจประจำปี2569พร้อมคณะได้เดินทางจากนครมะดีนะห์ถึงยังนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วท่ามกลางการต้อนรับ อย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทมาชาริกซาอุดีอาระเบียในการนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้คณะของอามิรุลฮัจญ์มีกำหนดเดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเป็นลำดับแรกเพื่อประกอบศาสนกิจและมีกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เพื่อมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: พาณิชย์อำนาจเจริญคุมเข้มตรวจราคาสินค้ากำกับตลาดสดและก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
11: นายเกษศรีสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยชุดตรวจได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานตรวจสอบทั้งร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและตลาดสดเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนใช้เครื่องชั่งมาตรฐานและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่าถัง4กิโลกรัมราคา195-215บาทถัง15กิโลกรัมราคา490บาทพร้อมตรวจสอบน้ำหนักก๊าซและเครื่องชั่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตลาดสดให้คำแนะนำผู้ค้าเรื่องการแสดงราคาสินค้าการใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการรับรองและการปฏิบัติตามกฎหมายพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกลคุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟางล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดีเลกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาโดยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
6: ่อปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินธรเน่สุดแท้เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกในช่วงเวลาต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงขอกระจายข่าวและเสียงตามสายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเสนอรายการผู้ว่าพบประชาชน
8: ไปทั่วไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะเราก็มาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำในเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะเราก็พบกันในเช้าวันที่22พฤษภาคม2569ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 621กิโลวัตต์ค่ะวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวปริยาพุทธามค่ะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นแล้ววันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติค่ะจากนายโสพลเจริญพรค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นแล้วก็หรือว่าท่านปภ.ขอนแก่นนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก่อนอื่นที่เพิ่งในเช้าวันนี้นะคะอากาศก็คือถือว่าสดใสมากๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราค่ะโดยสามารถโทรศัพท์นะคะเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับเราด้วยค่ะวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านโสพลเจริญพรนะคะท่านปภ.จังหวัดขอนแก่นที่ได้มาเล่าเรื่องถึงสถานการณ์ฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศไปแล้วนะคะว่าในช่วงนี้ตั้งแต่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนฤดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะก็ได้รับเกียรติจากท่านโสพลนะคะมาเล่าถึงภาพรวมถึงมาตรการถึงสถานการณ์นะคะในช่วงอุทกภัยหรือว่าในช่วงฤดูฝนประจำจังหวัดขอนแก่นนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านโสพล
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เลยครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเมื่อ19ถึง21ที่ผ่านมาขอนแก่นก็มีฝนค่ะมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกบางแห่งแล้วก็มีความหนักน้อยในบางช่วงเวลาค่ะก็เลยอยากจะให้ท่านโสพลเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าตอนนี้มาตรการหรือว่าภาพรวมสถานการณ์ของจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ต้องกราบเรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นรวมถึงผู้เข้ารับฟังจากจังหวัดอื่นด้วยนะครับคือสถานการณ์จังหวัดขอนแก่นนะครับหลังจากที่มีการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ทางจังหวัดก็จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนส่วนใหญ่นะฮ
0: ะ
1: ซึ่งมันเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับก็สถานการณ์วาตภัยในพื้นที่เราก็เกิดขึ้นนะฮะก็ความรุนแรงถามว่ารุนแรงความเสียหายมีไหมนะครับก็คือมีความรุนแรงแต่ท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถบริหารจัดการนะครับเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาได้นะครับซึ่งสถานการณ์ที่ผ่านมานะก็จะมีพื้นที่ที่รับผลกระทบอยู่ประมาณ22อำเภอนะครับบ้านเรือนเสียหายพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยประมาณ 2,800 ครัวเรือนนะครับทั้งใน22อำเภอเนี่ยนะฮะก็จะมีผู้เสียชีวิตอยู่1ท่านนะครับแล้วก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงคือโคเนี่ยได้รับผลกระทบคือเกิดสถานการณ์ฟ้าผ่าด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
0: ตอ
1: นนี้ก็มีโคของชาวบ้านเนี่ยเสียตายไป3ตัวนะครับในส่วนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตอนนี้ก็คงจะเข้าสู่ภาวะปกติหมดแล้วท้องถิ่นก็ให้ความช่วยเหลือไปแล้วนะครับนั่นคือสถานการณ์วาตภัยจากพายุฤดูร้อนนะฮะ
0: แล้วจังหวัดขอนแก่นเองหรือว่าสำนักงานเองมีมาตรการอย่างไรคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนก็เลยอยากจะให้ท่านปภ.เล่าหน่อยค่ะว่ามาตรการที่ทางจังหวัดได้มีให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับในส่วนนี้นะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าฤดูฝนเนี่ยนะฮะมันเป็นลักษณะว่ามันเกิดปฏิทินมันเป็นปฏิทินภัยอยู่แล้วว
0: ่
1: าในช่วงเนี้ยมันจะมีพายุฤดูร้อนซึ่งเนื่องจากอากาศมันร้อนจัดเนี่ยนะฮะแล้วความกดอากาศมันอยู่สูงลมมันจะพัดได้เร็วรวดเร็วกว่าปกตินะครับ1ไม่มีความชื้น2ก็คือลมพายุจะมีความรุนแรงเนื่องจากอากาศมันร้อนนะครับในส่วนของจังหวัดนะฮะก็ได้ติดตามสถานการณ์จากศูนย์แจ้งเตือนทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกประกาศมาซึ่งมีการออกประกาศมาเนี่ย หลายครั้งนะครับทางจังหวัดก็ได้ติดตามแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับโดยผ่านไปทางอำเภอผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและเราก็แจ้งเตือนไปก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เตรียมการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบก็ให้พี่น้องรีบแก้ไขก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ขึ้นมานะมันก็ลดความสูญเสียได้เยอะนะครับครับ
0: โอ้แล้วก็พูดถึงว่าตอนนี้นะคะก็คือทั้งหน่วยงานนะคะได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงตอนนี้เห็นว่าวันที่19ที่ผ่านมาค่ะมีกิจกรรมสำคัญเพื่อที่จะเตรียมในการป้องกันบรรเทาสถานภัยค่ะท่านมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่ดำเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ฮะด้วยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยนะฮะโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับก็ได้แจ้งมีหนังสือแจ้งมาว่าให้จังหวัดทุกจังหวัดโดยให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเข้าประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและก็สถานการณ์ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้นะครับซึ่งในที่ประชุมดังกล่าวนั้นก็จะมีคณะองคมนตรีทั้ง9ท่านนะฮะมาเป็นประธานการประชุมแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนรัฐบาลก็เป็นประธานการประชุมด้วยนะก็ท่านองคมนตรีก็มีข้อซักถามมีข้อติดตามสถานการณ์นะครับกรมปภก็รายงานสถานการณ์ที่ผ่านมานะกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งสถานการณ์คาดการณ์นะมาดูฝนแล้วก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยนะครับในส่วนนี้ทางจังหวัดก็ได้รับนโยบายก็จากคณะที่ประชุมมาแล้วนะครับซึ่งหลังจากนั้นท่านขจรเกียรติรักมาพานิชมณีเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นเราท่านก็ได้มอบนโยบายนะครับให้กองอำนวยการปภจังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะก็ให้สรุปข้อสั่งการของท่านผู้ว่านะฮะก็จะมีอยู่ประมาณว่าหนึ่งก็คือท่านนี้ให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะการเดินทางการจราจรขณะที่มีฝนตกเนี่ยนะท่านก็มีความห่วงใยนะคือท่านก็ได้แจ้งให้จังหวัดเนี่ยแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยร่วมกันบูรณาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับต่อมาก็ในการเผชิญเหตุหรือการให้ความช่วยเหลือพี่น้องนั้นก็ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านก็ให้เอาบทเรียนที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดที่เสีย

0: และแก้ไขปัญหาที่ผ่านมานะครับซึ่งจุดเนี้ยตอนนี้ก็ทางแขวงทางหลวงเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์นะครับพร้อมที่จะเผชิญเหตุแล้วนะครับถ้าหากสถานการณ์ฝนตกลงมาในพื้นที่เขตเทศบาลนครเยอะนะท่านก็หาแนวทางแนะนำว่าสำหรับอุโมงค์เนี่ยถ้ามันจะเกิดอันตรายน้ำท่วมขังแล้วมีการระบายไม่ทันเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับผู้สัญจรท่านก็ให้หาวิธีการแนะนำให้หาทางเลี่ยงออกไปแล้วก็ปิดการจราจรชั่วคราวก่อนจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกตินะอีกส่วนหนึ่งก็คือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแหล่งน้ำสำคัญไม่ว่าจะเป็นชลประทานแล้วก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับท่านก็ให้มีการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแล้งในปีนี้นะฮะก็ให้มีการบริหารจัดการน้ำแล้วก็มีการติดตามการแจ้งเตือนนะแล้วก็ให้ใช้น้ำให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ภายในปีนี้ก็ให้ติดตามจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
1: ค่ะนี่นะคะก็คือมาตรการ6มาตรการที่สำคัญนะคะแล้วก็พูดถึงว่าจุดที่หลายคนนะคะก็มีในสื่อโซเชียลมีเดียก็คือบริเวณอุโมงค์บริเวณหน้าเซ็นทรัลพลาซ่าขออภัยค่ะเซ็นทรัลขอนแก่นนะคะคือตรงเนี้ยทางหน่วยงานทุกหน่วยงานเฝ้าระมัดระวังก็เฝ้าติดตามสถานการณ์โดยขณะนี้ก็มีการบริหารจัดการแล้วก็สื่อสารประชาสัมพันธ์กันเป็นที่เบื้องต้นนะคะแล้วก็ทางหน่วยงานเองหรือว่าองค์กรหน่วยราชการเองนะคะก็มีจุดสูบน้ำใช่ไหมคะท่าน
0: ครับในส่วนนี้นะครับหลังจากที่ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยนะครับทางจังหวัดก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมถอดบทเรียนนะครับที่สถานการณ์ที่ผ่านมาปีพ.ศ2568เนี่ยว่ามีจุดไหนที่มันเสี่ยงแล้วก็มีท่วมซ้ำซากน
1: ะครับ
0: ก็มีการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดทางน้ำขุดลอกท่อคลองระบายน้ำกำจัดพวกเศษวัชพืช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นทางแขวงทางหลวงด้วยนะฮะทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลนครก็มีการเร่งรัดให้ระบายน้ำออกได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีปัญหาจุดเสี่ยงของพี่น้องชาวขอนแก่นเรานะครับมันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลเมืองบ้านเป็ดกับเทศบาลนครเนี่ยนะ
1: ค่ะเห็นว่าจุดนี้ก็ทุกคนก็ให้ความสำคัญ
0: ครับเพราะว่าเวลาน้ำท่วมน้ำจะไหลมารวมกันในจุดที่มันต่ำสุดก็คือหน้าม อภาคนะครับในส่วนเนี้ยทางจังหวัดก็ได้ร่วมกับเทศบาลนครติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
1: แ
0: ล้วก็ยังมีการเฝ้าระวังนะครับมีระบบการมอนิเตอร์กันทั้งหน่วยงานของสถาบันการศึกษาด้วยทั้งหน่วยงานของ ของรัฐองค์กรปกครองท้องถิ่นถ้าหากมีปริมาณฝนที่ตกภายในพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับไม่เกินสักเอาตรงๆว่าถ้าหากปริมาณฝนถึง40มิลลิเมตรเนี่ยนะระดับน้ำก็จะขึ้นมาสูงแล้วต้องเตรียมการสูบน้ำออกจากพื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเราได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกนะครับ
1: มั่นใจได้เลยค่ะว่าตอนนี้เราเตรียมการแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเตรียมการอย่างแบบว่าเต็มรูปแบบเลยนะคะซึ่งต้องบอกกันนะคะว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้แล้วก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งค่ะท่านเห็นว่าท่านลงพื้นที่ไปแล้วในการตรวจรางรถไฟเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือกระแสของรถไฟรุนแรงมากว่าตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ในพื้นที่รอบรถไฟเราค่ะ
0: ครับหลังจากที่เกิดสถานการณ์นะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับรถไฟได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะที่กรุงเทพนะครับซึ่งมีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตทรัพย์สินเสียหายจนมันมากเนี่ยทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะจังหวัดขอนแก่นก็มีทางรถไฟผ่านแล้วก็ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจเมืองเราเนี่ยก็จะมีจุดตัดทางรถไฟอยู่2จุดนะครับที่มีไม้กั้นนะฮะทางจังหวัดก็ได้ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนะฮะ

0: ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นเทศบาลเมืองศิลาเจ้าของพื้นที่รวมทั้งนายสถานีรถไฟขอนแก่นด้วยนะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมความปลอดภัยให้ด้วยแล้วก็โดยมีได้ลงพื้นที่ตรวจดูว่าทางรถไฟเนี่ยมีการปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มเติมไหมนะแต่การรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบปฏิบัติประจำอยู่แล้วว่าเส้นทางของเขาเนี่ยเขาต้องมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณจุดตัดนะฮะอีกประการหนึ่งก็คือทางจังหวัดเราก็ได้เดินสำรวจเลยนะฮะเดินสำรวจว่าป้ายเตือนป้ายบังคับป้ายแนะนำเนี่ยมีความพร้อมไหมนะในส่วนที่ป้ายที่ไม่สมบูรณ์นะฮะก็ได้ร่วมกับรถไฟว่าให้ปรับปรุงแก้ไขในควรส่วนของสิ่งแวดล้อมรอบข้างถนนสองข้างทางเนี่ยก็จะให้ทางเทศบาลเมืองศิลาเนี่ยปรับปรุงนะ
1: คร
0: ับถ้าหากจะมีกิจกรรมก็ยินดีไปร่วมกับเทศบาลเมืองศิลานะอาจจะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์รอบข้างถนนที่เราผ่านนะครับตอนนี้จังหวัดก็ในนามของศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ทำหนังสือแจ้งไปที่รถไฟนะครับแล้วก็แจ้งไปที่เทศบาลเมืองศิลาให้การปรับปรุงแก้ไขปัญหาตัวนี้แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็มีพี่น้องประชาชนเขาก็มั่นใจว่าเราได้ลงพื้นที่แล้วก็หาทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับถ้าคนในพื้นที่เนี่ยที่สัญจรผ่านทางตัดผ่านตรงเนี้ยก็คงว่าไม่คงจะไม่มีปัญหาอุบัติเหตุที่รุนแรงเท่าไหร่แต่คนจากต่างพื้นที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ทราบว
1: ่
0: าจุดนั้นจะมีทางรถไฟมีทางตัดผ่านนะครับก็ฝากให้ระมัดระวังนะครับซึ่งก็มันจะมีป้ายเตือนก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับถ้าหากผ่านมาเส้นทางเส้นเนี้ยนะครับทางตัดผ่านทางรถไฟเนี่ยก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ฝากไว้
1: ค่ะก็พูดถึงว่าตอนนี้จังหวัดขอนแก่นนะคะเราก็มีมาตรการถึง6มาตรการด้วยกันนะคะในการเตรียมความพร้อมสำหรับในการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ในเรื่องของรถไฟหรือว่าบริเวณที่มีน้ำท่วมบ่อยครั้งนะคะทางหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานนะคะร่วมบูรณาการกันแล้วก็ลงพื้นที่ก่อนแล้วเบื้องหน้าเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมไม่ก็ว่าจะต้องเป็นการตั้งจุดเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งทางจังหวัดขอนแก่นเองก็มีการดำเนินการเตรียมการเรียบร้อยไม่ต้องให้บอกก็เลยว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดขอนแก่นไม่ต้องกังวลนะคะอาจจะมีในช่วงที่ฝนตกอาจจะถี่เนาะทำให้บริเวณน้ำช่วงนั้นอาจจะเยอะอาจจะลงโซเชียลได้แต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าท่านปภ.แจ้งมาว่าเราตั้งเครื่องสูบน้ำ
0: ค่ะไว้นะครับเตรียม
1: ตั้งไว้แล้วใช่ค่ะเตรียมไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงลดลงอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราดำเนินการอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะก็อยากจะให้ท่านปภ.ค่ะฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะ
0: ครับในกรณีที่เข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยก็จะฝากให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ระมัดระวังบางทีฝนอาจจะมากับลมพายุได้นะฮะก็ให้เตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ถ้าหากมีน้ำท่วมน้ำหลากในเขตพื้นที่เมืองเราที่เคยท่วมมาบ่อยๆเนี่ยนะบางครั้งฝนจะตกเป็นกลุ่มนะฮะแล้วก็ฝนจะไม่เคลื่อนตัวออกไปจากพื้นที่อาจจะตกแช่นานอย่างเงี้ยนะครับติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ที่มันลุ่มต่ำก็ขอให้เตรียมการว่าให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงระวังการใช้เครื่องไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะอันนี้อันตรายจากการใช้ไฟฟ้าก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอีกส่วนหนึ่งผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับถ้าหากมีฝนตกนะครับก็ขอให้ระมัดระวังการขับขี่ด้วยเพราะบางครั้งเราอาจจะเกิดความเสียหายด้านเครื่องยนต์ของเรานะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะทางภูธรจังหวัดเนี่ยท่านก็มีถ้าหากเกิดฝนตกเนี่ยอาจจะมีการควบคุมการจราจรโดยใช้ตำรวจเนี่ยด้วยนะฮะไม่อาจจะไม่ใช้แบบอัตโนมัติอาจจะใช้แมนวลใช้ตำรวจเนี่ยกดสัญญาณไฟให้เพื่อระบายรถแต่ละฝั่งซึ่งอันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็กำชับแล้วว่า ถ้าหากมีฝนตกแล้วก็มีการจราจรติดขัดน้ำท่วมขังเนี่ยนะก็ให้ตำรวจภูธรนะครับเข้าไปจัดการให้บริหารจัดการจราจรแล้วก็ถ้าให้ทางปกครองจังหวัดเนี่ยสนับสนุนทั้งบุคลากรนะครับกองร้อยอาสาสมัครนะครับอสเนี่ยเข้าไปร่วมช่วยเหลือคนไทยผู้ชาวบ้านที่เดือดร้อนที่จะเดินเข้าไปในซอกซอยนะครับอันนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดสั่งการแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมซักซ้อมไว้แล้วครับ
1: โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยค่ะท่านปภ.เพราะว่าเราด้วยความที่เราเป็นประชาชนในพื้นที่ขอนแก่นเราก็ไม่อยากให้พื้นที่จังหวัดขอนแก่นน้ำท่วมนะคะแล้วก็นี่คือมาตรการที่สำคัญแล้วก็เป็นมาตรการที่ทุกท่านทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้แล้ววันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณท่านโสพลเจริญพรมากๆค่ะท่านปภ.จังหวัดขอนแก่นนะคะที่มาร่วมให้ความรู้แล้วก็มาสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดขอนแก่นว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะตอนนี้หน่วยงานภาครัฐค่ะมีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณท่านมากๆค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวอย่างไรนะคะเราจะจากกันในช่วงเบรก1แต่เราไปพบกันในเบรก2นะคะแล้วก็ติดตามดูว่าเราจะเอาเรื่องน่าสนใจเรื่องใดมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่วันนี้ค่ะดิฉันกับท่านโสพลเจริญพรค่ะท่านปภ.จังหวัดขอนแก่นต้องจากกันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเราไปพบกันในช่วงเบรก2ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนี่ค่ะเราอยู่ในช่วงเบรก2ค่ะของการเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะเรานะคะก็จะจัดการในเช้าวันศุกร์เป็นประจำทุกวันค่ะนะผ่านทางออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์AM 621กิโลวัตต์ค่ะดิฉันค่ะปริยาพุทธามค่ะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนะคะก็เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ในเบรก2ค่ะเราก็จะมาพูดถึงกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นี้นะคะจังหวัดขอนแก่นค่ะก็มีความคึกคักในเรื่องของเศรษฐกิจเมืองนะคะเพราะว่าจังหวัดขอนแก่นมีการเปิดเซ็นทรัลแคมปัสเกิดขึ้นค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งเซ็นทรัลแคมปัสนะคะก็อยู่ใกล้ๆบริเวณโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะเป็นการเปิดครั้งยิ่งใหญ่เป็นแลนด์มาร์คยูสใหม่ของอีสานมูลค่ากว่า 2,700 ล้านบาทเป็นการยกระดับจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่เมืองแห่งอนาคตคนรุ่นใหม่ที่อยากใช้ชีวิตค่ะแม้แบบพูดได้เลยค่ะว่าเมื่อกี้ช่วงงานนะคะก็ได้ไปร่วมงานนะคะเซ็นทรัลก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปอ่ะเพราะว่ามีสินค้าหลากหลายนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเองยังไม่มีนะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรมหมอรำค่ะเพราะว่าหมอรำนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคอีสานเราอย่างต่อเนื่องนะคะกิจกรรมที่สำคัญแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ยังคงมีในวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะนั่นก็คืองานคาร์นิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นขอนแก่น To The World 2026ค่ะภายใต้ Open Eye ขอนแก่น To The World วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่บริเวณริมบึงแก่นนครนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้อยากมาดูหมอลำก็มาดูได้แล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยซึ่งวันนี้นะคะก็บอกได้เลยว่าหมอลำที่จะมาในกิจกรรมในวันนี้ก็คือเป็นวงศิลปินลูกทุ่งหมอลำบิวจิตเชวียานะคะแล้วก็แต่พูดถึงว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ท่านไม่ได้มีคุณแค่คุณบิวจิตาชริยานะคะยังมีคณะหมอลำอีกมากมายเป็นการแสดงหมอลำพื้นบ้านนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงที่สนใจถึงหมอลำคาร์นิวัลสุดอลังการนี้ก็ขอเชิญมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะในวันที่22พฤษภาคม2569ณลานกีฬาต้านยาเสพติดบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วเมื่อเบรกแรกที่ผ่านมานะคะเราก็พูดถึงการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองค่ะก็ประกาศแล้วในวันที่15พฤษภาคมและจังหวัดขอนแก่นเองค่ะก็ได้มีมาตรการป้องกันค่ะที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดฝนตกหนักหรือว่าเกิดน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งเกิดขึ้นนะคะซึ่งมาตรการที่เมื่อช่วงเช้านะคะท่านปภ.จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบหมายนะคะก็ได้มาอธิบายแล้วก็มาเล่าถึงมาตรการที่สำคัญค่ะถึง6มาตรการด้วยกันค่ะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่นะคะทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้นให้เต็มไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะเป็นการเผชิญเหตุแล้วก็ให้ความช่วยเหลือให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วเหมาะสมต่อสถานการณ์ค่ะ3ค่ะพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันหน่วยงานใดที่รับผิดชอบให้เตรียมความพร้อมเมื่อมีสถานการณ์สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีโดยเฉพาะจุดบริการอุโมงค์ทางรอดบริเวณถนนมิตรภาพแยกสามเหลี่ยมแล้วก็อุโมงค์ทางรอดบ้านหนองไผ่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็มาตรการที่4นะคะจะเป็นหน่วยงานที่ต้องขออภัยค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับแหล่งน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่างเก็บน้ำขนาดกลางแม่น้ำชีลำน้ำพองให้มีการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้งน้ำท่วมและก็น้ำแล้งค่ะ5ค่ะให้ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำให้เป็นประโยชน์สูงสุดและก็ให้ติดตามการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะยุติค่ะและสุดท้ายค่ะท่านประพอนะคะก็สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานแล้วก็หากมีเรื่องอะไรนะคะก็สามารถแจ้ง
ความเดือดร้อนได้ที่ปภ.จังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็บอกไปเลยค่ะว่าเมื่อเช้าเราคุยกันไปแล้วนะคะพูดถึงการเตรียมการก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานทุกภาคส่วนเฝ้าระวังก่อนเบื้องต้นแล้วแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ประกาศแล้วก็แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องทุกท่านก็สามารถติดตามมาที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าของปภ.จังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงเพจ PR ขอนแก่นด้วยนะคะของกรมประชาสัมพันธ์ทางเรานะคะก็ประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์น้ำฝนตกหรือว่าภัยพิบัติทุกอย่างนะคะสามารถติดตามได้นะคะทางเพจที่แจ้งไปนะคะแล้วก็พูดถึงว่าสถานการณ์ตอนนี้วันนี้ในจังหวัดขอนแก่นเองนะคะ22พฤษภาคม2569ก็แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งไว้นะคะว่า19ถึง21พฤษภาคมทางจังหวัดขอนแก่นจะมีฝนตกนะคะแต่วันนี้ค่ะอาจจะมีฝนตกบ้างแต่อาจจะเล็กน้อยในช่วงเวลาบ่ายๆนะคะวันนี้นะคะจากที่เราได้ดูจากกรมอุตุนิยมวิทยามาค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะร่วมมือร่วมใจดูแลจังหวัดขอนแก่นไปเป็นพร้อมๆกับเราค่ะวันนี้ค่ะเราก็ได้มีสาระดีๆมากมายนะคะรวมไปถึงท่านปภ.นะคะก็ได้มาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็การป้องกันแนวทางมาตรการต่างๆนะคะรวมไปถึงกิจกรรมดีๆของจังหวัดขอนแก่นที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปิดเซ็นทรัลแคมปัสนะคะCarnival หมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นขอนแก่น To the World 2026รวมไปถึงมีการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในปี2569แล้วก็มีการมอบโดยในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายกจรเกียรติรักพาณิชมณีนะคะก็ได้รับมอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอุทกภัยยกระดับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะคะมอบเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแล้วก็เป็นการเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับพื้นที่ตลอดจนสร้างความพร้อมในการให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงก็ได้สนับสนุนอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอุทกภัยให้แก่จังหวัดขอนแก่นเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดค่ะทางนี้ค่ะจังหวัดขอนแก่นเองแม้ว่าจะประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทุกปีส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรพื้นที่ไร่พื้นพืชสวนรวมถึงด้านประมงและก็ปศุสัตว์ในปี2569ขออภัยค่ะในปี2568ที่ผ่านมานะคะจังหวัดขอนแก่นก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน16อำเภอ89ตำบล708หมู่บ้านคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ120ล้านบาทซึ่งจังหวัดขอนแก่นค่ะก็ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างครบถ้วนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและก็งบประมาณของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและก็งบประมาณเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยในทุกด้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันที่19เองก็เป็นการรับมอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอุทกภัยกันค่ะเพื่อให้เต็มความพร้อมในด้านของช่วงการเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวปริยาพุทธธรรมนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านี้ค่ะเราจะนำสาระดีๆเรื่องอะไรนะคะก็ขอให้คุณผู้ชมฝากติดตามรายการผู้ว่าพบประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเราต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านทรงศิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและท่านอชิรยามังธานีผู้อำนวยการสวทขอนแก่นพร้อมทั้งทีมงานทุกคนค่ะพบกับรายการผู้ว่าพบประชาชนได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าเวลา 9:10 น.ทางออก
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz รับชมทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและเพจ PR ขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ค่ะเวลาของเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันนะคะนางสาวปริยาพุทธธรรมต้องขอลาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: ไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ย
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
10: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐนั้นนายพระดอนชี้แจงว่าวันนี้มีการประชุมแต่อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้เคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการปักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าระบบประกันสังคมรองรับกลุ่มไรเดอร์ตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปี
11: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมประสิทธิปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระ ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยปี2569สั่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตจากปรากฏการณ์เอลนิโยว่าแม้จะมีการคาดการณ์สภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลบ่อน้ำตื้นรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันปภ.ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
13: edu.khonkan.prd.go.th
12: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
14: ครับ

0: สวัสดีครับชาวดีไอคอกแท็กพวกเราจะรวยไปด้วยกัน
1: แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะบอส
2: เพียงคุณเปิดบินกับเรา
3: เริ่มต้นคนละ 2,500 เท่านั้น
2: ไม่ต้องสต็อกของ
3: แค่ชวนเพื่อนมาร่วมทีม
2: แค่นี
3: ้ก็รวยกันหมดแล้ว
1: ไม่ต้องสต็อกของเพราะไม่มีของส่วนคนที่รวยก็บรรดาบอร์ดไงล่ะอย่าเชื่อเพราะคิดว่าคนพูดเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเพราะใครๆก็ทำกันเพราะคุณอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรืออาจตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองการจ่ายผลตอบแทนต้องมาจากการขายสินค้าหรือบริการไม่ใช่การระดมทุนหรือใช้เงินซื้อตำแหน่ง
4: การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์
5: จากคลิปนี้นะคะตำรวจภูธรภาค4ได้เข้าบุกทลายจีนบล็อกกลางเมืองมุกดาหารเครือข่ายสแกมเมอร์โทรหลอกคนไทย
6: 3BB
5: หลังจากได้รับข้อมูลจากศูนย์วอร์รูมทางเจ้าหน้าที่ได้บุกค้นจุดต้องสงสัยพบเครื่องซิมบ็อกซ์หรือเครื่องแปลสัญญาณโทรศัพท์จำนวน4เครื่องเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายจำนวน2เครื่องเครื่องสำรองไฟจำนวน1เครื่องและกล้องวงจรปิดจำนวน1ตัวโดยได้ทำการตรวจยึดจัดทำบันทึกร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานเพื่อสืบสวนขยายผลการเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปถ้ามีเบอร์ปริศนาโทรมาให้โอนเงินอย่าเพิ่งรีบโอนนะคะให้เช็คก่อนโดยสามารถเช็คได้ที่แอป CyberCheck ที่ช่วยสแกนและแจ้งเตือนเมื่อมีเบอร์มิจฉาชีพหรือ SMS ดูดเงินส่งเข้ามาหากมีข้อสงสัยหรือตกเป็นเหยื่อแชร์กรรมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่1441หรือ www.thaipoliceonline.go.thด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
7: ถูกหลอกให้ลงทุนในโปรเจกต์ท่องเที่ยวผ่าน Facebook จนเสียเงินและได้รับการเตือนภัยจากตำรวจให้หยุดการโอนเงินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นณจังหวัดนราธิวาสผู้เสียหายถูกกลุ่มสแกมเมอร์หลอกให้โอนเงินเริ่มต้นจากเพจ Facebook ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยผู้เสียหายเป็นคนที่ชอบเที่ยวและได้มีการคุยจองแชทผ่าน Facebook และนำไปสู่การแอดไลน์นำไปสู่กระบวนการของสแกมเมอร์ทางด้านผู้เสียหายเล่าว่าเริ่มต้นจากการเห็นเพจท่องเที่ยวใน Facebook เพราะตัวเองเป็นคนที่ชอบเที่ยวอยู่แล้วก็เลยกดเข้าไปส่งข้อความพูดคุยแล้วก็แอดไลน์จากนั้นก็ติดต่อกันเรื่อยๆมาจนสุดท้ายได้มีการลงทุนในโปรเจกต์ท่องเที่ยวจนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นราธิวาสโทรมาแจ้งว่าคุณได้โอนเงินจำนวนเท่านี้ไปหรือเปล่าขอให้หยุดการโอนเงินทันทีเพราะอาจเข้าข่ายถูกหลอกซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการตรวจสอบและเก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยเตือนภัยถึงสายท่องเที่ยวทุกคนเลยนะคะโปรดระมัดระวังเพจปลอมและสามารถป้องกันภัยจากสแกมเมอร์ได้ด้วยวิธีการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน CyberCheck หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความห่วงใยจาก CyberCop
8: จากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสผู้เสียหายถูกกลุ่มสแกมเมอร์หลอกให้โอนเงินเริ่มต้นจากเพจ Facebook ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยผู้เสียหายเนี่ยเป็นคนที่ชอบเที่ยวแล้วได้มีการคุยแชทจองผ่าน Facebook นำไปสู่การแอดไลน์ค่ะและนำไปสู่กระบวนการของสแกมเมอร์โดยให้ผู้เสียหายเนี่ยลงทุนไปกับโปรเจกต์ของการท่องเที่ยวค่ะเราไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันค่ะ
9: แชทเป็นผู้เสียหายนะคะซึ่งเกิดจากการโดนหลอกลวงเริ่มต้นจากFacebook การท่องเที่ยวนะคะแต่ก็ดิฉันก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวก็เลยเข้าไปส่งข้อความไปเราก็แอดไลน์กันติดต่อกันไปติดต่อกันมาก็เลยลงโปรเจกต์นะโปรเจกต์ท่องเที่ยวแรกก็ลงไม่น้อย200 500หลังจากนั้นไม่ได้ก็เลยให้เพิ่มตามเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะพอสุดท้ายมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โจ้แจ้งมาว่าคุณได้โอนตังไปไหมตรงนี้ตำรวจบอกว่าหยุดเลยไม่ต้องโอนแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จะดำเนินการยัดเงินไว้ทาง
8: เตือนภัยถึงสายท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะคะโปรดระมัดระวังเพจปลอมและสามารถป้องกันภัยจากสแกมเมอร์ด้วยการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน CyberCheck หรือโทรสายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
10: ไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่ที่ตลาดบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประช ชาชนณที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการมีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์รองได้แก่สินค้าอุปโภคเช่นสบู่แชมพูผงซักผ้าสินค้าบริโภคเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชซอสปรุงรสรวมกว่า 3,000 รายการซึ่งปกติถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ประมาณ 20% มาลดราคาสูงสุดกว่า 58% และยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าธงฟ้าเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อยเช่นอาหารสินค้าเกษตรกรแปรรูปเสื้อผ้าและสินค้าปรุงสำเร็จนำมาจำหน่ายในโครงการด้วยเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอทั่วประเทศไทยในทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569
6: การไทยช่วยไทยนะครับซึ่งทางรัฐบาลโดยความของใหญ่ของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านสินชาญวิรุณและท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและที่ว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุดสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะมีผลกระทบในเรื่องพลังงานเรื่องของสงครามภาคประเทศตะวันออกนะครับก็นึกถึงพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยซึ่งในการจัดโครงการนี้ครับก็มีการจัดรถพวงนะครับที่จะนำสินค้านะครับซึ่งมีกว่า 3,000 รายการนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณ 58% นะครับจากในพื้นที่แล้วก็จากต่างพื้นที่เนี่ยนำมาผ่านรถพวงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์เหมือนกันนะครับว่ารถพวงที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งจากที่ผ่านมามีการพิจารณานะครับก็มีผู้เข้ารับการพิจารณานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย441รายนะครับผ่านการพิจารณาเนี่ย268รายแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีโควต้าอยู่เหมือนกันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่130รายนะครับแล้วก็ทราบว่าในพื้นที่26อำเภอนะครับมี3อำเภอที่ไม่มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้กระทบกับทางการทำโครงการนะครับเราไม่มีรถพุ่มพวงแต่ว่าในพื้นที่เราก็มีร้านค้าบริการชุมชนซึ่งจะนำไปเสริมในเรื่องของสินค้าแล้วก็คุณภาพสินค้าที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
10: สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าที่หลากหลายในหลายพื้นที่ยกเว้นรถประกอบอาหารรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือว่าฟู้ดทรัคผู้สมัครสามารถเลือกอำเภอและจังหวัดสำหรับการจำหน่ายสินค้าได้เพียงแห่งเดียวและส่งใบสมัครได้เพียง1ครั้งเท่านั้นผู้สมัครสามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถได้เพียง1คันและต้องใช้รถคันดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบสมัครตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลรถคันเดียวกันและซ้ำกันกับผู้สมัครรายอื่นให้ผู้สมัครที่มีเลขที่ใช้ใบสมัครลำดับหลังถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการทันที
11: ครับวันนี้ก็โครงการไทยช่วยไทยมาไทยใกล้คุณของอำเภอเมืองขอนแก่นมาที่บ้านหนองแสงบ้านโคกน้อยตำบลพลับนะครับมาร่วมกับพี่น้องประชาชนใส่บาตรนะครับถนนสายวัฒนธรรมของบ้านโคกน้อยหนองแสงนะครับนี่พระคุณเจ้ากำลังบินออกบิณฑบาตนะครับเราก็มาอยู่ผมในอำเภอเมืองขอนแก่นมีท่านกำนันตำบลพลับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลพลับนะครับมาจัดโครงการไทยช่วยไทยด้วยนำตลาดมาใกล้พี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็วันนี้ก็เลยมาร่วมใส่บาตรกับพี่น้องประชาชนในถนนสายวัฒนธรรมที่บ้านโคกน้อยครับนี่คือมหาไทยใกล้คุณตามโครงการอำเภอพึ่งได้ครับ
12: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะประจำวันนี้นะคะยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะอำนวยการผลิตรายการควบคุมรายการโดยท่านผอ.อชิรยามังธานีค่ะผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะควบคุมเสียงช่างเทคนิค Facebook Live รวมทั้งช่อง TikTok นะคะโดยในช่องของเราค่ะนายสุริกันนายธเนศสุริกันค่ะและน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะจากทางมทร.อีสานและจากทางอาชีวศึกษาขอนแก่นค่ะ ในวันนี้นะคะทุกท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของภาคอีสานโดยเฉพาะทางจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะรวมทั้งได้ข้อมูลจากแนวนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลของเรานะคะอยากจะทราบข้อมูลอันไหนเพิ่มเติมหรือมีข้อคำถามนะคะนอกจากจะรับฟังพวกเราผ่านหน้าปัดวิทยุนี้แล้วก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านหน้าสื่อออนไลน์ได้ด้วยนะเรามีทั้งออนแอร์และออนไลน์นะคะใครที่บอกว่าฟังข่าววิทยุแล้วเชยอยากจะบอกว่าเดินมาทางนี้กันเลยนะคะแล้วท่านจะเห็นถึงความเรียลิตี้นะคะความเป็นความทันสมัยของข่าววิทยุนะคะคุณผู้ฟังคะเรามีทั้งสื่อออนแอร์และก็สื่อออนไลน์โดยสื่อออนไลน์ของเรานะคะจะมีทั้งหน้าเพจ Facebook ค่ะที่ชื่อเพจว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะAM621KK นะคะและอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องแบบ private ของตัว DJ เองนะคะชื่อว่าการจนาประเสริฐค่ะก็สามารถเข้ามาติดตามเข้ามาสอบถามในเรื่องแนวนโยบายหลักนโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลกันได้เลยนะคะหากท่านมีข้อคำถามนะคะก็สามารถ inbox เข้ามาถามกันได้หน้าเพจตามที่ DJ แจ้งไปได้เลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ไปกันที่ข้อมูลแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแน่นอนนะเมื่อวานนี้นะคะมีเรื่องราวดังในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะคะดังได้อย่างไรเพราะว่าเมื่อวานนี้จังหวัดขอนแก่นนะคะได้มีการปักหมุดแลนด์มาร์คที่ใหม่นะคะเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสศูนย์รวมมิกยูสแห่งใหม่ของภาคอีสานต้นแบบศูนย์การค้าที่เข้าใจความต้องการคนรุ่นใหม่ค่ะนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมกันเป็นประธานเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งในช่วงเช้านะคะก็มีการจัดพิธีพระพุทธมนต์ทำบุญศูนย์การค้าพิธีบวงสรวงเปิดศูนย์การค้าและการให้เข้าเยี่ยมชมให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะของเมื่อวานนี้โดยมีประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและก็จังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานและก็เลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักค่ะเซ็นทรัลแคมปัสขอนแก่นนะคะเป็นศูนย์การค้าลำดับที่45ของในเครือเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็เป็นศูนย์การค้าแห่งที่2ของจังหวัดอัปเกรดจังหวัด

ดังระดับโลกของเมืองไทยไว้กว่า200แบรนด์เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และชาวขอนแก่นค่ะซึ่งท่านผู้ว่านะคะก็บอกว่าจังหวัดขอนแก่นเนี่ยถือเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเติบโตและหลากหลายในทุกๆมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมที่เป็นศูนย์กลางโลจิสติกเชื่อมโยงการขนส่งจากทั้งทางเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาไปจนถึงเวียดนามนะคะซึ่งมีความสะดวกสบายทั้งทางบกทางอากาศและระบบขนส่งทางรางหรือว่ารถไฟนั่นแหละขอนแก่นยังเป็นเมืองที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะทั้งในฐานะเมืองแห่งการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคอยผลิตบุคลากรคุณภาพด้านการสาธารณสุขและสุขภาพที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทันสมัยรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนเป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนาไมซิตี้นะคะการเปิดตัวศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งที่2ในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งสะท้อนให้ตอกย้ำถึงความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของเมืองขอนแก่นได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะ20พฤษภาคมไฮไลท์ในการเปิดศูนย์การค้าขอนแก่นแคมปัสนี้นะคะอยู่ที่ชั้นจีนะคุณผู้ฟังค่ะฟินถึงแก่นค่ะกับโชว์สุดพิเศษจากเติ้น First One นะคะที่แคมปัสคาร์ชั้นจีม่วนถึงแก่นนะคะโดยก็จะพบกับดีเจและเหล่าเซเลบริตี้นะคะที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้กันอย่างคับคั่งกันเลยค่ะและยังมีอีกกิจกรรมหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะยาวๆไปกันเลยค่ะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มะรืนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะท่านก็จะชิลถึงแก่นไปกับ Happening Show ก่อนแก่นคูนที่ลาน Outdoor ค่ะแล้วก็ไปพบกับทีมของ Calf Village นะคะอยู่ที่ลาน Outdoor ด้วยแล้วก็ไปเจอกับ Spread X TCDC นะคะแคมปัสนะไม่ใช่แคมปัสที่ชั้น2นะคะและที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเป็นการเปิดศูนย์การค้าที่เปี่ยมไปด้วยความสุขและก็มอบสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดให้กับชาวขอนแก่นแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะเพราะว่าจะเป็นการบอกความสุขแล้วก็เป็นเหมือนตัวชี้วัดให้กับชาวขอนแก่นเลยนะว่าเราพึงพอใจในเรื่องของความสุขแบบไหนมันจะมารวมตัวกันอยู่ที่เซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนะคะและจะบอกว่ามาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะคุณผู้ฟังค่ะห้างเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนี้เปิดให้บริการแต่10โมงนะคะไปจนถึง5ทุ่มทุกวันเลยค่ะและก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังหรือนักท่องเที่ยวนะคะทุกคนทุกท่านถ้าได้มาที่จังหวัดขอนแก่นแล้วจะเป็นทางผ่านจะเป็นการลงเครื่องมาเพื่อต่อไปจังหวัดอื่นๆยังไงอยากจะเชิญชวนให้แวะเข้ามาดูที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นแคมปัสนี้ก่อนนะคะเพราะทุกอย่างจะรวมตัวคอมมูนิตี้มอลล์อะไรทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอยากกินอยากเที่ยวอยากดื่มอยากใช้อยากช็อปอยู่ที่นี่ครบจบในที่เดียวนั่นเองค่ะเอาละค่ะในนอกจากกิจกรรมดีๆจากทางจังหวัดขอนแก่นที่ได้มีการเปิดตัวห้างสรรพสินค้าใหม่ไปแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะจะพาไปกันที่จังหวัดบึงกาฬกันบ้างค่ะจังหวัดบึงกาฬนะคะก็มีการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เปิดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันรวมถึงออกหน่วยแพทย์พอ.ศว.เดินหน้าบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดอำเภอปากคาดค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดนะคะตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬนะคะเป็นการจัดโครงการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และก็หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬประจำปี2569ค่ะโดยมีนายสุรพลเจริญภูมิค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางจุรภาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬมีผู้บริหารมีประชากรมีประชาชนในพื้นถิ่นนะคะได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
ภายในกิจกรรมนะคะก็มีการจัดพิธีปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งมีการออกหน่วยให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆอย่างครบวงจรนะคะก็อย่างเช่นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการให้บริการด้านแรงงานและการประกันสังคมรวมถึงการ

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและท่านรองผู้ว่านะคะท่านนายกเหล่ากาชาดและผู้บริหารจังหวัดบึงกาฬก็ได้ยังพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวบึงกาฬในพื้นที่ด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากพื้นที่แล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างตรงจุดนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไปตามแนวทางในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของทางจังหวัดบึงกาฬค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมของทางจังหวัดบึงกาฬนะคะและทุกๆจังหวัดนะคะก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ที่เรียกว่ากิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อที่จะลงไปให้ความรู้นะคะในทุกๆมิติให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆ นะคะตรวจสุขภาพบ้างแหละให้ความรู้ด้านกฎหมายให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแม้กระทั่งไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าหรือแม้กระทั่งการตรวจนรีเวททุกอย่างนะคะจะไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วแต่ว่ากิจกรรมในพื้นที่นั้นๆวันนั้นๆ นะคะมีอะไรที่สอดคล้องแล้วก็สามารถบูรณาการกับหน่วยงานไหนได้บ้างนั่นเองค่ะเอาละค่ะนอกจากทางจังหวัดบึงกาฬแล้วนะคะเราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปอีกหนึ่งจังหวัดค่ะเราไปกันที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะก็มีการประชุมกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคามที่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคามนะคะนายกองเอกเสนามโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาตินะคะเพื่อพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นในส่วนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งมีเยาวชนส่งประวัติและผลงานเข้าร่วมพิจารณาทั้งสิ้น7รายค่ะคุณผู้ฟังค่ะและคัดเลือกให้เหลือเพียง1รายนะคะก่อนส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดเนี่ยไปยังส่วนกลางเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไปซึ่งผลการคัดเลือกการประการให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ยังอยู่ในข้อพิจารณาของทางคณะกรรมการอยู่นะพอมีการประกาศออกมานะคะเดี๋ยวทางดีเจก็จะเอามาบอกข้อมูลให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยก็ได้มีการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแล้วก็เสนอรายชื่อเยาวชนจำนวน1รายเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี69ก็เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาตินะคะเพื่อคัดเลือกเยาวชนดีเด่นซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพคุณธรรมความรู้ความสามารถและที่สำคัญนะคะมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสังคมและประเทศชาติมีความยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไปด้วยค่ะยังไงนะคะใครที่ได้เป็นตัวแทนของทางจังหวัดมหาสารคามนะคะก็อยากจะให้น้องๆนะคะไปเป็นตัวแทนในระดับภูมิภาคและไปเป็นตัวแทนในระดับประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนต่อไปนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะในช่วงแรกนะคะของรายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะที่ได้นำมาฝากให้คุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันค่ะและตัวดีเจนะคะก็อยากจะบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้นะก็ได้มีแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงประชวรฉบับที่7ค่ะซึ่งก็เป็นการออกมาบอกข้อมูลจากทางสำนัก
พระราชวังเกี่ยวกับอาการประชวรขององค์พาที่เราก็เป็นอันทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าองค์พาน่ะทรงประชวรนะคะทุกคนทุกท่านค่ะและประกาศฉบับที่7นี้นะคะก็มีใจความว่าตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรนะคะด้วยอาการที่หมดสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565และทรงมีอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบโดยทั่วกันแล้วดังนั้นนะคะคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานะคะคณะแพทย์ก็ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องค่ะจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตพระหทัยเดินผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกตินะคะแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะหรือว่าปลอดนะคะปอดของเรานะและพระวักกะหรือว่าไตอย่างต่อเนื่องนะคะทำอย่างนี้มาตั้งแต่ปี65นะคะคุณผู้ฟังแม้ว่าจะมีการรักษาแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปัจญาปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันโลหิตยากระตุ้นความดันโลหิตและยาควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพิ่มเติมแล้วอาการก็ยังทรุดลงค่ะบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้นะคะส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะจึงได้ประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันค่ะอันนี้ก็เป็นแถลงการที่ลงวันนี้เลยนะคะ21พฤษภาคม2569ค่ะก็คนไทยทุกคนนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้พระองค์ท่านนะคะเสมอมาเลยรวมทั้งตัวดีเจเองและเหล่าเจ้าหน้าที่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะเราติดตามสถานการณ์อาการประชวรของพระองค์ท่านแบบเนี้ยโดยเรื่อยมานะคะก็จะมีการนำมาแจ้งอย่างเงี้ยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันแบบนี้เรื่อยๆนะคะและนี่ก็เป็นฉบับที่17ได้ฉบับที่7แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักไปฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีเรากันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบในช่วงต่อไปช่วงที่2ของรายการเรื่องของข่าวชาว AM กันค่ะ

0: พื้นที่ป่าไม้นะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับปัจจุบันก็อาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นเขตป่าเขตอุทยานหรือเขตป่าสงวนก็ตามนะครับในกรณีที่มีการพบเห็นนะครับว่ามีบุคคลนะครับกระทำความผิดเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้หรือว่าเกี่ยวกับพื้นที่ที่เป็นอุทยานก็ดีนะครับหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ดีเนี่ยโดยปกติเนี่ยบุคคลผู้มีหน้าที่นะครับดูแลรักษาพื้นที่ป่าโดยตรงเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากประชาชนนะครับหรือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพบเห็นว่ามีการบุกรุกป่าก็ดีนะครับสามารถนะครับแจ้งเหตุแก่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับหลังจากที่มีการแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แล้วเนี่ยก็จะมีการไปดำเนินคดีนะครับแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจต่อไปเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดนะครับในกรณีที่มีการอยู่ห่างไกลนะครับจากสถานีตำรวจเนี่ยชาวบ้านที่พบเห็นนอกจากที่จะแจ้งนะครับกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังสามารถนะครับที่จะแจ้งกับพนักงานฝ่ายปกครองได้ด้วยเช่นนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพราะกรณีมีการบุกรุกป่าเนี่ยอาจจะต้องเป็นเหตุนะครับที่จะต้องรีบดำเนินการเพื่อแจ้งความหรือว่าหยุดยั้งการบุกรุกป่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปนะครับผู้ที่พบเห็นเนี่ยการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับสามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นะครับแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังสามารถที่จะแจ้งนะครับกับพนักงานตำรวจได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่กระบวนการเนี่ยมันจะได้ดำเนินการต่อไปมีการเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ของป่าไม้หรือไม่มีการบุกรุกจริงหรือเปล่าและใครนะครับเป็นผู้มีกระทำความผิดหรือเป็นผู้ที่บุกรุกเข้าไปทำลายป่านะครับเพื่อที่จะสามารถเนี่ยดำเนินการเอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษได้
1: การอาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
2: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเขาเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราที่เห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายและที่สำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมเป็นอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังเหมือนเรื่องหมดตัว
1: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
3: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการ ช้อำนาจสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเคลียร์เราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอำนาจสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
1: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต

พวกมึงนาฬิกาเหลือบ่หลายหน้าที่แล้วขอบคุณทุกแรงใจครับไม่เจอกับเบาหยอกเด้อไปเครียดเด้อไม่เจอกับเบาอีหลีพี่น้องประมวลครับ

0: ที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเวียดนามกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและช่วงเวลาของข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกและความเสี่ยงที่โรคระบาดต่างๆจะเข้ามาในเวียดนามกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่
4: edu.khonkan.phd.go.th
3: โทรศัพท์โทรสาร043-306-268
5: เทศกาลเดินทางสิไก่ฮื้อไก่ควมอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชั่วได้เลยคันมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสือ24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าสร้างขันชีวิตของเจ้าคือหนังเรื่องหนึ่งขอปะพ่อเฮาคือซิเบอร์แมนผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนที่เฮ็ดให้โตเอกตั้งเจ้าได้พอกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุการณ์ประกันภัยสิทธิของเจ้าต้องได้รับความคุ้มครองคันเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยแล้วกะเพื่อความมั่นใจขอปะพ่อพร้อมให้คำปรึกษาเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิของเจ้าได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงเด้สายด่วนขอปะพ่อ1186 LINE Official @OIC Connect ขอปะพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
6: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
7: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
8: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
9: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกัน ถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

0: เพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้
1: อยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปไหมเฮ้ยช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: เจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
4: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้นอนเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทาง

0: ันหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลตลอดจนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีในห่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
2: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
3: การลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยในส่วนของบัตรคนละครึ่งเดิมก็เป็นการลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็เชื่อว่าทางกรุงไทยได้เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมารอบแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่25นี้ถ้าจะราบรื่นนะครับก็ลง1สัปดาห์5วันในช่วงนั้นคงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วน
2: ส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆและขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการปักจิตประดับสินรายงาน
1: ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ44เดือนจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
4: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 112.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในรอบ44เดือนโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหลายประเภทโดยสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8จากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกขณะที่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.2 ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคมคาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีทิศทางสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้พลังงานสูงในการผลิตเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องและสินค้าที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในภาคก่อสร้างจึงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: การจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่27กันยายนนี้โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คน
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนตัวแทนผู้ประกันตนและตัวแทนนายจ้างเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแทนชุดเดิมที่หมดวาระและอยู่ระหว่างรักษาการโดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ซึ่งจะใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเดิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2566โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คนพร้อมกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วันและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งและไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของผู้ประกันตนสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน SSO Plusตลอด24ชั่วโมงเฉพาะผู้ประกันตนรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในเวลาราชการโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายรองรับกลุ่มไรเดอร์เข้าระบบประกันสังคมตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหลายหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาน
6: างสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพ.ศ. 2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้จากประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุข แก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและระบบความปลอดภัยสูงสุด
7: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE และระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เสริมความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังทางจีโนมและอนุชีววิทยาเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจทั่วประเทศเพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนารุมนอุดมพรรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในปีนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคาดการว่าไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ปภ.จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง
10: โอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับจะได้สั่งการ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำไปให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดถึงตอนนี้เนี่ยเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมสั่งกำชับ4มาตรการหลักรับมือฤดูฝนปีนี้
11: นายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการฝึกครั้งนี้มีทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศ ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพและการประสานงานทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ขณะที่นายเจเสศไทยเศษได้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการเตรียมทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะมาตรฐานศูนย์พักพิงและระบบกระจายข่าวสารให้เข้าถึงทุกครัวเรือนย้ำว่าแม้ไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้แต่การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวสินคภิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
9: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มมีฝนตกช่วยลดความร้อนและหมอกควัน
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสุดสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
9: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569
13: นางสาวปรียาพรสุวรรณเกตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมเอกสารสิทธิ์ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าไม้ทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมบทบาทป่าชุมชนรวมทั้งพื้นที่ป่านันท

0: เดียวกันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์และมีรายได้จากทรัพยากรชีวภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือทำและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับโลก
1: รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าอย่างเสนอพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเช่นปีที่ผ่านมาเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่10และพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแห่งที่4ของประเทศไทยและในปีนี้จะเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กองกำลังสุรานารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังหลังจากยังคงพบเจตนาก่อกวนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี
3: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ขณะกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรานารีจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังสุรานารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรานารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพระสงฆ์
4: นายบัญชาจันทรงค์ในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลละลมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายในงานมีการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ปปส.อาสารักษาดินแดนและโรงพยาบาลภูสิงห์ร่วมตรวจค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำท้องถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้ามีการตรวจปัสสาวะนายกอบต.สมาชิกสภาพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่รวม85คนผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ตำบลละลมรวม15รูปซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกันอำเภอภูสิงห์ยืนยันเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีระชัยศิริกาสวทศรีสะเกษรายงาน
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้ายกระดับการดูแลสมาชิกพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ผลลัพธ์และเสนอแนวทางปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงช่วยให้สมาชิกวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคงโดย My Digital Twin จะแสดงผลเปรียบเทียบประมาณการเงินกบข.ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณผ่านแบบจำลองการเงินใน3รูปแบบคือการประเมินเงินกบข.โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิกทั้งข้อมูลเงินสะสมอัตราเงินเดือนอายุที่จะเกษียณอัตราออมเพิ่มและแผนการลงทุนในปัจจุบัน My Twin 1แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการและ My Twin 2แบบจำลองที่กบข.ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงินกบข.ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้ความผันผวนที่สมาชิกยอมรับได้ รวมถึงการแสดงผลเปรียบเทียบทั้ง3รูปแบบตามระดับมินิมัม

0: ลำซ้ำเป้าหมายเงินที่ควรมีเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดชีวิตหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
1: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หลายประเทศเห็นด้วยกับสหรัฐว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อโลกและไม่ควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่การที่ประเทศเหล่านี้ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านถือเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่พอใจอย่างมากอย่างไรก็ตามนายโรบิโอยังแสดงความชื่นชมสมาชิกนาโต้บางประเทศโดยเฉพาะโปรตุเกสที่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกนาโต้ที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนในวันศุกร์นี้นายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐจะดำเนินการขายอาวุธให้แก่ต่างชาติอีกครั้งเมื่อรัฐบาลสหรัฐเห็นว่าเหมาะสมทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการที่สหรัฐจะขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันซึ่งรวมถึงการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาตัดสินใจที่จะส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมอีก 5,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์โดยอ้างว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีคาโรนาร็อกกี้แห่งโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรสายชาตินิยมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเลื่อนยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์ท่ามกลางแรงกดดันที่บรรดาประเทศในยุโรปจะต้องรับผิดชอบในการยกระดับด้านความมั่นคงของตนเองให้มากขึ้น สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงในไร่ปาล์มน้ำมันในเมืองริโกเรสแคว้นบาโฮอากวนทางตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่พยายามแย่งชิงพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงควบคุมเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติดนายเกรซอนเบลาเกสรัฐมนตรีความมั่นคงของฮอนดูรัสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่หลายจุดในพื้นที่เกิดเหตุและคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไรเฟิลและปืนลูกซองในการก่อเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรัฐสภาฮอนดูรัสเพิ่งประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อรับมือกับกลุ่มอาชญากรโดยการเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงภายในประเทศและอาจจัดให้กลุ่มอาชญากรรวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-18 21-10ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโลยาน่านันบันโตวาจากบัลแกเรีย21-15 21-11ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกม17-21 21-17 21-12ผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกม21-16 11-21 และ25-23ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมภคพลธีรรัตน์สกุลกับซัสซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกม18-21 21-18 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวด6-3และ6-4ทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอาร์ฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการแข่งขัน8คู่มีประตูเกิดขึ้นถึง52ประตูซึ่งบรรดาทีมเต็งต่างผ่านเข้ารอบกันได้ทั้งหมดอย่างชลบุรี FC ที่ถล่มสโมสรฟุตบอลปลวกแดง8-0โรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลก็ชนะโรงเรียนบ้านคลองมือไซ6-2ขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพลาดท่าพ่ายต่อระยอง FC ไป0-5และพัทยายูไนเต็ดก็ชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยาไปขาดลอย5-0พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายนณยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนที่โรงเรียนกัจจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
7: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับเพราะว่าสมาคมได้ไปจัดการแข่งขันเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเฟ้นหานักกีฬานะครับที่มีสรีระร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแล้วก็มาเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
6: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจรัฐเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทด้วยด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ตอบรับกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ทำให้การจำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ทีมชาติไทยโดยจะเตรียมหาวิธีเพิ่มโอกาสให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เข้าชมให้ได้มากที่สุดหากได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีก
8: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ให้ความสนใจและก็จองบัตรกันโดยเฉพาะในแมตช์ที่ไทยแข่งก็หมดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่สามารถซื้อบัตรได้นะครับก็ด้วยข้อจำกัดของสนามก็อยากจะให้ได้ติดตามชมทางการถ่ายทอดสดทางโมโนนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่จะได้มีการถ่ายทอดสดออกไปในโอกาสหน้านะครับก็เราคงจะหารือกันว่าในถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดอีกเราจะมีสนามหรือว่ามีที่อื่นๆที่สามารถจุคนได้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรคงต้องคอยหารือกันดูนะครับ
6: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026โดยนักตบสาวไทยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยส่ง5นักสู้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชีย AMMA Championship 2026ระหว่างวันที่22ถึง25พฤษภาคมที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยประเภทโมเดิร์น MMA กฤษดาคงศรีชายรุ่น56กิโลกรัมณัฐวุฒิแก้วควรชุมรุ่น60กิโลกรัมศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัมเคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลกรัมและเทรดดิชันแนล MMA ชยานนท์โพชิจันทร์รุ่น77กิโลกรัมรายการนี้ยังเป็นการหาโควต้าสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในปลายปีนี้พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวิติสมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนท่านผู้ฟังคะ เมื่อฤดูฝนมาเยือนหลายคนอาจรู้สึกสดชื่นกับอากาศที่เย็นลงแต่ในอีกด้านหนึ่งฤดูฝนกลับเป็นช่วงเวลาที่โรคภัยหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายเนื่องจากความชื้นสูงน้ำท่วมขังและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรคข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอธิบายว่าสภาพอากาศชื้นและฝนตกต่อเนื่องทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ยุงลายเพิ่มจำนวนซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นภาชนะเก็บน้ำยางรถยนต์หรือแหล่งน้ำรอบบ้านอาการของโรคในฤดูฝนมีหลากหลายตั้งแต่ไข้ไอเจ็บคอไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนหรือท้องเสียซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้โดยเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานเช่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือเดินลุยน้ำในช่วงฝนตกควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากน้ำสกปรกและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ท้ายที่สุดแม้ฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษเพราะการรู้ทันป้องกันและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอาจเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านฤดูฝนไปได้อย่างปลอดภัยจบบทความประจำวันเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
18: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์เนี่ยจะมีความสุขมากๆนะคะถ้ามาฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยน้องรัชภาครัตนาบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมนิวมีเดียนะคะ มีหลายท่านเลยทั้งพี่แดนอัคเดชคัมภีระนะคะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปติดตามได้ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ในช่องบ้านดำ
0: ค่ะ
1: ไม่สามารถพูดได้นะปอปอช่องบ้านดำนะคะจะมีของดลยาวารีใช่ไหม
0: ภาษาอังกฤษ
1: นะคะส่วนดิฉันก็กบอบบนะคะเป็นภาษาไทยค่ะก็เข้าไปแล้วฝากเข้าใจด้วยนะจ๊ะ
0: ค่ะใครที่เข้ามารับชมรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ทักทายกันได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้วันนี้นะคะเราก็จะเป็นอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญค่ะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยกับเรานะคะ
1: ค่ะเรื่องของสมุนไพรนะคะที่เป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยก็คือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะใช้ได้นะพอได้ยินคำว่าสมุนไพรไทยโอ้มันเป็นออร์แกนิกมันเป็นธรรมชาติน่าจะกินได
0: ้น่าจะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยคุณป่วยหรือเปล่าคุณมีโรคประจำตัวไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตอันนี้ต้องระวัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของสมุนไพรเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามาจากที่ไหนก็เหมือนกันเพราะมันเป็นสมุนไพรเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะ
1: มาตรฐาน
0: จะต้องมาจากแหล่งที่ปลอดภัย
1: ปลอดภัยปลอดภัยในที่นี้คือสะอาดถูกต้องนะคะตามมาตรฐานเลยล่ะค่ะ
0: เดี๋ยว
1: ช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับแพทย์แผนไทยไม่ใช่แพทย์แผนไทยเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญดิฉันก็ติดไง
0: สับสนรายการแล้ว
1: รายการก่อนหน้านี้เป็นแพทย์แผนไทยแต่ที่เดียวกันจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะส่วนวันนี้ใครที่ติดตามทางจอบ้านฟ้าของเรานะคะก็ขึ้นภาพแล้วเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาพที่บรรยากาศเนี่ยเหมาะมากเลยคุณช่วงนี้
0: ใน
1: หน้าฝนแล้ว
0: ใช่ค่ะฝนตกแบบนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: จะพาไปเที่ยว
1: หาเครียดไม่ใช
0: ่พาไปหาขบหาเครียด
1: เอ้าฝนตกคุณไม่เคยได้ยินเหรอ
0: ได้ยินเสียงแต่ว่าเราก็ไม่เคยที่จะลงไปหาเองไม่ใช่ชวนใครไปหาก็ได้มันจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะ
1: ไม่คุณมันอาจจะเป็นแบบว่าอะไรแบบว่าวิถีไงวิถี
0: วิถีชาวบ้าน
1: ไปหากบหาเขียด
0: หาแล้วก็
1: มีไหม
0: เอามาให้เราทาน
1: คุณกินไหมคุณกิน
0: เขียดใช่ไหมเขียดทานได
1: ้ภาษาเหนือเขียดเรียกว่าอะไร
0: ก็เขียดนี่แหละค่ะ
1: รอ
0: ใช่
1: ทับศัพท์
0: นะเขียด
1: ทั้ง
0: ส
1: ับ
0: ก็เขียดกบก็กบนะ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่น่าใช่นะ
0: จริง
1: จริ งจริงเหรอ
0: จริงบ้านที่ฉัน
1: คางคกเขียด
0: คางคกก็คางคกนี่แหละ
1: ใช่เหรอ
0: ใช่
1: ตุ๊กแกล่ะ
0: ตุ๊กโต
1: ไม่ตุ๊กโต
0: ตุ๊กโต
1: แต่ไม่โตนะ
0: ตุ๊กโต
1: ที่บ้านที่ฉันตัวแค่นี้บ้านที่ฉันเรียกตุ๊กแก
0: ไงตุ๊กแกเด็ก
1: ตุ๊กแกธรรมดาเลยไปยังไงเนี่ยตุ๊กแกอ่ะมาเรื่องของไม่ใช่เรื่องกบเรื่องเขียดนะวันนี้จะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะบอกว่าน้องอ้อเนี่ยเขาจะคัดสรรมาเลยเพราะว่าเที่ยวชาญมากเดี๋ยวพอเกษียณไปเนี่ยก็จะไปดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะ
0: เราจะไปท่องเที่ยวนะคะเกษียณ
1: ก็ดีนะคุณจริงๆแล้วคุณไปทำสถานที่ท่องเที่ยวที่บ้านคุณดีกว่า
0: ก็ดีนะคุณจะไปไหมคะ
1: ไม่อ่ะน่าจะตอนนั้นน่าจะเดินไม่ไหวแล้วแหละ
0: ไม่เป็นไรมีรถรับส่ง
1: ไม่ตอนนั้นดิฉันคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่ช้าเนี่ยไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยน่าจะไปทำรายการแล้วก็จะไปดูสถานที่สำหรับอนาคตไว
0: ้ไม่ถึงรายการเกี่ยวกับ
1: บ้านพักคนชรา
0: ว่าช่วงนี้กำลังมาแรงนะ
1: ต้องรอคุณน้อยกับผอ.น้องว่าจะเคาะวันไหนว่าให้ทีมเราเนี่ยลงไปจัดรายการนอกสถานที่เหมือนคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วเราไปทางมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวมากมายเลยโดยเฉพาะคนที่ พิการทางการมองเห็นนะคะแต่ว่าครั้งอีกครั้งหนึ่งที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอุ๊ยสวัสดีท่านดร.จรูญชัยสอนด้วยนะคะเข้ามาติดตามต่อๆนะคะฝากกดติดตามด้วยไปเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ไปท่องเที่ยวก่อนนะคะพาไปเที่ยวเมื่อวานนี้พาไปสุโขทัยวันนี้ก็ยังอยู่ที่สุโขทัยนะคะมีเวลาหลายวันเราก็เลยพาไปหลายที่หน่อยนะคะที่เที่ยวที่สุโขทัยทุ่งนาหนองลมนะคะธรรมชาตินะหนองลมสำหรับสายสโลไลฟ์นะคะที่ใครมาก็ต้องห้ามพลาดก็คือทุ่งนาหนองลมค่ะตั้งอยู่ในบริเวณของชุมชนเมืองด้งตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นวิวของทุ่งนาสีเขียวขจีนะคะพร้อมด้วยวิวของภูเขาล้อมรอบเลยนะคะมีศาลาริมทุ่งนาตั้งอยู่หนึ่งหลังถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คในการถ่ายรูปที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มาเยือนชุมชนเมืองด้งแห่งนี้นะคะก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกันที่นี่ค่ะบรรยากาศของทุ่งนาหนองลมเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสงบพร้อมกับลมเย็นๆที่พัดผ่านกลางทุ่งนาจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะนอกจากกระท่อมแล้วยังมีบริเวณศาลาริมทุ่งนาแล้วก็มีหุ่นไล่กาที่อยู่กลางทุ่งนาด้วยคนก็จะไปถ่ายรูปกับหุ่นไล่กานะคะ
1: ทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม
0: ยังมีค่ะแล้วก็อีกชื่อเรียกหนึ่งของทุ่งนาหนองลมนะคะก็คือหางโท้งหนองลม
1: แปลให้ฟังหน่อย
0: หางโท้งหนองลมภาษาทางจังหวัดสุโขทัยดิฉันไม่ทราบว่าเขาจะเหมือนกับของเราหรือเปล่า
1: หางนี่หมายถึง
0: กระท่อมการนาหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคำว่ากระท่อมเขาจะพูดว่าไง
0: ถ้าอยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมคะก็จะเป็นห้าง
1: แล้วถ้าคนอีสานเนี่ยคำว่าห้างคือแม่ไม้หรือไม่ก็แบบเป็นของที่มันเก่าๆอ่ะแม่ห้างแต่ถ้าเป็นอีสานเนี่ยถ้าเป็นกระท่อมปลายนาก็จะเป็นเถียงนาน้อย
0: ชื่อน่ารักเลยนะค่ะที่สุโขทัยเขาก็จะมีอีกชื่อเรียกของทุ่งนาหนองลมก็คือหางโท้งหนองลมนะคะคนในชุมชนเมืองด้งแห่งนี้เขาจะเรียกกันแบบนี้นอกจากสถานที่สวยๆจะถ่ายรูปออกมาสวยๆมากๆแล้วนะก็ที่ที่มีเสน่ห์กว่านั้นก็คือชุมชนเมืองด้งจะจัดเตรียมผ้าไทยสำหรับนักท่องเที่ยวได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปบริเวณทุ่งนาโดยเฉพาะด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนเสื้อมอห้อมอย่างนี้นะคะใส่ถ่ายรูปกันแล้วก็ไหนๆก็ไปที่สุโขทัยแล้วอย่าลืมวันที่30ถึง31พฤษภาคมนะคะช่วงเย็นก็แวะไปร่วมจุดแสงไฟและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งศรัทธาในงานเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันด้วยค่ะงานเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปนะคะไฮไลท์สำคัญภายในงานก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟตามแบบดั้งเดิมค่ะซึ่งก็หมายถึงประทีปหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างนั่นแหละค่ะสืบทอดมาตั้งแต่ยุคที่อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่ทุกคนจะได้สัมผัสพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งแล้วก็ได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันค่ะงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะ
1: น่าสนใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากๆเลยคือมองไปแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากไปพักผ่อน อยู่กับธรรมชาติน
0: ะคะ
1: เห็นทุ่งหญ้าทุ่ง
0: กายพักใจ
1: ทุ่งนาใช่ไหมอันนี้เป็นน่าจะเป็นทุ่งนาสีเขียวขจีแบบนี้นะคะคุณพัทรพรก็ทักมาบอกว่าวิวด้านหลังเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็แซวมาบอกว่าน่ารักมากเลยคำว่าเถียงนาน้อยใช่
0: ห
1: ้
0: างก็น่ารัก
1: ห้างก็น่ารักนะไม่มีความว่าเก่าเนาะมัวแต่ใส่ห้างคุณนึกออกไหมมือตัวใส่ห้างนั่นแหละประมาณนั้นนะคะเรายังมีเวลาสักเล็กน้อยนะคะเราจะไปติดตามเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยท่านนายกไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะท่านเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะคะก็มีการประชุมมีการไปหารือต่างๆนานานะคะในเรื่องของการประสานความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็กำลังตื่นตัวกับเรื่องของพลังงานนะคะหรือว่าเรื่องอาหารเรื่องหลายๆอย่างเลยนะคะ เรื่องเศรษฐกิจด้วยสำคัญที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากท่านจะมีภารกิจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของการบริหารประเทศแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะตอนนี้เราต้องมาดูค่ะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้มันหน้าฝนใช่ไหมหลายคนก็อาจจะมองว่าหน้าฝนเนี่ยทำไมจะต้องวางแผนมันต้องวางแผนเพราะว่าหลังจากหน้าฝนแล้วอ่ะเข้าสู่หน้าหนาวหน้าแล้งแล้วนะคะแป๊บเดียวเองท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะท่านได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งก็มีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการด้วยนะคะโดยคณะองคมนตรีนั้นกำชับเลยค่ะว่าเรื่องของการจัดสรรน้ำนั้นจะต้องทำให้เหมาะสมต้องให้ความสำคัญกับน้ำที่เป็นน้ำกินน้ำใช้ของพี่น้องคนไทยนี่แหละค่ะเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องทำควบคู่กับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อดูแลภาคการเกษตรหรือแม้แต่อุตสาหกรรมค่ะจะเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านการเยียวยาและการดูแลสภาพจิตใจค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของปีนี้นะคะที่บอกว่าปีนี้เนี่ยไทยเรามีแนวโน้มเผชิญภาวะเอลนีโญค่ะก็คือทำให้ฝนเนี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา คือปีที่แล้วเนี่ยยอมรับเลยนะว่าฝนตกเยอะนะคะน้ำก็โอเคละค่ะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าก็จะมีอาจจะเกิดภัยแล้งกับหลายพื้นที่ขึ้นมาก็ได้นะคะก็เลยมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะจะต้องมีการปรับแผนคือการวางแผนเนี่ยเดิมอาจจะมีการวางแผนไว้แล้วเนาะเป็นตุ๊กตา1 2 3 4พอมันเกิดเหตุการณ์ว่าอันนี้มีข้อเปรียบเทียบเขาก็ต้องมีการปรับแผนค่ะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้เร็วที่สุดด้วยนะคะแล้วย้ำนะคะว่าการช่วยเหลือนั้นต้องรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐทหารเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นค่ะส่วนทางด้านของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็ได้มีการประสานหน่วยงานด้านพยากรณ์อากาศแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับกำชับว่าจังหวัดนั้นจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยแล้วก็จะเตรียมมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะสูบน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลแล้วก็มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มปริมาณน้ำสำรองในพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะคะตอนนี้ก็มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในครัวเรือนหรือว่าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะการเยียวยาความเสียหายเนี่ยจะต้องทำอย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลเนี่ยบอกว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะใช้งบช่วยเหลือภัยพิบัติเนี่ยไปแล้วนะคะ 40,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อปีนะแต่จะมีการปรับแนวทางไปถึงเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถาวรค่ะนั่นก็คือระบายน้ำแล้วก็แหล่งกักเก็บน้ำนะคะทางระบายน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้มีความยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็จะมีการระดมพละกำลังนะคะเจ้าหน้าที่เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะคะจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง18เขตทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำรถเจาะบ่อบาดาลรถผลิตน้ำดื่มค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำแล้วก็เพิ่มแหล่งน้ำสำรองด้วยค่ะแล้วก็จะมีการดำเนินโครงการมหาไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ใน18จังหวัดค่ะก็จะมีการสูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำนะคะรวมเกือบจะประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนนะคะแน่นอนค่ะเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะ 13:16 นาทีนะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะมี แฟนรายการมารออาจารย์แล้วนะคะบอกว่าอยากได้ยินเสียงอาจารย์แล้วอยากได้ยินเสียงหัวเราะนะคะบางคนอาจจะเครียดเรื่องข่าวสารกันด้วยนะ เราสองคนเองก็ชอบรอมารออาจารย์เหมือนกันนะคะอาจารย์คะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่ปราจีนบุรี
2: ค่ะวันนี้ก็อากาศพอใช้ได้ค่ะ
0: ใช้ได้ตกไหมคะ
1: ฝนตกไหม
2: ยังไม่ตกค่ะ
0: ที่กรุงเทพนี่ตกหลายรอบแล้วนะวันนี้
1: เหมือนจะแบบว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะแต่ว่าปราจีนเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์มีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ฟังบ้างคะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคงูสวัดค่ะ
0: ค่ะ
2: ชื่อโรคนะคะมันก็จะเรียกตามลักษณะของอาการแสดงก็คือผื่นที่ผิวหนังตามรอยโรคเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆตามแนวประสาทเหมือนงูนะคะเขาก็เลยเรียกว่างูสวัดนะคะก็สาเหตุก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะชื่อวาริเซลลาซอสเตอร์นะคะซึ่งมันเป็นพี่น้องกันกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเริมนะคะแต่ว่าคนละตัวกันนะแต่ตระกูลเดียวกันนะคะก็งูสวัดเนี่ยจริงๆติดครั้งแรกในชีวิตจะเป็นโรคอีสุอีใสค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสตัวเดียวกันที่ทำให้เราเป็นอีสุอีใสครั้งแรกในชีวิตเนี่ยค่ะจะหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทนะคะรอวันที่ถ้าเราแบบภูมิตกนะคะหรือว่าไปติดเชื้อผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะหรือสัมผัสโดยตรงกับตุ่มน้ำคือช่องทางการติดต่อเนี่ยก็คือการหายใจก็ได้การสัมผัสโดยตรงกับคนที่เป็นก็ได้และร่วมกับภูมิคุ้มกันในตัวเราต่ำนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเกิดไปกระตุ้นอะไอเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในปมประสาทเนี่ยให้กำเริบแบ่งตัวแล้วก็เกิดแอคทีฟนะเกิดว่าเราเป็นงูสวัดขึ้นมาได้นะคะมันก็จะมีลักษณะผื่นนะคะตามแนวเส้นประสาทใช้งูเลื้อยโดยที่ก่อนที่จะออกผื่นเนี่ย 1-3 วันเนี่ยมันจะมีอาการนำเช่นมีไข้เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ติดเชื้อเนี่ยร่างกายเรามักจะแสดงสัญญาณเตือนก็คือมีไข้นะคะอ่อนเพลียเวลาคนมีไข้ก็จะรู้สึกเพลียนะคะจะเริ่มเจ็บแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทปวดเนื้อปวดตัวหรือบางคนปวดหัวนะถ้าบางคนไปเป็นแถวๆที่ลูกตาก็อาจจะตาสู้แสงไม่ได้นะคะหลังจากนั้นพอเริ่มมีอาการนำปุ๊บก็จะเข้าสู่ระยะออกผื่นก็จะเป็นแนวนะคะตามแนวเส้นประสาทส่วนใหญ่ก็จะเจอแถวๆหลังแถวๆเอวนะหรือใบหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคืออาจจะเป็นผื่นแดงๆก่อนหลังจากนั้นแตกออกเป็นตุ่มน้ำใสนะคะปวดแสบปวดร้อนนะคะลักษณะที่สำคัญคือผื่นมันจะปวดแสบปวดร้อนนะคะมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายหรือข้างใดข้างหนึ่งของใบหน้านะคะในคนที่มีภูมิตกเยอะๆเช่นคนไข้อาจจะเป็นมะเร็งไปให้เคมีบำบัดมาหรือว่าเป็นคนไข้ HIV พวกนี้ผื่นอาจจะรุนแรงมากกว่าคนปกติที่ภูมิไม่ต่ำขนาดนี้นะคะและคือคำถามเนี่ยเขาจะชอบถามว่ามันพันรอบตัวแล้วจะตายอะไรเงี้ย
1: มีความเชื่อแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
2: มีโอกาสแต่เจอน้อยมากนะคะเพราะว่าปกติอ่ะมันมักจะเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งตามแนวเส้นประสาทนะคะแต่ว่าในคนที่ภูมิตกมันก็อาจจะพันรอบตัวได้แต่ว่ากว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยหมอมักจะให้ยาอะไรแบบว่าจนช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้นะคะคนไข้อาจจะไปเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นแต่มีการติดเชื้องูสวัดรวมก็ได้เพราะว่าอย่างคนไข้โรคHIV เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีแบบภูมิตกแล้วก็มีติดเชื้อแทรกซ้อนอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นแล้วก็ต้องไปหาหมอเนาะถ้าไม่ไปก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีความเชื่อคือโบราณเนี่ยการรักษาอาจจะไม่ใช่เหมือนสมัยใหม่เนาะก็จะมีการที่เขาเรียกว่าเป่าค่ะ
0: เป่าให้พ่อหมอเป่า
1: อย่างนี้คือบางคนเขาบอกว่ามันหายแต่บางคนเขาบอกว่ามันจะติดเชื้อไหมอ่ะเป่าด้วยน้ำหมาก
2: ไม่ค่อยแนะนำแล้ว
1: เป่าด้วย
2: เพราะว่า
1: เล่า
2: เหล้าขาว
1: ใช่
0: ใช
2: ่คือไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าคือจากข้อมูลที่มีนะตอนนี้เนี่ยยามันได้ผลดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะการมาตรฐานการรักษาเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็ถ้าเราไปเสียเวลาเป่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือมันทำให้เราเขาเรียกว่าชักช้านะคะคือหมายความว่ารักษาช้าแล้วก็อาจจะทำให้โรคมันรุนแรงขึ้นนะซึ่งถ้าโรคมันรุนแรงขึ้นเนี่ยเวลาสมมติว่ามันทิ้งความปวดมันทิ้งยาวหลายปีถ้าตอนเชื้อมันแบบว่าตอนกำเริบเชื้อมันเยอะแล้วเรารักษาช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกหลายปีซึ่งไม่มีใครบอกได้ว่ากี่ปีคืออันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงตอนติดเชื้อดังนั้นรีบรักษาดีกว่าคือสวัสดิ์อ่ะมันเกิดจากเชื้อไวรัสมันก็เหมือนโรคหวัดอ่ะก็ต้องรีบรักษาถ้ารีบรักษาเชื้อมันไม่เยอะมากมันก็หายไวแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโรคงูสวัสดิ์หรือโรคเลิมเนี่ยถามว่ามันหายเองได้ไหมจริงๆมันมีโอกาสหายได้เองแต่ว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้มันแบบว่าปล่อยให้หายเองโดยที่ไม่ช่วยร่างกายเลยอย่างเงี้ยนะคะคือเลิมเล็กๆน้อยๆบางทีก็หายเองเนาะบางคนไม่ต้องทายาแต่ว่าอย่างงูสวัสดิ์เนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่านะคะเราก็ควรจะช่วยร่างกายเขานิดนึงนะก็รีบรักษาหาหมอกินยาอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้โรคมันหายได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เป็นอ่ะมันก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือคนที่อยู่ในช่วงที่ภูมิตกชัดเจนนะร้อยทั้งร้อยก็คือภูมิตกอายุเยอะมีโรคร่วมหลายอย่างอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงนะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของงูสวัสดิ์เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือหลังจากหายไปแล้วเนี่ยมันทิ้งความปวดตามแนวเส้นประสาทมากน้อยยาวนานสั้นเนี่ยแล้วแต่คนบอกหมอก็บอกไม่ได้นะคะว่าคุณจะปวดมากปวดน้อยคุณจะปวดไปอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครบอกได้เลยแล้วแต่คนนะคะ
1: แต่
2: แล้วแต่คนไม่รู้สาเหตุแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากภูมิของแต่ละคน แล้วก็ความรุนแรงในช่วงของการติดเชื้อถ้าเชื้อเยอะมันก็อยู่ในปมประสาทเรานาน นะคะ ทีนี้ถ้างูสวัสดขึ้นตานี่ก็อันตรายเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้ตาบอดได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาช้า มันอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาจอประสาทตาอักเสบนะคะแล้วก็พวกนี้คือคำว่าเส้นประสาทเนี่ยมันก็เชื่อมกับไปทางสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแถวๆหัวแถว

0: อันนี้คือพี่กบเป็นเอง
1: ใช่อันนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันที่สุดแล้วอ่ะมันทรมานมากๆแล้วคนที่เป็นที่ตาเนี่ยมันน่ากลัวนะเพราะว่ามันทั้งปวดแสบปวดร้อนด้วยแล้วมันเจ็บเจ็บปวดแสบปวดร้อน
0: อ๋อเคยเป็นค่ะจะเป็นที่ตัว
1: อ๋อ
0: เป็นไม่เยอะค่ะ
1: พันรอบตัวไหม
0: ไม่ถึง
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มขึ้นแล้วก
1: ็
0: มีความสงสัยก็รีบไปหาหมอแล้วก็ทานยาก่อนแต่ก็มีอาการเยอะเหมือนกันค่ะ
1: อันนี้ขนาดเป็นตอนเช้าแต่อาการน่ะมันโชว์ตั้งแต่ตอนหัวค่ำละ มันเจ็บเหมือนคนเอาไม้มาทุบหน้าเราอะแล้วมันแดงๆเป็นผิวมันแดงๆแล้วก็เอ๊ะอะไรพอตื่นเช้ามาอ๋อเราเป็นสิวเราก็คำนึกว่าเป็นสิว
0: ไม่
1: แกะนึกว่าเป็นสิวที่ไหนได้อะพอนั่งไป1ชั่วโมงทำไมมันขึ้นมาละเริ่มลาม หนักนี่อย่างคุณภัทรพรนะคะก็บอกว่าเคยเป็นที่แต่ว่าเป็นเริม
0: อ๋อเป็นเริม
1: นี้จะไม่หนักเท่างูสวัดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ใช่ค่ะเริมจะไม่ถ้าเทียบความรุนแรงโดยรวมๆแล้วน้อยกว่างูสวัดค่ะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนอีกอย่างหนึ่งก็คืองูสวัดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราเป็นผื่นมันมีการแตกกันอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียแทรกเข้ามาได้ก็คือเป็นทั้งติดเชื้อไวรัสงูสวัดและติดเชื้อทั้งแบคทีเรียแทรกซ้อน
0: ค่ะ
2: ทีนี้การป้องกันไม่ให้เป็นงูสวัดเนี่ยก็คือเดี๋ยวนี้มันก็มีวัคซีนเนาะในคนที่แบบว่าไม่เคยเป็นมาก่อนและอยากจะป้องกันเนี่ยจริงๆก็ลองไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลดูได้นะคะเดี๋ยวนี้มันมีวัคซีนโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเคยเป็นบ่อยๆตามฤดูกาลอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีวัคซีนอยู
0: ่
2: นะคะแต่ว่าน่าจะเสียเงินเองค่ะไม่ได้ใช้
1: อันนี้เสียเงินเอง
2: ค่ะแล้วก็ที่ง่ายๆเลยก็คือเราดูแลภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนะคะวิธีที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงดีที่สุดอันดับต้นๆอันดับหนึ่งเลยคือเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดใครนอนดึกนอนน้อยเนี่ยลืมหรือว่างูสวัดใช่จะแบบกำเริบขึ้นมาได้นะคะแล้วก็รักษาอารมณ์ให้ปกติอย่าเครียดความเครียดก็ทำให้ภูมิตกนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลากหลายนะคะแล้วก็ในบางคนที่เขาภูมิตกหรือว่ามีกินยากดภูมิอยู่เช่นบางคนเป็นโรคที่ต้องกินสเตียรอยด์ขนาดสูงๆเนี่ยบางทีหมอเขาก็จะให้ยารักษางูสวัดนั่นแหละแต่ว่ากินน้อยลงกว่าปกติคือกินเหมือนกินป้องกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้การรักษาเนี่ยนะคะก็คือต่อควรจะรีบไปพบแพทย์ถ้าเราไม่มั่นใจเนาะปกติเราก็จะเอ๊ะอ่ะนะเวลาคนแบบเริ่มเป็นอ่ะก็ต้องไปหาหมอให้ช่วยวินิจฉัยว่าใช่จริงหรือไม่นะคะแล้วก็การรักษาโดยเร็วที่สุดเนี่ยมันจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะปกติเนี่ยยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะให้กินภายในเร็วที่สุดก็คือไม่ควรเกิน48-72ชั่วโมงหลังจากเกิดผื่นนะคะเพื่อหยุดยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสนะคะทีนี้ยาก็ชื่อไซโคเวียนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีตัวนี้แหละนะคะเขาก็จะให้กินวันหนึ่ง5เวลานะคะประมาณสัก 5-7 วันถ้าใครไม่ดีขึ้นหมอก็อาจจะต่อให้ต่อไปอีกหน่อยนึงอาจจะเป็น 10-14 วันแล้วแต่รอยโรคของแต่ละคนนะคะทีนี้ยาตัวนี้เนี่ยมันจะออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะก็คือเมื่อไวรัสเกิดการแบ่งตัวมันก็จะเข้าไปยับยั้งไม่ให้แบ่งตัวแต่ไอสิ่งที่มันแบ่งไปแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นก็ต้องรอภูมิของร่างกายมากำจัดเองนะคะทีนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าทำไมแบบงูสวัดมันฆ่าไม่ตาย
0: คือ
2: เราภูมิตกเมื่อไหร่อายุเยอะภูมิตกเนี่ยมันคนที่เคยเป็นก็จะมีความเสี่ยงว่ามันจะเป็นขึ้นมาได้
0: อ
2: ีกนะคะมันก็จะแอคทีฟขึ้นมาเพราะว่าพวกเนี้ยมันหายแล้วก็จริงแต่ว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งการซ่อนตัวของมัน
0: อ
2: ่ะมันจะแบบว่าจำศีลนะคะเหมือนแบบว่าจำศีลคือมันไม่โชว์อะไรบางอย่างขึ้นมาที่ผิวเซลล์คือเวลาที่ร่างกายเราติดเชื้อเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันจะไปเก็บกิน
0: ค
2: ือจะแบบว่าไปทำลายสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคเชื้อไวรัสใช่ไหม
0: คะ
2: โดยที่คือคล้ายๆกับมันจะชูมือเรียกอะนะคะคืออธิบายง่ายๆคือมันจะมีภาษาทางการแพทย์อยู่เวลาที่แบบเชื้อมันกำลังแอคทีฟเนี่ยแต่ว่าเวลาที่มันสงบซ่อนตัวอยู่เนี่ย

0: ือมันเก็บมือมันหมดมันก็เหมือนแบบว่านิ่งๆจำศีลอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปมประสาทเราอ่ะคือร่างกายเราอ่ะถูกเขาเรียกว่ามีกลไกป้องกันไม่ให้อะไรเนี่ยเข้าไปในปมประสาทง่ายๆเป็นกระบวนการแบบปกป้องของร่างกายเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เชื้อตัวนี้มันซ่อนอยู่ในปมประสาทเนี่ยและอยู่ในระยะจำศีลสงบเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ายาก็เข้าไม่ถึงยาที่ใช้กันเนี่ยต้องรอมันแอคทีฟแบ่งตัวเพราะว่ากลไกของยาคือยับยั้งการแบ่งตัวแต่ถ้ามันอยู่แบบสงบมันจะไม่แบ่งตัวนะคะเพราะนั้นยาไม่ได้ออกฤทธิ์ตอนมันสงบยาออกฤทธิ์ตอนมันแบบแอคทีฟนะคะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมแบบเราเป็นครั้งเดียวแล้วหายตลอดชีวิตไม่ได้หรอทำไมแบบว่าภูมิตกแล้วยังต้องเป็นขึ้นมาอีกก็คือเป็นหลายๆกลไกในตรงนี้ของตัวเชื้อเองของธรรมชาติของเชื้อหรือว่าของกลไกของร่างกายนะคะทีนี้ถ้าเป็นทางสมุนไพรเนี่ยตัวที่เป็นราชายาโรคผิวหนังแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเลอมูสวัสดเนี่ยก็คือพญายอนะคะหรือมีชื่อว่าเสลดทางพรนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆพญายอเป็นยาตัวแรกของอภัยภูเบศที่ทำมาแบบว่าให้เด็กในโรงพยาบาลใช้ในเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเราจะใช้ตัวเมียเป็นยามันจะมีตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าตัวผู้มันจะมีหนามนะคะก็จะใช้เป็นตัวเมียนะคะมันเป็นยาโรคผิวหนังที่เก่งมากเพราะว่าผื่นแพ้คันแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษรวมถึงเลอมูสวัสดเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนแล้วก็อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติพญายอเนี่ยจริงๆเป็นพี่น้องวงเดียวกับฟ้าหะลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พืชวงเนี่ยมันจะเก่งในเรื่องของการต้านไวรัสฟ้าหะลายโจรก็เก่งเนาะเกี่ยวกับไวรัสหวัดโควิดอะไรต่างๆพญายอก็เก่งเหมือนกันกับไวรัสเลอมูสวัสดนะคะแล้วเขามีงานวิจัยพบว่าตัวพญายอเนี่ยมันมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ยับยั้งได้ทั้งเลิมและงูสวัสดนะคะและยับยั้งได้ตั้งแต่ต้นทางคือป้องกันไม่ให้ไวรัสเนี่ยเข้าไปในเซลล์นะคะตรงนี้เนี่ยอาไซโคเวียทำไม่ได้เพราะว่าอาไซโคเวียทำได้เฉพาะตอนไวรัสแบ่งตัวอยู่ในเซลล์แล้วนะคะแต่ว่าตัวพยายอนเนี่ยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าไวรัสมันเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์แล้วพยายอก็ออกฤทธิ์ได้เหมือนอาไซโคเวียก็คือยับยั้งไม่ให้ไวรัสแบ่งเซลล์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีเหนือกว่าในเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์นะคะแล้วก็มีงานวิจัยว่าสามารถที่จะทำให้รอยโรคเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะจะตกสะเก็ดภายใน3วันเริ่มตกสะเก็ดภายใน3วันหลังจากที่ทาและเมื่อผ่านไป7วันผื่นจะลาบลงแทบจะหายเลยนะคะแต่ทีนี้ใช่ค่ะเทคนิคของการทายาคือต้องทาบ่อยๆนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันจะแบ่งตัวเร็วนะคะเพราะนั้นคนที่ทั้งกินยาแผนปัจจุบันหรือทายาพยายอเนี่ยก็ต้องทาบ่อยๆวันละ 4-5 ครั้งไปเลยนะคะยิ่งยาสัมผัสกับเชื้อโรครอยโรคได้เร็วได้ถี่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งกำจัดไวรัสได้มากเท่านั้นนะคะในช่วงที่มีไข้แรกๆเนี่ยเราสามารถกินฟ้าหะลายโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลานะไม่เกิน5วัน7วันนะคะอันนี้มันก็จะไปช่วยกันนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าหายแล้วแล้วก็ยังปวดอยู่เนี่ยจริงๆเราแนะนำให้กินพวกกลุ่มยาลิดเย็นเช่นยาปักกิ่งนะคะยาปักกิ่งเนี่ยมันจะช่วยเสริมภูมิลดการอักเสบได้นะคะก็กิน1เม็ด3เวลาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ถ้าหมอแผนปัจจุบันเขาจะให้เป็นพวกยาแก้ปวดตามเส้นประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เป็นงูสวัสดเนี่ยจริงๆอยากให้กินยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยเสมอนะคะเพราะว่าเอาเหมือนเอาทุกทางไว้ก่อนนะคะเพราะว่า
1: แต่มันไม่ตีกันใช่ไหมคะ
0: ไม่พยายอเราทาภายนอก
2: ถ้าอย่างฟ้าทะลายโจรแบบนี้ค่ะอาจารย
0: ์อ๋อร่วมกันได้ค่ะฟ้าทะลายโจรก็กินช่วงที่แบบมีไข้ช่วงวันสองวันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยกันไม่ตีกันค่ะแล้วก็ตัวอาไซโคเวียที่หมอให้มาก็กินตามเวลาวันละห้าครั้งนะคะแล้วก็ทาพยายอร่วมด้วยบ่อยๆวันละห้าครั้งตามเวลายากิน อันนี้จะยิ่งทำให้แบบแห้งไวกว่ากินยาอย่างเดียวค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
2: ค่ะน่าสนใจเลย
1: เรื่อง
2: สนใจอยากจะเป็นงูสวัสดิ์เหรอไม่ใช่งูสวัสดิ์ไม่ได้น่าสนใจหมายถึงว่าวิธีป้องกันวิธีรักษา
1: ดิฉันก็นึกว่าคุณน่าสนใจอยากจะลองเป็นอีกสักครั้งหนึ่ง
2: เราสามารถไปแนะนำให้กับคนที่เรารู้จักไง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องมีความรอบรู้ใช่เพราะฉะนั้นก็มาฟังรายการของเรานะคะทั่วทิศถิ่นไทยอาจารย์อาก็จะมาคุยให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้คุณอ้อเราพักก่อนค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: เจ๊ดูดิคลิปกระบี่3วัน2คืน
4: ยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: รองไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองคลิปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเรื่องจริงหรือ Fake News การรู้จักแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่ผิดในยุคนี้กลายเป็นทักษะที่สำคัญมากเพราะข่าวปลอมหรือ Fake News สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมข่าวปลอมหรือ Fake News เป็นหนึ่งในภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เรารับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้รับการยืนยันในบางครั้งข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเราเผชิญกับข่าวสารที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลแล้วเราต้องตรวจสอบยังไงเรื่องนี้สื่อสารมวลชัวมีคำตอบครับ
9: ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราได้ข้อมูลอะไรมาก็ตามทีอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะครับเราอยากจะเป็นคนแรกเลยที่แชร์ออกไปนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า fear of missing out นะหรือว่า FOMO นะครับต้องเป็นคนแรกทันทีเลยที่รีบส่งออกไปนะฮะสื่อก็มีอาการแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะเป็นคนแรกเลยที่นำเสนอข่าวนี้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าการที่เราด่วนแชร์นะหรือว่าสื่อเองเนี่ยด่วนทำข่าวและนำเสนอข่าวออกไปจะนำมาซึ่งความเสี่ยงในการที่จะไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจะมีความผิดพลาดนะดังนั้นเนี่ยอันนี้สุ่มเสี่ยงมากๆดังนั้นนะครับเวลาเราได้สื่อมาแล้วนะครับเวลาเราได้ข้อมูลอะไรมาไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มไหนเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะฮะ
8: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราเห็นหรือได้รับมานั้นจริงหรือปลอมเรามีวิธีการที่สามารถช่วยในการตรวจสอบได้ง่ายๆข้อแรกคือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆต้องดูว่าแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ข่าวนั้นๆเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่หากเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ไม่คุ้นเคยหรือดูไม่น่าเชื่อถือก็อย่าหลงเชื่อโดยไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมข้อที่2คือตรวจสอบแหล่งอ้างอิงหากข้อมูลนั้นอ้างอิงจากแหล่งที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมันจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลนั้นได้การไม่พบแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนหรือข้อมูลที่ฟังดูผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือข้อที่3คือการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือ Fact Checking ปัจจุบันมีเว็บไซต์และเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับเช่นเว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบข่าวปลอมหรือการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายๆแห่งเพื่อเปรียบเทียบความตรงกันของข้อมูลนั้นๆข้อที่4คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลหากข่าวนั้นฟังดูเกินจริงหรือบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบที่สร้างความตื่นตกใจมากเกินไปอาจเป็นการบิดเบือนหรือข่าวปลอมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านการแชร์ข้อมูลหรือข่าวสารที่ไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบอาจทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่เฟกนิวส์ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เราหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงแต่ยังสามารถสร้างความสับสนหรือความเข้าใจผิดในสังคมได้การรับผิดชอบในการแชร์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สังคมปลอดภัยจากข่าวปลอม
9: เวลาที่เราได้ข้อความอะไรมานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามทีนะครับอ่านดูสักครั้งนึงก่อนนะพออ่านดูเสร็จปุ๊บนะเอ๊ะไหมถ้าเกิดว่าเราเริ่มเอ๊ะนะครับเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะดีเกินไปนะมันไม่น่าจะไม่เป็นแบบนี้นะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นลองดูสำนักข่าวอื่นๆนะนอกเหนือจากแหล่งที่เราได้รับนะครับหรือถามคนข้างเคียงก็ได้ถามเพื่อนนะครับถามลูกถามหลานก็ได้นะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันใช่ไหมภาพแบบเนี้ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น AI นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถที่จะสร้างสื่อออกมาได้นะครับมีถึงขนาดขั้นที่เรียกว่าเอาหน้าของคนหนึ่งเนี่ยมาพูดประโยคที่เขาไม่ได้พูดก็ได้ AI มันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับหรือนะครับอีกลักษณะหนึ่งเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีการพูดถึงเรื่องของสุขภาพครับไปดูแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้อย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆนะครับหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับลองไปดูซิว่าเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไหมอันนี้ก็สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ำกันอีกทีว่าไม่ต้องรีบแชร์นะครับเอาไว้ชัวร์ก่อนครับ
8: ในท้ายที่สุดการรู้จักแยกแยะเรื่องจริงและเฟกนิวส์เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีในยุคที่ข้อมูลถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วเราทุกคนสามารถช่วยกันสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ด้วยการตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณก่อนที่จะแชร์หรือเชื่อข้อมูลใดๆครับ
1: 13:42 นะคะกับทั่วทิศถิ่นไทยเราเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769717นะคะ18นะคะ17ไม่เปิดนะ18นะคะ2769717นะคะ02ด้วยค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะคุณยาวจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับผม
2: เชิญเลยค่ะ
10: สวัสดีครับคุณหมอครับ
11: ค่ะ
10: คือผมหมอที่นี่ที่สารคามเขาบอกอำเภอโคกสูงเขาบอกผมเป็นโรคกระเพาะครับผมโรคเกาต์อ่ะ
11: จ้ะ
10: ทีนี้อาการของมันเนี่ยนะเดี๋ยวที่ผมปวดที่ข้อข้างซ้ายเนี่ยจากนิ้วมือขึ้นมาจนถึงข้อศอกแค่นั้นนะปวดมากตอนคืนก็ปวดครับปวดบางทีปวดจับอะไรไม่ได้มันจะไม่ค่อยมีแรงเนี่ยเป็นไรอย่างนั้นไหมครับเขาเป็นงั้นไหม
11: ถ้าหมอคอนเฟิร์มมาแล้วก็เป็นไปได้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือตรวจร่างกายร่วมกับตรวจยูริกในเลือดถ้าเกิดยูริกในเลือดสูงแล้วก็มีอาการข้อปวดอักเสบบวมแดงร้อนช่วงกำเริบเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะว่าเป็นโรคเกาต์ค่ะ
10: แล้วตอนกลางคืนเวลาตอนตีหนึ่งตีสองผมลุกจากเตียงจะเดินไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินไม่ได้เลยครับขาซ้ายนี่เนี่ยไม่มีแรงบางทีต้องค่อยๆเดินไปแต่ทีนี้พอเดินถึงห้องน้ำเวลากลับไปเดินได้อย่างสบายเงี้ยมันเป็นไงมันเหมือนมันติดกันไหมมันข้อเดียวกัน
11: ยังหมายคำถามคืออะไรนะคะ
2: หมายถึงว่าตอนตื่นมา
10: ตอนตีหนึ่งตอนผมลุกจากเตียงจะเข้าห้องน้ำผมเดินไม่ได้เลยครับต้องขอบเตียงเดินเข้าห้องน้ำเลยทีนี้พอถึงห้องน้ำ
1: เอาสรุปสั้นๆจ้ะสรุปสั้นๆคุณยาว
10: คร
1: ับ ค่ะ
10: คือ
2: ลุกตื่นกลางดึกแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเดินไม่ได้ไม่มีแรงต้องคอยเกาะๆไปใช่ไหมแล้วพอ
11: คำถามที่จะถามคืออะไรคะ
10: จะถามว่ามันเกี่ยวกันไหมกับข้อมือข้อเท้าไม่
11: เราเดินไม่ได้เพราะว่าเราเจ็บข้อหรือเปล่าล่ะคะ
10: ไม่เจ็บตอนกลางคืนเดียวแต่พอลูกเตียงเจ็บเลยเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยครับผม
1: อ๋อเจ็บเฉพาะตอนเดินหรือเปล่าคะ
2: ตอนลูกเข้าห้องน้ำ
10: ครับครับครับเข้าห้องน้ำไม่เจ็บ
11: แล้วตอนที่จ้ะ
2: ยังไงนะคะ
1: คุณยาว
10: ครับครับครับครับ
1: เอาคุณยาวเล่าม
10: าแล้วมียาอะไรบ้างครับเดี๋ยว
11: คืออย่างนี้เนาะหนูอ่ะไม่สามารถที่จะฟังเสียงอาการแล้วก็วินิจฉัยโรคได้แม่นยำได้เท่ากับเราตรวจร่างกายกับแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการวินิจฉัยโรคเกาเนี่ยก็คือคุณหมอต้องตรวจร่างกายเรานะคะว่าข้อเราเนี่ยปวดบวมแดงร้อนไหมเอาเลือดเราไปตรวจนะคะว่ายูริกในเลือดเนี่ยสูงไหมคือมันอาจจะสูงหรือปกติก็ได้นะคะถ้าสูงมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ายืนยันว่าเป็นเกาหรือว่าเอ็กซเรย์ดูว่าข้อเนี่ยมันมีความเสียหายร่วมด้วยหรือเปล่าทีนี้ที่คุณหมอเขาบอกว่าเราเป็นเกาอ่ะเขาตรวจเลือดเอ็กซเรย์เราด้วยไหมคะหรือว่าดูแต่แค่อาการ
10: เขาหมอคนแรกเป็นหมอผู้หญิงเขาบอกเป็นเกาเลยครับแต่หมอที่สองเป็นผู้ชายทีนี้เขาให้ไปเอ็กซเรย์ตรงข้อมือที่ผมพูดในหมอฟังข้างซ้ายเนี่ยเขาบอกมีอะไรเขาบอกให้ยาให้ยาแก้เสร็จแล้วก็ยาแก้ปวดมาให้กินครับผม
11: แล้วกินแล้วดีขึ้นไหมช่วงที่ยามันออกฤทธิ์อ่ะ
10: มันก็ดีขึ้นครับแต่พอหมดฤทธิ์แล้วก็อีกแล้วเริ่มอีกแล้วปวดอีกแล้วแล้วตัวยาเขาเราจะซื้อตามท้องตลาดได้ไหมครับในยาเขาเนี่ย
11: แล้วยูริกในเลือดสูงไหมทราบไหม
10: เขาไม่บอกครับเขาไม่บอก
11: คือย่างนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยลองขอหมอตรวจยูริกในเลือด
10: ครับ
11: นะคะถ้ายูริกในเลือดมันสูงเนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอพิจารณาให้ยาลดกรดยูริกในเลือด
10: ครับ
11: เพราะว่าถ้าเรายูริกในเลือดสูงเราได้รับยาลดกรดยูริกในเลือดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้โรคมันสงบแล้วทำให้เราไม่ต้องไปใช้ยาแก้ปวดบ่อยๆนะคะทีนี้ยาแก้ปวดเนี่ยก็คือถ้ามันปวดบวมอักเสบมากเราก็กินได้แต่ว่าถ้ากินหลายๆสัปดาห์หลายๆเดือนเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีผลต่อกระเพาะหรือว่าไต
10: ครับ
11: กรณีที่เรารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นอาจจะต้องให้หมอวินิจฉัยหาโรคอื่นเพิ่มเติมเช่นเป็นรูมาตอยหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องตรวจเลือดค่ารูมาตอยโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะ
10: ครับ
2: ค
10: ่
2: ะ
10: แล้วยา
11: เป็นสมุนไพรเนาะอาจจะลองกินยาหนวดแมวแล้วก็ยาแก้ปวดภายนอกก็จะเป็นพวกสเปรย์นวดแก้ปวดทั่วไปอ่ะได้ถ้าเป็นเกาต์นะจะแนะนำกินยาหนวดแมวคู่กับเถาอันเปียงก็ได้ยาหนวดแมว
10: แล้วเขาบอกว่าพวกอาหารเนี่ยยกเว้นพวกอะไรบ้างครับเนี่ย
11: คืออาหารเนี่ยถ้าเป็นเกาต์จริงๆนะส่วนใหญ่จะให้ลดการกินเนื้อสัตว์ค่ะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ไม่ใช่ยอดผักแบบที่เคยเข้าใจในอดีตนะจะเป็นพวกเนื้อสัตว์เช่นพวกเครื่องในสัตว์พวกเนี้ยค่ะแล้วก็พวกของหวานพวกแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะ
10: ของหวานนี่กินไม่ได้เลยเหรอ
1: ลดก็คือกินน้อยลง
2: ไม่ได้แต่กินน้อยอะไรเงี้ย
11: จ้ะคนไข้กินเหล้ากินเบียร์ไหมล่ะ
10: เมื่อก่อนกินครับแต่นี้ผมไม่กินแล้วครับผม
1: เมื่อก่อนนานยังเมื่อก่อนนานยังคะ
10: เมื่อปีท้ายนี่นะครับ
1: อ๋อปีที่แล้ว
11: ก็คืออาหารที่มันทำให้เกากำเริบเนี่ยค่ะมันจะเป็นพวกเครื่องในสัตว์ปลาต่างๆปลาดุกหรือว่าพวกเป็ดพวกไก่
10: แล้วพวกกุ้งกินได้ไหม
11: ก็ผลิตอันไหนเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องลดการกินในช่วงที่โรคกำเริบถ้าเป็นเกาต์จริงๆนะ
10: กุ้งแล้วปลาซิวอย่างนี้กินได้ครับคุณหมอ
11: นั่นแหละมันเป็นแหล่งของเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของพิวรีนซึ่งเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกในเลือดค่ะ
1: ถ้ามันมี
11: คือเราลดการกินลง
10: ครับ
1: เข้าใจนะคะคุณยาวคือคุณยาวคุณหมออาจารย์อาบอกว่า คือลดอาการลดการกินไม่ได้หมายความว่าไม่ให้กินเลยแต่ว่าลดการกินลงก็คืออาจจะกินน้อยน้อยหน่อยนะ
10: คือแต่น้อยกินแต่น้อยไง
1: จ้า
11: ใช่แต่ในช่วงที่โรคกำเริบเนี่ยเขามักจะให้หลีกเลี่ยงใช่ค่ะ
10: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ค่ะคุณยาวจากมหาสารคามนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพโรคเกาต์เนี่ยหลายคนเป็นก็เขาบอกว่ามันการใช้ชีวิตเนี่ยมันน่ารำคาญจะปวดนู่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่เนิ่นๆก็จะได้รู้แหละว่าโรคเกาต์สาเหตุมันมาจากอะไรบ้าง
2: ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะ คุณสุทธินีค่ะถามอาจารย์ว่าสรุปแล้วผู้สูงอายุควรจะฉีดวัคซีนงูสวัดใช่ไหมคะ
11: ค่ะคือวัคซีนงูสวัดเนี่ยเป็นวัคซีนที่ไม่ได้แบบว่าบังคับที่ว่าต้องฉีดนะคะแต่ว่าใช้คำว่าแนะนำว่าในผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้องูสวัดเนี่ยการฉีดก็อาจจะช่วยลดการเกิดงูสวัดได
2: ้
11: ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือในผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณสัก50ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นมะเร็งได้ยาสเตียรอยพวกนี้จะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดี
2: นะคะ
11: แต่วัคซีนเนี่ยมันจะมีเชื้อเป็นเชื้อตายอะไรอย่างนี้นะคะ
2: ก็
11: ต้องไปให้คุณหมอเขาแนะนำอีกทีนึงนะคะ
2: ค่ะ
1: ไปที่สายทางบ้านบ้างนะคะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคะ
12: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
12: ผมน่ะเป็นนั่น
1: คุณสอครับขออนุญาตนะคะคุณสอปิดวิทยุหน่อยนะคะ
12: ครับครับ
1: ค่ะฟังทางโทรศัพท์เนาะเชิญเลยค่ะ
12: ครับครับผมเป็นผดผื่นคันครับเวลาอากาศร้อนเหงื่อซิบๆเนี่ยมันจะคันเป็นตัวผดผื่นคันทั่วตัวเลยครับต้องรักษาแบบไหนครับ
11: เหมือนแพ้เหงื่อตัวเองไหมคะ
12: ครับครับคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับ
2: คุณสอไม่ปิดเลยนะคะเพราะว่า
1: ปิดวิทยุแต่ถ้าคุณสอจะเปิดถ้าคุณสอจะเปิดคุณสอก็ต้องเดินห่างมาเลยออกจากบ้านมาเลย
12: ปิดแล้วครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
11: มีโรคอื่นร่วมด้วยไหมคะเช่นมีปัญหาเรื่องการนอนหรือการขับถ่ายไหมคะ
12: ก็มีอยู่ครับนิดหน่อยครับแต่โรคประจำตัวผมก็เป็นเบาหวานครับ
11: ครับแล้วเบาหวานเนี่ยคุมได้ดีไหม
12: ก็หมอท่านบอกว่าก็ดีอยู่ครับร้อยกว่านี่แหละครับ
11: ค่ะคือโดยปกติแล้วอะค่ะผดผื่นคันที่มันประทุออกมาที่ผิวอะค่ะถ้าเป็นมุมมองของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองว่าเกิดจากข้างในร่างกายเราอ่ะมีของเสียเยอะซึ่งอาจจะเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นของที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะเช่นของหวานของมันของทอดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของเราไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกได้อย่างเงี้ยท้องผูกบ่อยอย่างเงี้ยของเสียมันก็คั่งอยู่ในร่างกายหรือว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแบบระบายของเสียออกด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่หรือว่าการนอนคือการกินการนอนนอนไม่ดีนอนน้อยเนี่ยภูมิตกก็จะทำให้ผื่นมันขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องดูแลพวกพื้นฐานพวกนี้ก่อนก็คือเราพยายามกินผักผลไม้อะไรเงี้ยของทอดของมันของหวานแล้วก็ลดการกินหน่อยนะอะไรที่กินบ่อยๆก็ลดลงแล้วก็นอนพักผ่อนให้ดีแล้วก็การที่เรากินดีนอนดีอ่ะเดี๋ยวร่างกายเราก็จะขับถ่ายได้ปกติทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นยาสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกคาลามายนะคะหรือว่าพญายอก็ได้นะตามอาการเวลาคันนะคะแล้วก็อาจจะกินล้างจืดล้าง
12: ทาผมก็อยู่ได้พวกคาลามายแต่มันก็หยุดชั่วคราวครับ
11: มันขึ้นทุกวันเลยเหรออ
12: ะไรครับ
11: มันขึ้นทุกวันเลยเหรอคะผื่น
12: ทุกวันครับถ้าเหงื่อเราซิบซิบนี่ครับ
11: คืองั้นก็ลองกินล้างจืดลองกินล้างจืดสัก7วันต่อเดือน
12: ล้าง
11: กิน1ซอง1แก้ว3เวลา
12: เป็นยาเหรอครับล้างจืด
11: เป็นยาล้างพิษ
12: อ๋อล้างจืด
11: ใช่ค่ะ
1: เป็นรูปแบบแบบไหนคะอาจารย์คะ
11: เป็นชาชง
1: ชาชงนะคะคุณสา
11: 1แก้ว3เวลาสัก7วัน
12: 1แก้ว3เวลาสัก7วันนะครับ
11: ใช่แล้วก็ถ้าระยะยาวยังเป็นอีกอาจจะเสริมขมิ้นไปวันละ 2-3 เม็ดแต่ล้างจืดไม่ให้กินยาวนะกินแค่7วัน
12: ครับ
2: ครับ
12: เราหาซื้อได้ที่ไหนครับตามร้านขายยามีขายหรือเปล่า
11: ใช่ลองหาซื้อตามร้านยาเนาะหรือว่าในออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือจะเด็ดใบมาต้มกินเองก็ได้แต่ต้องล้างให้สะอาดประมาณสัก10ใบน้ำลิตรครึ่ง
12: ครับ
1: ค่ะเลยนะคะคุณส
12: อครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อาจจะมีสุขภาพร่างกายที่มันไม่ค่อยเอื้อกับการใช้ชีวิตนะ
2: บางคนแพ้ก็แพ้จริงๆนะแพ้เหงื่อ
1: แพ้ทุกอย่างก็มีเมื่อก่อนนี้ฉันแพ้ทุกอย่างเลย
2: แพ้ใจ
1: แพ้ใจ อะไรไม่ตลกไหมคนนี้เดี๋ยวเรามีคำถามนะคะจากออนไลน์ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะใครที่จะฝากคำถามฝากได้เลยนะคะคุณพัทรพรค่ะฝากถามว่าตอนนี้เนี่ยได้กินตรีผลาตามที่อาจารย์อาได้แนะนำไปแล้วนะคะตามที่แนะนำไว้ก็คือกลางวัน1เม็ดนะคะตอนเย็นหลัง6โมงอีก1หมดชุดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณพัทรพรอยากจะกินแบบลดน้ำหนักเนี่ยจะต้องกินแบบไหนคะ
11: คือเรื่องตรีผลาลดน้ำหนักเนี่ยถ้าตามงานวิจัยมันจะกินค่อนข้างเยอะนะคะคือกินเยอะมากมันเป็นแบบมันคือในงานวิจัยเขาใช้แบบผงชงวันละ10กรัมอ่ะ10กรัมก็หมื่นมิลลิกรัมซึ่งถ้ากินแบบเม็ดอ่ะมันกินไม่ได้หรอกแบบนั้นนะคะก็คือแต่แค่จะบอกให้ฟังเพราะว่าแค่จะบอกว่ามันกินได้เยอะมันไม่อันตรายแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะกินเพื่อลดน้ำหนักจริงๆมันก็อาจจะลองดูสักวันนึงสัก 3-6 เม็ดต่อวันแล้วเราก็หารมื้อดูนะคะรวมคือส่วนตัวนะคะที่เคยกินอ่ะมันไม่ได้ลดเร็วอ่ะแต่ว่าเวลาผ่านไปปีนึงอ่ะคนที่มาเจอที่แบบไม่เคยเจอจะบอกว่าผอมลงซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดจากตรีผลาอย่างเดียวแต่ว่ามันน่าจะเกิดจากเราเป็นคนแอคทีฟด้วยไม่ได้แบบอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ขนมอะไรจริงๆก็ยังกินอยู่บ้างแต่ว่าก็เนี่ยแหละจะกินพวกตรีผลาขมิ้นมะขามป้อมช่วยทีนี้งานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตรีผลาเนี่ยมันไปปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายค่ะทำให้จุลินทรีย์ตัวแบคทีเรียชนิดดีที่มันเป็นมักจะอยู่ในคนที่ผอมๆอ่
1: ะ
11: มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้มันทำให้เราแบบอิ่มไวแล้วก็คุมน้ำตาลดีซึ่งคิดว่ามันอาจจะต้องแบบกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค
2: ่ะค่ะค่ะช่วงท้ายของรายการแล้วให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
11: ค่ะก็ส่วนตัวยังไม่เคยเป็นงูสวัสดและอินทรีย์ใสเลยนะคะก็โชคดีแล้วก็ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะก็คิดว่าก็ไม่มีใครอยากเป็นเนาะก็ดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะให้แข็งแรงนะคะก็ถ้าเรายังนอนดีไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูแลเรื่องอื่นนะอย่างตัวเองก็ยังนอนค่อนข้างดึกแต่ถ้านอนได้มันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าคิดว่าที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็คือเรายังมีด้านอื่นที่มันมาแบบปรับสมดุลกันก็คือยังกินของดีอยู่กินสมุนไพรช่วยแบบดูแลภูมิหรือว่าแบบว่ายังแบบไม่เครียดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่าจะแบบช่วยกันค่ะ
2: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการทุกที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกท่านเลยนะคะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
13: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
14: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
13: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
14: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
13: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม 4 สุ่ม 5อีกแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
9: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการณห้องประชุม CA 327โดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการชี้แจงดังกล่าวมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43และ MOU 44รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชาชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมสถานีตำรวจกว่า28แห่งหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์อโศกดินแดง
10: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจกว่า28แห่งโดยที่ประชุมเตรียมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรอบพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องบริษัทเมตาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp ฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสของสหรัฐยื่นฟ้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp และบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม WhatsApp หลังจาก WhatsApp โฆษณาว่าข้อความของผู้ใช้งานที่ได้รับการเข้ารหัสจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความนั้นได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บริษัทเมตากลับสามารถเข้าถึงการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมตาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแพลตฟอร์ม WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเท็กซัสโดยทางการรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเมตาและแพลตฟอร์ม WhatsApp เข้าถึงข้อความของผู้ใช้งานในรัฐเท็กซัสโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมเรียกค่าปรับเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสตึงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอจะอวดอำเภอขนอมอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาและในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์70%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: รู้กฎหมายเท่ากับป้องกันอนาคตตัวเอง
3: สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลได้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน
4: พื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้น
5: เวลาที่ต้องอยู่โรงพยาบาลก็จะลดลงค่ะ
4: ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
5: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: กลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะตอบปัญหาจากทางบ้านที่ต้องบอกว่าทุกของท่านคืองานของเราค่ะ
7: ใช่ครับเริ่มที่สายแรกมารออยู่แล้วครับน้องยานัทครับ
6: คุณวันชัยนะคะมาจากจังหวัดชลบุรีคือมีปัญหาในเรื่องของโรงงานพ่นทรายฝุ่นละอองเสียงดังค่ะคุณวันชัยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: พี่วันชัยวันก่อนร้องมาทีหนึ่งแล้วแต่ว่าขอไปตรวจสอบทำการบ้านหาคลิปหาภาพมาให้เราเนาะพี่วันชัยนะ
8: ใช่ครับ
7: วันนี้ทีมงานมีคลิปมีภาพขึ้นมาประกอบด้วยเลยนี่ก็ให้เห็นเลยนะครับเรายังไม่เอ่ยชื่อว่าโรงงานอะไรยังไงแต่ว่าเป็นโรงงานที่เขาทำอะไรอะครับ
8: เกี่ยวกับพ่นสีพ่นทรายครับ
7: พ่นสีพ่นทรายทรายนี่พ่นยังไงพ่นรถยนต์หรือพ่นอะไร
8: เขาพ่นเป็นเกี่ยวกับถังน้ำมันเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์อย่างนั้นนะฮะ
7: โอ้
8: ประกอบเป็นแบบถังน้ำมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมตู้คอนเทนเนอร
7: ์ครับแล้ว
8: ทำหลายอย่างนะรับงานมาหลายอย่างนะ
6: ค่ะ
8: แล้วก็พ่นรถพ่นอะไรพวกนี้ครับ
7: เขาทำมานานหรือยังครับ
8: ตั้งแต่ปี51ครับ
7: 51เวลาที่เขาทำ
8: เวลาตั้งแต่9โมงเป็นต้นมาถึงประมาณบางครั้งก็ถึง3ทุ่มฮะ
7: โอ้ตั้งแต่เช้ายัน3ทุ่มเดี๋ยวเราประสานเรื่องนี้ไปที่คุณเลอศักดิ์คุณเสถียรนะท่านเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวจะได้ช่วยตรวจสอบให้นะครับท่านเลอศักดิ์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
8: ครับผม
7: ครับท่านเลอศักดิ์ได้ยินนะครับ
9: ได้ยินครับได้ยิน
7: นะครับพี่วันชัยเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่นะตรงนั้นน่ะ
8: หมู่ที่9ครับตำบลบางนางครับ
7: ตำบลบางอะไรนะ
8: บางนางครับบางนาง
6: บางนาง
7: อำเภอ
8: พานทองครับ
7: พานทองย่านนั้นโรงงานเยอะมั้ย
8: ก็ประมาณ3โรงได้ครับ
7: ถ้าดูจากสภาพนี่ก็คือว่าเขาทำงานตั้งแต่เช้ายัน3ทุ่มทุกวัน
8: ครับ
7: ปัญหาที่พบตามภาพที่ส่งมามีอะไรบ้างนะเป็นฝุ่นเป็นทรายอย่างนั้น
8: เป็นฝุ่นแต่ก่อนตั้งแต่ปี51มาผมได้รับหนักมากเลยครับทั้งฝุ่นสีฝุ่นสะเก็ดโลหะหนักครับเต็มบ้านไปหมดเลยครับแล้วกินเสียงกินครับก็จะอาเจียนนะฮะบางครั้งนะฮะ
7: กลิ่นเป็นกลิ่นสีหรือกลิ่นอะไรอะครับ
8: กลิ่นพ่นสีฮะ
7: กลิ่นพ่นสีเป็นฝุ่นทรายนะครับเป็นผงนะฮะ
8: แล้วก็โลหะแบบสะเก็ดโลหะติดมันด้วยครับเป็นเงาๆเลยฮะ
7: ทีนี้นอกจากบ้านพี่แล้วบ้านข้างเคียงมีอีกไหมที่เจอปัญหาเดียวกัน
8: บ้านพี่สาวอยู่อีกหลังนึงครับ
7: ท่าน
8: นอกนั้นเขาทำงานในบริษัทกันหมดเลยครับเขาก็เลยไม่กล้ามาร่วมมือกับผมมา
7: แต่เราทนอยู่ในสภาพแบบนี้คุณภาพชีวิตมันก็ย่ำแย่เนาะ
8: ครับ
7: ท่านเลอศักดิ์ครับในกรณีดังกล่าวนี้เราจะทำยังไงได้บ้างครับท่านครับกระบวนการ
9: ในกรณีนี้ใช่ไหมครับ
7: ครับ
9: ในกรณีนี้ทางคุณพี่วันชัยเนี่ยที่ผมทราบจาก ทางน้องวิศวกรนะครับได้โทรมาร้องเรียนไว้เมื่อสักประมาณกลางเดือนนะครับ
7: ครับ
9: ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่าการประกอบกิจการเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่วัชชัยจริงนะครับ
7: ครับ
9: ซึ่งตอนนี้เราได้ออกคำสั่งให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยปรับปรุงแก้ไขระบบขจัดฝุ่นขจัดกลิ่นหรือเสียงดังนะครับให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะครับ
6: ค่ะ
9: ซึ่งจะแล้วเสร็จตามคำสั่งนะครับประมาณวันที่30มิถุนายนนะครับถ้าผู้ประกอบการไม่ทำตามคำสั่งที่เราให้ปรับปรุงเนี่ยนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องสั่งหยุดสั่งระงับการประกอบกิจการจนกว่าจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จนะครับ
7: ครับ
9: ถึงแม้ว่าปรับปรุงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจวัดนะครับตรวจวัดกลิ่นวัดเสียงวัดการพ่นทรายนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าโดยเราจะเชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยของกรมโรงงานนะครับมาตรวจวัดทำการวิเคราะห์อีกทีนะครับหลังที่เขาปรับปรุงแล้วเสร็จนะครับผม
7: ครับกรมควบคุมมลพิษร่วมด้วยไหมท่านในกรณีนั้นคร
9: ับอันนี้เราไปตรวจเองครับยังไม่ได้เชิญกรมควบคุมมลพิษครับผม
7: ค่ะให้เวลาไปถึงตอนนี้ออกคำสั่งให้โรงงาน
9: ออกคำสั่งครับออกคำสั่งให้ปรับปรุงครับ
7: ก็อีกประมาณเดือนเศษๆให้เขาทำให้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ในระหว่างนี้มันจะบรรเทายังไงระหว่างนี้พี่วันชัยก็ยังมีประสบปัญหาอยู่ทุกวันถูกต้องไหมครับพี่ครับ
8: ครับฝุ่นยังมาเหมือนเดิมทุกวันครับ
7: ยังหนักหน่วงเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากที่อุตสาหกรรมออกคำสั่งแล้วในระหว่างนี้เราจะทำให้เขาต้องลดผลกระทบลงไปได้บ้างก่อนไหมในระหว่างที่จะครบกำหนด30วันเนี่ยท่านนะ
9: ก็เดี๋ยวผมจะส่งให้วิศวกรไปดูหน้างานอีกทีนะครับถ้าเขายังทำให้เกิดร้อนรุนแรงก็อาจจะต้องผูกมัดเครื่องจักรที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนครับผม
7: นะครับพี่วันชัย
8: ครับผม
7: นะแล้วอยู่กันกี่คนนะที่บ้านครับ
8: ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวให้ลูกสาวไปอยู่กับแม่ยายที่ครับเพราะไม่อยากให้เขารบกวนฝุ่นด้วย
6: ค่ะ
7: แล้วเจ็บป่วยบ้างไหมเนี่ยจากฝุ่นเนี่ย
8: ผมก็มีบ้างฮะบางครั้งก็จามทุกวันนะฮะเช้ามาก็ตื่นมาจาม
7: ผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะพี่วันชัยนะเรื่องแบบนี้เราจะทนรับสภาพแล้วก็เขาก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเจ็บป่วยเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานนะครับการหาหมอการวินิจฉัยของแพทย์ว่าเราเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอาจจะเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนี่ทำได้ไหมท่านเลอศักดิ์ครับ
9: อันนี้ถ้าในความคิดผมนะครับถ้าวิเคราะห์เกิดจากสาเหตุความป่วยของจากการประกอบกิจการเนี่ยน่าจะเรียกร้องได้ครับน่าจะนะครับ
7: ครับ
9: ต้องปรึกษาทางประกันสังคมหรืออะไรทางสาธารณสุขอีกทีนะครับ
7: ครับยังไงผมฝากประเด็นนี้กับท่านด้วยเนาะให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะครับนะถ้ามันพิสูจน์ได้เนี่ยว่ามันเกิดขึ้นจากโรงงานที่ว่าเนี่ยนะครับ
6: ค่ะ
7: เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นจะติดตามความคืบหน้ากันกับท่านเลอศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะท่านเนาะเพราะว่าทุกข์ของชาวบ้านจริงๆเลยเรื่องนี้นะครับเรื่องมลพิษเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคสังคมสมัยปัจจุบัน ค
6: ุ
7: ณทำงานคุณก่อมลพิษคุณส่งสินค้าไปขายต่างประเทศไม่ได้นะ
6: ใช่
7: นี่หนึ่งคือสภาพการปัจจุบันพี่วันชัยนะเดี๋ยวท่านเลอศักดิ์รับทราบเรื่องนี้เดี๋ยวท่านจะติดตามกำชับให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็พี่วันชัยแจ้งให้เราทราบเป็นระยะนะครับถึงความคืบหน้าว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นหรือยังอยู่ในสภาพเดิมเราจะได้ต่างกับท่านเลอศักดิ์ต่อไปนะท่านนะท่านเลอศักดิ์ครับ
9: ได้ครับยินดีครับผม
7: ชาวบ้าน
9: ยังไงก็ฝากพี่วันชัยถ้ากังวลก็โทรหาพี่ถนอมหรือขอเบอร์ผมจากพี่ถนอมก็ได้นะครับผม
7: ครับผมชาวบ้านพึ่งพาท่านเลอศักดิ์ได้นะ
9: ได้ครับผม
7: ท่านมาจากยะลานะอยู่ชลบุรีเนี่ยนะครับ
9: มาจากนราธิวาสครับ
7: นราธิวาสมาจากใต้สุดมาเป็นที่พึ่งชาวบ้านทางนี้นะครับได้ครับทั้งสองท่านนะเดี๋ยวติดตามให้ต่อไปนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
6: ขอบคุณค่ะ
9: สว
6: ั
9: สดีครับครับผม
7: ครับ
6: คือต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนมากๆนะคะพี่ถนอมเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพด้วย
7: ใช่อยู่ไม่ได้หรอกเจนระบบการหายใจอะเน
6: า
7: ะ
6: คือบ้านเราอะแล้วมันมีฝุ่นหรือเป็นฝุ่นละอองอะไรที่เป็นแบบมลพิษเข้ามาเราจะทำยังไง
7: คือผู้ประกอบการเนี่ยถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวนะใช้คำนี้ว่าถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยท่านต้องรู้ว่าเสียงที่ท่านทำดังไหม
10: นะครับ
11: ทำให้เกิดฝุ่นละอองมลพิษไหม
10: ะ
11: นะครับถ้าเป็นคุณต้องป้องกันคุณต้องแก้ไขพอชาวบ้านเขาร้องเนี่ยกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีปัญหาแล้วคุณก็บางทีก็อาจจะเป็นไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเลยได้เนี่ยนะ
10: นิ่งเฉย
11: หน่วยงานราชการต้องเร็วต้องด่วนกรมควบคุมมลพิษที่เขาบอกเนี่ยอันนี้ก็ต้องร้องกรมควบคุมมลพิษด้วยในวันนี้ใช้อุตสาหกรรมก่อนนะ
10: ใช่ค่ะ
11: เรื่องนี้มลพิษเนี่ยกรมควบคุมมลพิษและกรมควบคุมมลพิษที่ออกมาแถลงข่าวที่เขาไปสำรวจว่าไงนะ
10: ค่ะเรื่องของสินบนใต้โต๊ะอะไรแบบนี
11: ้ท่านต้องทำงานเชิงรุกแบบนี้ให้ชาวบ้านพึ่งพาได
10: ้ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าบางโรงงานเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบย้อนกลับด้วยว่าถ้ามันเป็นผลกระทบอ่ะต่างประเทศเขาจะไม่ซื้อสินค้าจริง
11: ๆจริงๆนะพี่อยากจะให้ทุกโรงงานเนี่ยนะ
10: ค่ะ
11: ให้เป็นนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมติดตั้งไอ้อุปกรณ์ที่ตรวจวัดมลพิษอ
10: ่ะ
11: นะครับ
10: โชว์หน้าโรงงาน
11: ใช่แล้วก็มันใช้เดี๋ยวนี้มันใช้ AI ได
10: ้
11: แล้วให้มีศูนย์วอร์รูมเป็นคอนโทรลกลางอยู่ว่าของใครปล่อยมลพิษ
10: ค่ะ
11: เด้งขึ้นหน้าจอเลย
10: โชว์กันไป
11: เลยขึ้นเลยใช่ไหม
10: มีแบบแจ้งเตือนไซเรนเลยไหมว่ามันปี๊ดแล้วนะ
11: มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันยุค AI แล้วอ
10: ่ะ
11: อะไรก็ทำได้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ไปสายต่อไปเลย
10: ใช่ค่ะสายต่อไปนะคะมาจากภาคเหนือเลยคุณธงชัยรงชัยนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องของรถค่ะ
11: ค
10: นรถหมดแล้วแต่ว่าไฟแนนซ์เนี่ยไม่โอนรถให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะคุณธงชัยสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: พี่ธง
12: หนอมและคุณยานัทครับ
11: ธงชัยใช่ไหมพี่ธงชัยใช่ไหม
12: ผมธงชัยอีกกำเนิดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
11: เชียงใหม่อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
12: อยู่ผมที่จริงอยู่อำเภอพร้าวครับ
11: ตอนนี้ปัญหาคืออะไรครับ
12: ปัญหาคือว่ารถเนี่ยผมผ่อนแล้วก็พอหมดงวดสุดท้ายแล้วปุ๊บเขาบอกว่าโอนเลยไหมแล้วก็เขาก็บอกว่าเอาค่าโอนไป300แล้วก็อีกประมาณเดือนกว่าเขาก็จะส่งใบให้
11: ครับ
12: แล้วมาได้เดือนกว่าแล้วก็เขาโทรศัพท์มาบอกว่าไม่สามารถจะโอนให้ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียภาษีรถโอนไม่ได้ครับ
11: อ้าวแล้วเราไม่เสียเหรอ
12: ผมก็ถามว่าทำไมมัน
11: อ
12: ัน
11: นี้เป็นเดี๋ยวนะ
12: คุณเองแล้วก็เขาบอกว่าต้องเสียค่าอะไรนะประกันอันเอาใบออกไป
11: คุณธงชัยคุณธงชัยคุณธงชัยคุณธงชัยตอบที่ผมถามดีกว่าสั้นกระชับนะคุณอันนี้เป็นรถใหม่หรือรถมือสอง
12: รถใหม่ครับ
11: คุณเช่าซื้อรถใหม่นะครับแล้วก็ผ่อนนะครับผ่อนมาทุกเดือนมีผิดนัดชำระบ้างบางครั้งบางคราวแต่ก็ผ่อนจนกระทั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ไหม
12: ครับผม
11: ตอนนี้ถือว่าผ่อนหมดแล้วหรือยัง
12: ผ่อนหมดแล้วครับงวดสุดท้ายเดือนเมษาคร
11: ับ งวดสุดท้ายเมษาทีนี้งวดสุดท้ายเมษาถ้าตามการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยน้องยานัทครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถเก่าด้วยนะรถมือสองนะเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยสคบ
10: ค
11: ่ะนะครับว่าจะต้อง1 2 3 4สัญญาต้องเป็นดังต่อไปนี้นะแล้วก็พอผ่อนหมดปั๊บเนี่ยภายใน7-15วันคุณต้องโอนให้เขาแต่ค่าโอนเนี่ยค่าธรรมเนียมค่าโอนค่าจ่ายเนี่ยอันนี้คือผู้เช่าซื้อเป็นคนออกทีนี้คุณพอผ่อนหมดแล้วคุณติดต่อไปเพื่อจะให้เขาโอนรถแล้วสิ่งที่เขาบอกมาคืออะไรครับในตรงนี้ครับคืออะไรครับ
10: คุณธงชัยคะ
12: ครับผม
10: ค
11: ่
10: ะ
11: พอคุณจะโอนแล้วเขาบอกว่าไงครับที่ยังไม่ได้โอนให้
12: บอกว่ารถไม่ได้เสียภาษีไม่สามารถโอนได้ครับ
11: ไม่ได้เสียภาษีเราเช่าซื้อรถมาเราเป็นคนต้องต่อเสียภาษีเองทุกปีแล้วเราไม่ได้ผ่อนหรอกเราไม่ได้จ่ายหรอครับ
12: มันเป็นอย่างนี้รถคันนี้เป็นรถของแฟนผมเนาะ
11: ไม่เป็นไรรถใครไม่สำคัญ
12: ของผมนะ
11: คุณตอบที่ถามตอบที่ถามครับ
12: ผ่อนเนี่ยเขาก็เสียภาษีให้ทุกปีแล้วเขาก็มาหักที่ผม
10: ค่ะ
12: แต่คันของแฟนผมเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้
11: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัญหาอยู่ที่คุณถ้าคุณไม่ได้เสียภาษีถูกต้องไหมอ่ะ
12: ครับ
11: ตกลงเราผิดใช่ไหม
12: มันไม่ใช่ว่าไม่ได้เสียภาษีเพราะว่าผมไม่ได้ขับแบบ ขาเป็นรถของแฟนผมครับ
11: ไม่ได้ถ้างั้นไม่ได้ครับไม่อย่างนั้นมาถามอย่างนี้ไม่ได้พี่ธงชัยถ้าเราทำรถเราต้องเสียภาษีทุกปีต
10: ่
11: อทะเบียนภาษีทุกปีพอครบเสร็จปั๊บผ่อนหมดปั๊บเราก็ไปให้เขาโอนตามสัญญาถ้าเขาไม่โอนเดี๋ยวเราตามให้สคบช่วยตรวจสอบให้แต่พอซักซ้อนย้ายซักความย้อนกลับไปกลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องของการเสียภาษีที่ค้างถูกต้องไหม
12: ครับผม
11: เพราะฉะนั้นพี่ต้องไปเสียภาษีที่ค้างอยู่ก่อนพร้อมเบี้ยปรับเสียเสร็จปั๊บก็นั่นแหละครับเขาก็ต้องโอนทะเบียนให้พี
12: ่เดี๋ยวนี้มันขาดต่อภาษีมาตั้ง 3-4 ปีแล้วครับ
11: โอ้โหเพราะฉะนั้นพี่จะต้องคือไม่เป็นไรครับพี่
12: จอดไว้ผมก็พยายามหาเงินเนี่ยผ่อนไปให้มันหมดก่อนแล้วผมก็ค่อยแล้วผมก็
11: ขับรถไม่มีทะเบียน
12: ว่า
11: คุณธงชัยคุณธงชัย
12: ภาษีเนี่ย
11: คุณพี่ธงชัยกรุณาหยุดฟังเลยนะทั้งนั้นผมต้องสรุปจบประเด็นพี่แล้วนะปัญหาอยู่ที่พี่เอาอย่างนี้ครับรถที่ขาดการชำระภาษีนะครับก็ไปติดต่อที่ขนส่งชำระค่าปรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน3ปีเขายกเลิกทะเบียนนะ
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ยกเลิกทะเบียนนะถ้ายังไม่เกิน3ปีนะครับเขาก็จะคิดย้อนหลังพร้อมค่าปรับใช่ไหมพอเสร็จปั๊บก็ใช้รถต่อไปได้แล้วพอใช้รถต่อไปได้คุณก็ไปโอนเสียนะผมคุยกับพี่ตามนี้นะครับเพราะปัญหาอยู่ที่พี่พอพี่ถามเรื่องนี้ว่าบอกว่าโอนไม่ได้ปัญหาอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่

0: ครับไปสายต่อไปแล้วครับคุณสุนทรจากฉะเชิงเทราสวัสดีครับ
1: คุณสุนทรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: น้องยานัทรัพย์ครับ
1: คุณสุนทรเป็นทหารพิการทุพพลภาพใช่ไหมคะอย่างไม่ได้รับบำนาญเรื่องเป็นมายังไงคะค่ะคุณสุนทรคะไม่ได้รับบำนาญมานานหรือยังคะ
2: ผมแบบมันมีคือไอ้ปุ๊บบำเหน็จบำนาญจนเงินเดือนแบบผมเอาหมายเลขบัญชีไปครับกรุงไทยแต่ไม่ได้รับเงินครับ
0: ผมถามพี่อย่างนี้พี่สุนทรปัจจุบันอายุเท่าไหร่
2: 70กว่าแล้วครับ
0: เอาอย่าบอกกว่าสิเอาเต็มๆนะ
1: 70เท่าไหร่นะคะ
2: 74
0: ปีเป็นทหารสมรเป็นทหารที่มี
2: ต้องติด96ครับ
0: เป็นทหารเป็นทหารเกณฑ์หรือว่าเป็นทหารประจำการ
2: ทหารเกณฑ์ครับผมเกณฑ์ไปรอ 19,300 ค่ายกาญจนบุรีครับ
0: เป็นทหารเกณฑ์แต่ปลดประจำการด้วยการพิการใช่ไหม
2: ปลด
0: ทุพพลภาพพิการทุพพลภาพเพราะฉะนั้นปลดพิการทุพพลภาพแล้วเขาติดยศร้อยตรีให้ด้วยถูกต้องไหม
2: ครับติดยศมีเครื่องราชด้วยครับ
0: ทีนี้พี่เคยยื่นขอรับบำนาญใช่หรือไม
2: ่ก็ยื่นนะครับ
0: ยื่นที่ไปยื่นที่กรมบัญชีกลางใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้วยัง
2: ทางราชการสั่งปลดยศ
0: เอาละพี่
2: เครื่อง9ขั้นครับติด100ปีครับเครื่องราชคร
1: ับ ค่ะ
0: เดี๋ยวนะถ้าสุนทรเอ้ยเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเรื่องนี
2: ้ครับคุยที่หอกอทัศกิจมี
0: รู้ตรงมาก็เคยคุยนี่ทีนี้เนี่ยเมื่อวันที่12
2: มันไปยังไงครับมาส่งยังไงครับคุณถนอมครับมาส่งไป
0: วันที
2: ่บ้างอะไรบ้างคนอยากรู้
0: พี่สุนทรพี่สุนทรพี่หยุดฟังนะอย่าพูดแทรกกันเนาะตกลงว่าพี่รู้หรือยังว่าวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่มีทหารพรานเขาฟ้องกรมบัญชีกลางในกรณีเดียวกับพี่นี่แหละคือไปยื่นช้าไปยื่นช้าเกิน10ปีกรมบัญชีกลางก็เลยไม่ได้จ่ายทีนี้ก็มีผู้ไปฟ้องเรื่องนี้ต่อกรมต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองชั้นต้นนี่เขาบอกให้จ่ายน
1: ะ
0: ทีนี้ก็เหลือศาลปกครองสูงสุดวันที่12พฤษภาตกลงว่าพี่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าผลออกมายังไง
2: ก็ไอ้คนที่เป็นอสนะครับโทรมาหาผมมาผ่านนะครับคือไม่ได้ขึ้นศาลนะครับคือให้ผ่านครับ
0: พี่พูดอย่างนี้มันอ้างอิงไม่ได้คำมาให้ผ่านคืออะไร
2: เขาคุยมาไอ้ขึ้นหลังอะครับเป็นอสที่นะครับโทรมาหาผมก็คุยกันถ้าผมได้พี่ก็ได้ครับ
0: เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตรวจสอบถ้างั้นนะผมนึกว่าเป็นรายใหม่นะถ้ารายเก่าเดี๋ยวตรวจสอบกับทางองค์การทหารผ่านศึกโอเคครับงั้นผมสรุปตามนี้ผมสรุปตามนี้ก่อนพี่สุนทรนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณพี่สุนทร
0: เดี๋ยวผมตามเองถ้างั้นเพราะว่าแกเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นคนตามเพราะว่าเรื่องนี้มันมีกรณีศึกษาที่มีทหารสองนายเนี่ยนะครับที่ลักษณะใกล้เคียงกับแกเนี่ยไปฟ้องกรมบัญชีกลางให้กรมคือไปยื่นขอรับบำนาญแต่กรมบัญชีกลางยกเพราะว่ามันเกิน10ปีเมื่อเกิน10ปีก็ไม่ได้พอไม่ได้ปั๊บก็ทำหนังสืออุทธรณ์กรมบัญชีกลางก็ยกอุทธรณ์พอยกอุทธรณ์เขาไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองชั้นต้นนี่ให้จ่ายนะครับทีนี้เขาก็มันไม่จบแค่ชั้นต้นไงต
1: ้
0: องไปสูงสุดใช่ไหมฎีกาทีนี้วันที่12พฤษภาที่ผ่านมานี่เข้าใจว่าฎีกา
1: ก็คือถึงขั้นสุดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ฎีกาผลมากว่าให้จ่ายตามศาลปกครองชั้นต้นหรือไม
1: ่
0: ดังนั้นเดี๋ยวผมตามเรื่องนี้ถ้าให้จ่ายแกก็ต้องไปยื่นขอตามอ
1: ัน
0: นี้เป็นกรณี
1: ก็ทำได้เนาะเพราะฉะนั้นคุณสุนทรเดี๋ยวติดตามรายการของเราไว้ก่อนนะคะเอาไปสายต่อไปกันก่อนค่ะคุณสุนีจังหวัดชัยภูมินะคะต้องการปรึกษาเรื่องพินัยกรรมที่พ่อทำไว้ให้ค่ะคุณสุนีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณสุนีอายุเท่าไหร่คะ
3: 65
1: เรื่องพินัยกรรมเป็นยังไงคะ
3: พ่อทำพินัยกรรมไว้ก่อนตายค่ะว่าในพินัยกรรมก็ระบุว่าให้ดิฉันกับแม่ค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วดิฉันมีน้องอีก3คนพ่อบอกไม่ให้อ่ะค่ะ
0: ในพินัยกรรมไม่มีชื่อน้องนะ
3: ค่ะ
0: และปัจจุบันนี้แม่ยังอยู่ไหม
3: ไม่อยู่ค่ะ
0: อ๋อแม่เสียชีวิตแล้วเดี๋ยวนะแล้วแม่มีพินัยกรรมไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีพินัยกรรมพ่อเสียชีวิตปีไหน
3: ปี 45
0: แล้วตั้งแต่พ่อเสียชีวิตเนี่ยได้แบ่งมรดกตามพินัยกรรมแล้วหรือยัง
3: ยังค่ะ
0: ยังไม่ได้แบ่งนะครับพินัยกรรมพ่อยังไม่ได้แบ่งและต่อมาปีไหนที่แม่เสีย

0: 53
1: แม่เสียเนาะ
0: โอ้ยปีค่ะปี53ค
1: ่
0: ะ
1: 53แม่เสียแม่มีพินัยกรรมมั้ย
0: ไม่มีค่ะ
1: แม่ไม่มีพินัยกรรมนะครับคำถามที่จะถามคืออะไรครับ
0: ดิฉันเคยไปถาม
1: ไม่เมื่อกี้ผมถามว่าจะถามว่าอะไรครับอย่าบอกว่าไปไหนก่อนถามตอบผมตรงนี้ก่อนครับจะถามว่าไงครับมีปัญหาอะไรที่จะถามครับ
0: ดิฉันต้องแบ่งน้องอีก3คนไหมคะ
1: อ๋อนี่แหละคือประเด็นคำถามแล้วน้องเขามาทวงใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาละเพราะงั้นมันต้องแบ่งเป็น2ตอนน้องนะครับตอนแรกก็คือว่าพ่อทำพินัยกรรมไว้นะครับในส่วนทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสินส่วนตัวของพ่อหรือเป็นสินสมรสเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่ด้วย
2: มันต้องแยกกันเนาะ
1: ทีนี้ในส่วนของพ่อเนี่ย
0: ดิฉันซื้อไว้ค่ะ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวนะฟังงี้นะในกรณีที่เป็นของพ่อเนี่ยนะครับพ่อทำพินัยกรรมของพ่อเนี่ยยกให้แม่กับลูกก็คือสุนีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ทรัพย์สินที่เป็นของพ่อน
2: ะ
1: ก็ตกได้แก่แม่กับสุนีบอกส่วนไหมหรือว่าแค่ใส่ชื่อเฉยๆ
0: ใส่ช
1: ื่
0: อไว้สองคนนะคะ
1: แค่นั้นไม่ได้บอกว่าอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ได้คนละครึ่ง
2: ก็ได้ทั้งคุณสุนีและคุณแม
1: ่ส่วนลูกไม่ได
2: ้
1: อันนี้ในส่วนของพ่อ
2: เพราะมันมีการลงรายชื่อชัดเจน
1: ใช่นะครับนี่ในส่วนของพ่อนะในส่วนของพ่อนะทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับสิทธิ์ของแม่
2: คุณแม่เสียชีวิต
1: คุณแม่เสียชีวิตพอแม่เสียชีวิตเนี่ยแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมพอไม่ได้ทำพินัยกรรมแม่มีลูกกี่คนอ่ะ
2: ค่ะ3คนกับคุณสุนี
1: ค่ะเพราะฉะนั้นน้อง2คนน่ะเขาได้ในส่วนของแม่ที่ตาย
2: ค่ะ
1: กับคุณมาแบ่งเป็น3ส่วนถามว่าน้องได้ไหมได้ในส่วนของแม่ที่ตายแต่ของคุณได้ในส่วนของพ่อที่พ่อทำพินัยกรรมยกให้แล้วคุณก็ได้ในส่วนของแม่ที่เสียชีวิตอีก1ส่วน
2: ค่ะ
1: ส่วนน้อง2คนก็ได้ในส่วนของแม่คนละส่วนเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นน้องได้ครับถ้าแบ่งกันไม่ถูกอยู่อำเภออะไรครับชัยภูมิ
0: อำเภอเมืองค่ะ
1: อำเภอเมืองพาพินัยกรรมของแม่เนี่ยนะของพ่อเนี่ยนะครับแล้วก็พาน้องทั้งคู่ไปด้วยเนี่ยนะครับเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยรักกันไว้เถิดเนาะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวเขาจะดูรายละเอียดให้เอาพินัยกรรมไปด้วยนะครับผมพูดวางกรอบให้ว่าพ่อมีพินัยกรรมให้ใครให้แม่กับลูกคนนึงนะครับน้องสองคนในส่วนของพ่อเขาไม่ได้แต่เมื่อแม่ได้สิทธิ์ของพ่อแล้วต่อมาแม่ตายสิทธิ์ที่พ่อยกให้นั่นแหละก็มาแบ่งลูก3คนเพราะแม่ไม่ได้เขียนพินัยกรรมไม่ได้ตัดลูก2คนนะพอเข้าใจแล้วนะ
2: ค่ะคุณสุนีสวัสดีค่ะเรื่องที่ดินนี้เป็นเรื่องที่หลากหลายครอบครัวมีปัญหานะคะพี่พี่ถนอมเรื่องของการ
1: พินัยกรรมใช่
2: ใช่คือถ้าแนะนำพี่ถนอมควรแนะนำให้ทำก่อนที่จะเสียชีวิตไหมคะ
1: ก็ควรทำพินัยกรรมไว
2: ้
1: นะครับถ้าไม่ทำพินัยกรรมเชื่อมั่นในตัวลูกนะครับเหมือนผมเนี่ยผมก็รู้ว่าลูกเราเป็นยังไงแล้วก็โอนให้ลูกได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเผื่อเหลือเผื่อขาดจดสิทธิเก็บกินเอาไว
2: ้
1: กันเหนียวกันเหนียวแล้วช่วยลูกได้ด้วยถ้าวันหนึ่งเนี่ยไอ้ทรัพย์ที่เราโอนให้ลูกแล้วลูกมีหนี้เลยถูกเจ้าหนี้ฟ้องยึดทรัพย
2: ์
1: พอยึดทรัพย์ก็ไปขายทอดตลาดไอ้สิทธิเก็บกินของพ่อเนี่ยน
2: ะ
1: ยังติดไปอ่ะถึงว่าเธอมาซื้อจากการบังคับคดีใช่ไหมฉันก็ยังไปหยุดเธอก็ต้องรับผิดชอบในชั้น
2: ตรงนี้ไปด้วย
1: ค่าเช่าให้อยู่ค่าเช่าอยู่เห็นไหมดีไหม
2: ดีค่ะคืออย่างบางคนเขาก็มองว่าแบบฉันไม่ได้มีฐานะร่ำรวยไม่ต้องทำก็ได้อันนี้บางคนก็มองแบบนี้แต่ว่าแนะนำให้ทำเนาะ
1: ก็แนะนำให้ทำมีมากมีน้อยก็ทำทำแล้วปั๊บเดี๋ยวถ้าไม่พอใจก็ฉีกทิ้ง
2: ฉีกทิ้งไปก่อน
1: แล้วก็เขียนใหม
2: ่ค่
1: ะ
2: ไปสายต่อไปกันค่ะมาใกล้ๆกรุงเทพนะคะจากพระนครศรีอยุธยาคุณเครือวันนั่นเองคุณเครือวันค่ะร้องว่าลูกชายและหลานถูกตัดสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อ่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณเครือวันสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ป้าอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 76ค่ะ
1: 76จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
3: ไม่ใช่คุณป้าค่ะเป็นลูกชายกับหลานค่ะ
1: ลูกชายอายุเท่าไหร
3: ่52ค่ะ
1: ลูกชาย52เขาป่วยเป็นอะไรบ้าง
3: พิการทางสมองระดับ5ค่ะ
1: ถ้างั้นทีมงานขึ้นที่เขาฉีดวัคซีนขอกราฟิกอีกอันหนึ่งนะที่ทำไว้ให้นะพิการทางสมองอันนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีมีเข้าข่ายถ้าผู้สูงอายุนี่ต้อง65ปีขึ้นไปนะครับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งไม่เกิน5ปีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผู้มีกลุ่มเสี่ยง7โรคอะไรเงี้ยนะแล้วลูกเขาล่ะ
3: หลาน
1: หลานอายุเท่าไหร่ลูกเขา
3: อายุ38ค่ะมันเป็นกลุ่มดาวค่ะ
2: อ๋อ52แล้ว
1: ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแม่น
3: ฮะอันนี้อายุ38ค่ะผู้หญิง
2: ค่ะ
1: น้องก็เป็นดาวใช่ไหม
3: ค่ะ
1: อืมเป็นดาวนี่ถือว่าตีความแล้วปัญหามันคืออะไรอะครับป้า
3: โดนตัดสิทธิ์ค่ะเขาบอกว่าโควต้าได้มาไม่พอกับกลุ่มเสี่ยงค่ะ
1: อ๋ออย่าบอกว่าตัดสิทธิ
2: ์ค่ะ
1: อย่าบอกว่าตัดสิทธิ์ถ้าใช้คำว่าตัดสิทธิ์มีแล้วไม่ให
2: ้ค่ะ
1: หรือว่าเหมือนกับเราผิดอะไรสักอย่างจึงถูกตัดสิทธิ์อันนี้กรณีดังกล่าวนี้จะใช้คำว่าตัดสิทธิ์ไม่ได้เพียงแต่ว่าไปใช้สิทธิ์แล้วปรากฏว่ามันหมดวัคซีนหมดใช่เปล่าครับ
3: ค่ะเขาบอกไม่พอค่ะได้มาไม่พอจำนวนกลุ่มเสี่ยง
1: เอาเรื่องนี้ถ้าวัคซีนหมดนี่เดี๋ยวไปคุยกับทางสปสช.เพราะก็ทำโครงการนี้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกับนายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลนะครับเป็นรองเลขาธิการสปสช.ครับ
2: ใช่ค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังติดต่อสายให้อยู่สวัสดีค่ะ
1: คุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอวีรพันธ์ครับ
4: สวัสดีครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: หมอได้ยินชัดเจนนะครับ
4: ได้ยินชัดครับพี่กระต่ายครับ
1: ครับผมท่านครับผมอยู่กับน้องยานัท2คนนั่งทำรายการอยู่ด้วยกันนะท่านนะ
2: ค่ะท่านคะ
1: คุณป้าบอกว่าลูกชายกับหลานเนี่ยไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับตามที่สปสช.กับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วนะครับเขาบอกว่ามันหมดนะครับท่านครับคุณหมอตกลงนี่มันเพิ่ง
2: ไม่กี่เดือนเองนะไม่กี่วันเอง
1: ไม่ถึงเดือน
2: ใช่ค่ะ
1: มันหมดเสร็จแล้วมันโครงการนี้เป็นยังไงคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณหมอคร
4: ับนะครับที่ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพตนเองนะครับก็ต้องขอโทษด้วยคืองี้วัคซีนมาให้หวัดใหญ่อ่ะปีนี้เรามีเป้าหมายอยู่6ล้านกว่าคนนะครับ6เกือบ7เกือบ7ล้านคนนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคุณป้าได้ก็ได้เป็นกลุ่มเป้าหมาย
1: แล้วผมแทรกนิดเดียวคุณป้าเสียงค่อนข้างดังรบกวนทีมงานเอาเสียงของคุณป้าออกก่อนก็ได้แล้วคุณป้าฟังทางโทรทัศน์นะป้านะ
4: อ๋อหรือที่ในอันอัพโซลทัศน์เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับตอนนี้กำลังสื่ออยู่ทาง
2: ในรายการเอ็มทีรวมใจชาวบ้าน
1: คุณหมอครับ
4: ครับก็กลุ่มเป้าหมายคุณต้าก็เป็นหนึ่งแล้วแหละคงอายุเกิน65ปีแล้วนะครับ
1: ครับ
4: อีกด้านคันนะครับเด็กนี่ปีนี้เราขยายนะครับจาก6เดือนถึง2ขวบในเป็น5ปี
1: ครับ
4: คือขยายเด็กมากขึ้นเพราะเด็กพอเข้าโรงเรียนอนุบาลเลยก็เป็นคุกคีกันก็โอกาสติดเชื้อเยอะแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนาะพวกโรคหัวใจโรคปอดตุดกั้นเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองอะไรเนี่ยโรคไตวายเนี่ยกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคทารซีเมียโรคเลือดนะฮะคนที่อ้วนมากน้ำหนักเกิน100กิโลนะฮ
2: ะ
4: ผู้พิการทางสมองนะครับเจ็ดกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็มีเกือบ7ล้านโดสหมายถึงว่าก็จะฉีดเป้าหมายเหล่านี้7ล้านคนซึ่งที่ผ่านไปต้องเรียนให้ทางพี่ถนอมแล้วก็ผู้จัดรายการแล้วก็ทางผู้ฟังและคุณป้านะฮะว่าบอกตรงๆว่าเราฉีดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยฉีดเท่าไหร่ก็จะเหลือพูดง่ายว่าในกลุ่มนี้ก็มาไม่ครบอ่ะเราก็จะมาฉีดคนอื่นได้ด้วยวัคซีนมีเหลือทุกปีเพียงแต่ว่าวัคซีนจะเข้ามาเป็นระยะครับไม่ได้ว่าเข้ามาทีเดียว7ล้านโดสเลย
2: ครา
4: วนี้ก็แล้วก็เราบอกเข้ามาแล้วก็ต้องแบ่งโควต้าไม่ทราบว่าท่านไปที่ไหนครับเดี๋ยวได้ประสานให้ครับว่าเขาได้รับวัคซีนเพิ่มมาอีกเมื่อไหร่หรือจะเร่งประสานให้จะได้
2: คุณป้าอยู่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
4: ที่ไหนนะพระนครศรีอยุธยา
2: ใช่ค่ะ
4: ครับโรงพยาบาลจังหวัดเลยหรือครับหรือว่าเป็นสปสช.
1: ยังไม่แน่ใจป้ายังอยู่ไหมป้า
2: ไม่ป้าเครือวันอยู่ไหมคะ
4: เดี๋ยวป้าให้รายละเอียดกับพี่ถนอมไว้เลยนะครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้คุณหมอครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อป้าอยู่ป้า
3: อำเภอท่าเรือค่ะ
1: โรงพยาบาลอำเภอท่าเรือ
4: เลยครับ
1: ท่าเรือ
4: โรงพยาบาลหรือสปสช.ครับคุณป้า
3: ค่ะ
2: คุณป้าเป็นโรงพยาบาล
1: อำเภอหรือว่าโรงพยาบาลตำบลรพสต
3: โรงพยาบาลค่ะ
1: โรงพยาบาลท่าเรือครับอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาไปมาเมื่อวันที่25หมดแล้ว
4: เดี๋ยวผมจะ
1: ให้
4: ได้ครับแล้วก็ถ้าได้เมื่อไหร่จะให้ทางพี่ถนอมแจ้งคุณป้าด่วนเลยนะครับ
1: ครับ
4: ไปฉีดได้ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
2: ครับ
1: ครับคุณป้าปิดโทรทัศน์ก่อนนะเสียงมันสะท้อนกลับมานะป้านะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ปิดเสียงโทรทัศน์เพราะฉะนั้นคุณป้าคืออย่างนี้ตอนแรกคุณป้าเนี่ยพูดจนกระทั่งเรางงว่าป้าไปหลานไปแล้วเนี่ยหลานซึ่งมีอาการทางสมอง
3: ค่ะมาสำรวจค่ะ
1: เออทีนี้ก็
3: จดชื่อไปแล้วมาแจ้งว่า ไม่ได้
2: อ
3: ่
2: าค
1: ่
2: ะ
1: คือหมดนะถ้าฟังอย่างที่คุณหมออธิบายนี่คือมันหมดมันได้เป็นล็อต
2: นี้ยังไม่มา
1: ครับ
2: ค่ะ
1: แต่คุณหมอยืนยันว่าเพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอครับสำหรับกลุ่มเสี่ยง
4: เพียงพอครับพี่กระหน่อมครับคืออย่างที่ผมเรียนบอกว่ากลุ่มเป้าหมายทุกปีที่เราตั้งไว้คือเราตั้งกลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มที่ว่าแล้วมีผู้ต้องขังด้วยน้องที่ก็อยู่ด้วยกัน
1: ครับ
4: แต่ก็จะมีวัคซีนเหลือทุกปีก็ไปฉีดคนไทยนอกกลุ่มเป้าหมายได้อีก
2: ค่ะ
4: นะครับแต่เราจะขอความร่วมมือกับทางสถานพยาบาลทางโรงพยาบาลว่าขอให้ฉีดกลุ่มเป้าหมายก่อนช่วยนะลุงหลังจากนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาหรือสมมติขอโทษนะอย่างพี่ถนอมหรือน้องน้อยจากรายการร่วมอาจจะไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ว่า
1: ครับ
4: ก็รอสักนิดพอเขาบอกว่าเอ้ยวัคซีนเหลือแล้วเพราะกลุ่มเป้าหมายก็ไม่มาฉีดละเราก็ไปฉีดกัน
1: สถานที่ที่เราจะไปติดต่อขอรับวัคซีนนี้คือ
4: โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนะครับรพสตทุกแห่งนะครับโรงพยาบาลหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.ทุกแห่งครับยกเว้นว่าหน่วยนวัตกรรมพวกคลินิกร้านยาอะไรไม่ใช่นะฮะ
1: จำเป็นจะต้องไปตามภูมิลำเนาสิทธิ์บัตรทองไหมครับท่านฮะ
4: จริงๆไม่จำเป็นครับแต่โดยทั่วไปเนื่องจากว่าเวลาเขาคำนวณโควต้าเนี่ยเขาจะมองคนในพื้นที่เขาก่
1: อ
4: นถ้าเราเป็นไปได้ก็อยากให้ไปในพื้นที่ของเราครับ
1: ถ้าพื้นที่ของเราเขาจะรู้นี่ว่าปีนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่จำนวนเท่าไหร่จะจัดสรรโควต้าไปให้จำนวนนั้นมาตามมากตามน้อยตามนั้น
4: ใช่ตามกลุ่มเป้าหมายที่เขามีข้อมูลไว้ครับ
2: ค่ะ
1: ครับก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นนะข้อมูลด้านหนึ่งก็คือว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับ7โรคกลุ่มเสี่ยงคนอ้วนคนพิการมีโรคทางสมองเนี่ยนะครับก็ไปรับวัคซีนฟรีได้ที่รพสตโรงพยาบาลอำเภอจังหวัดหรือสถานพยาบาลของรัฐเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยยังไงก็1330บัตรทองเบอร์สปสช.สอบถามได้แล้วกรณีที่ไปแล้วนะครับบอกว่ามันหมดนะครับคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดสรรโควต้าให้ไปเพิ่มเติมแล้วเข้าใจว่าจะเพียงพอตามความต้องการเพราะทุกครั้งที่จัดไปก็พออย่างนั้นถูกต้องนะคุณหมอนะ
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: ครับผมขอบคุณคุณหมอวีรพันธ์นะครับและป้านะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานกันอีกทีนึงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: คือง่ายๆตอนนี้เขาก็จัดสรรมาพอประมาณแต่ว่าโควต้าตอนนี้มันอาจจะเรียกว่าหมดเดี๋ยวค่อยทยอยเข้ามาจริงๆที่เขามีการประกาศกันเมื่อปีที่แล้วพี่ถนอมตัวยานัทก็ไปฉีดมาเหมือนกันนะจากโรงพยาบาลรัฐ
1: เป็นกลุ่มเสี่ยงไหนอ่ะ
2: คือเหมือนว่ามันเหลือค่ะพี่ถนอม
1: กลุ่ม
2: เป็นกลุ่มเหลือแล้วเหมือนเขาแนะนำว่ามาฉีดสิก็เลยแบบว่าไปฉีด
1: วัคซีนมันมีอายุใช่ไหม
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็จะไว้ข้างนอกก็หมดอายุฉีดไว้ในเธอนี่แหละ
2: ค่ะจริงๆมันป้องกันได้ดีมากค่ะพี่ถนอมเพราะว่ามีคนใกล้ตัวติดหนูไม่ติด
1: ก็แสดงว่าป้องกันได้จริง
2: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มเหลือนะคะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าพื้นที่ไหนแล้วก็บอกว่าไปแล้วไม่พอนะท่านส่งข้อความทาง Facebook ผมนะท่านถ้ามี Facebook เนี่ยถนอมอ่อนเกียรติพล Facebook กดติดตามไว้นะครับแล้วผมจะส่งข้อมูลให้กับคุณหมอวีรพันธ์เพื่อจะได้ดูในส่วนของโควต้าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันหมดเร็วจัง
2: ค่ะหรือว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมว่าตรงไหนที่เขาเปิดกันบ้างเนี่ยก็สามารถโทรได้ที่พี่ถนอมบอกไปว่า1330โทรไปเช็คกันก่อนได
1: ้ครับ
2: ค่ะต่อไปสายที่ถัดมานะคะมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะคุณวงเดือนอ่ะมีปัญหาเรื่องรถยนต์อีกแล้วค่ะพี่ถนอมต้องการให้ไฟแนนซ์มายึดรถอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะ
1: อยากให้ยึดอีกคน
2: คุณวงเดือนสวัสดีค่ะ
1: ไม่อยากให้ยึดอ่ะอยากให้ยึด
2: อันนี้อยากให้ยึดคุณวงเดือนคะ
5: ค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: เรื่องมันอย่างนี้ค่ะพระเนี่ยบวชในโครงการของวัดธรรมกาย
1: อ๋อพระ
5: ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ส่งไปต่างจังหวัดแล้วฉันก็เป็นคนผ่อนไอ้ฉันก็อายุตั้ง83แล้ว
2: ค่ะ
5: และฉันก็ไม่มีเงินจะผ่อนลูกให้มาก็ไม่ได้กินผ่อนรถหมดแต่ตอนนี้ฉันก็จะไม่ผ่อนแล้วเพราะว่าเงินไม่มีค่ะ
1: ป้าครับ
5: จ๋า
1: ลูกชายใช่ไหมที่ไปบวชเนี่ย
5: หลานค่ะ
1: หลานแล้วรถเนี่ยผู้เช่าซื้อรถคันนี้เป็นชื่อหลานหรือชื่อป้า
5: เป็นชื่อหลานค่ะ
1: เป็นชื่อหลานเป็นรถอะไร
5: เป็นรถมิซูสีแดงค่ะ
1: รถยนต์นะรถยนต์เน
5: า
1: ะ
5: อยู่ใต้สภาคาสมกายแล้วค่ะ
1: เออเช่าซื้อหลานเป็นคนเช่าซื้อแต่ยายเป็นคนผ่อนอย่างนี้เหรอ
5: ตอนแรกเขาผ่อนเองค่ะตอนแรกเขายังไม่ได้บวชอะค่ะ
1: แล้วต่อมาพอเขาไปบวช
5: ต่อมาในฉันนะผ่อนให้ฉันก็ไม่มีเงินผู้สูงอายุก็800
1: เอาไปผ่อนรถได้ล้านรถ
5: เงิน
1: เอาละครับคุณยายคุณยายคุณยาย
5: ก็ไม่ได้กินจนก็ผ่อนรถหมด
1: เออได้ความแล้วนะยายนะ
5: ไม่ไหวแล้ว
1: ได้ความแล้วครับได้ความแล้วครับทีนี้พอหลานไปบวชเนี่ยแล้วก็ดูถ้าจะสึกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหม
5: จ้าแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยเขาส่งไปต่างจังหวัดไปลพบุรีเน
1: ี่ยแล้วรถอยู่ที่ไหนตอนนี
5: ้รถอยู่ใต้สภาธรรมกายค่ะ
1: อยู่ที่ธรรมกายปทุมธานี
5: จ้าใต้สภา
1: แล้วทำไมไปจอดไว้ที่นั่นล่ะใครขับไปอ่ะ
5: พระนั่นแหละขับไปบวชขับไปแล้วก็
1: ขับไปบวชเอาขับรถแล้วไปจอดไว้ที่วัดแล้วบวชไม่สึกยังไม่สึกทีนี้มันก
5: ็
1: ผ่านมากี่เดือนแล้ว
5: เอาไปต่างจังหวัดเลย
1: ผ่านมากี่เดือนแล้วครับป้า
5: ก็ประมาณ2เดือน3เดือนนะคะ
1: 2 3เดือน
5: ติดล้อนะคะ
1: ป้าครับป้าฟังนะทีนี้สรุปให้ป้าฟังนะครับคุณป้าทีนี้เนี่ยสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยน้องยานัทครับ
2: ค่ะ
1: ว่าถ้าไม่ผ่อนรถเนี่ยต้อง3เดือนติดต่อกัน
2: ค่ะ
1: ถึงจะยึดรถได้ต้อง3เดือนติดต่อกันต้องครบ3เดือนเงื่อนไขนะการที่ไฟแนนซ์จะยึดรถได้เนี่ยคุณจะต้องขาดส่ง3เดือนติดต่อกันไม่ใช่เดือนเว้นเดือนนะ3เดือนติดต่อกันพอครบ3เดือนปั๊บเนี่ยทางไฟแนนซ์จะออกหนังสือ1ฉบับว่าให้ผู้เช่าซื้อนำเงินมาชำระนะครับภายใน30วันถ้าไม่มาก็จะยึดรถก็แปลว่า3เดือนบวก30วัน4เดือนนะ
2: 4เดือน
1: ถึงจะยึดรถได้ทีนี้มันยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ไฟแนนซ์จะมายึดเราจะไปคืนก็คงยังไม่รับอ่ะตอนนี้นะป้านะให้มันเข้าเงื่อนไขที่เขาจะยึดเดี๋ยวพอครบ3เดือนกับ30วันเดี๋ยวจะมีหนังสือจากไฟแนนซ์มาขอให้ชำระ
5: มันรถติดล้อนะคะ
1: เข้าใจเขาก็ต้องทำแบบนี้ครับป้านั่นแหละเขาก็เป็นไฟแนนซ
5: ์โอ้
1: นั่นแหละครับเดี๋ยวพอครบกำหนดเงื่อนไขเขาก็จะมีหนังสือมาพอมีหนังสือมาเสร็จปั๊บถึงตอนนั้นแหละเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ป้าบอกให้มาเอารถเลยตอนนี้รถอยู่ที่นี
2: ่คือแปลว่าตอนนี้คุณป้าต้องหยุดจ่ายไปก่อน
1: ใช่3
2: ถึง4เดือน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าเงื่อนไขเขายังมายึดรถไม่ได้นะป้านะ
5: แล้วเขาก็จะต้องไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรให้เขาไหมฮะ
1: เรื่องของเขาเรื่องของเขาป้าอันนั้นเรื่องของเขา
5: เราไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: ไม่ต้องไปทำอะไรครับป้า83แล้วไม่ต้องแล้วนะ
2: ค่ะ
1: เอาเลข
2: เอกสารมาก่อนเนาะ
1: ค่ะป้านะเดี๋ยวเขาถึงเวลาครบแบบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่า
2: เหมือนคุณป้าจะทำให้เป็นรถใหม่ขึ้น
1: ใช่รถมันยังไม่ได้เป็นยังไงนะป้านะ
2: คุณป้าคะ
5: ก็เครียดอยู่
1: อย่าไปเครียดนะพระเขาไปบวชเขาหมดเขาไปทางธรรมแล้วเราจะอยู่ทางโลกยังมานั่งเครียดอยู่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะป้านะ
5: ยุ่งจังเรื่องรถในยุ่งจัง
1: แล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับป้าอย่าไปเครียดเรื่องหลานเรื่องของหลานเขาเครียดเขาบวชแล้วนะเขาไปเจอทางสงบแล้ว
5: แล้วมันต้องขึ้นศาลไหมคะเนี่ย
1: ขึ้นไหมถ้าสุดท้ายไม่ชำระส่วนต่างเดี๋ยวเขาค่อยฟ้องหลานภายหลังถ้าไม่อยากให้เขาฟ้องหลานภายหลังก็เอาเงินไปชำระค่างวดอย่าให้ค้างและส่งคืนรถถ้ากรณีดังกล่าวนี้นะถ้าจะส่งคืนรถนะต้องเอาชำระค่างวดให้หมดนะครับที่ค้างอยู่กี่เดือนเนี่ยไปชำระให้หมดแล้วก็เอารถไปคืนอย่างนี้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนี่วิธีการนี้แต่ถ้าจะให้เขามายึดให้เขามาเอารถมันจะต้องเข้าเงื่อนไขเขาก่อนตอนนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขแต่ถ้าป้าบอกไม่อยากให้หลานไม่อยากให้เขาฟ้องหลานเอาส่วนต่างป้าต้องไปชำระเงินที่ค้างทั้งหมดแล้วหาใครสักคนหนึ่งเอารถไปส่งที่ไฟแนนซ์นะครับก่อนส่งก็
5: ไม่มีคนขับเลย
1: นะถ้าอย่างนั้นก็ต้องค้างไว้อย่างนั้นล่ะครับป้าครับผมต้องคุยตามนี้ต้องแบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะป้านะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ
1: ผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเมื่อวานนี้ท่านนิพนธ์บุญยพัทโรอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านดูรายการเราประจำเลย
2: แสดงว่ามีผู้ใหญ่นะคะที่คอยดูแล้วก็จะคอยติดตาม
1: ท่านให้กำลังใจตลอดแต่แกบอกว่าอย่างนึงบอกคุณหมอพูดช้าหน่อยแต่แล้วพี่ก็บอกคุณหนูยานัดพูดช้านะตกลงพี่เร็วใช่ไหม
2: จะได้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุก็จะได้รับฟังกันด้วย
1: พยายามพูดได้ช้า
2: ค่ะสายต่อไปค่ะมาจากขอนแก่นนะคะชื่อคุณสงกาอายุ74ปีแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินสปก. 4/01 ค่ะพี่ถนอมอยากสอบถามว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นทำเรื่องโอนมาเป็นของลูกตั้งแต่ปี65จนถึงปัจจุบันยังโอนไม่ได้ต้องทำอย่างไรคะสวัสดีค่ะคุณสงกา
6: ครับสวัสดีครับฟังอยู่คร
2: ับ ค่ะ
1: สปก.เหรอ
6: สปก.จากพ่อเสียชีวิตไปแล้วจะโอนมาหาลูกมันนานเหลือเกินตั้งแต่ปี65
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับสปก.เป็นชื่อพ
6: ่อครับ
1: แล้วคนที่แล้วมีทำหนังสือไปรับโอนมรดกสิทธิ์ที่สปก.แล้วใช่ไหม
6: ครับยื่นเสร็จแล้วตั้งแต่ปี65แล้วครับ
1: แต่ว่ายังไม่ได้โอนมาเปลี่ยนชื่อของคุณสงการใช่ไหมครับ
6: ผมไม่เอาผมจะให้น้องชาย
1: น้องชายมีอาชีพอะไรครับ
6: มีอาชีพทำไร่ไถนาเรานี่แหละเกษตรกร
1: ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรเพียงแต่ว่าตั้งแต่65จนบัดนี้ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อจากน้องชายเอ้ยจากพ่อที่เสียชีวิตมาเป็นน้องชายรออยู่ใช่ไหมครับ
6: ครับครับรออยู
1: ่ซึ่งจริงๆการโอนมรดกสิทธิ์มันก็ไม่น่าจะช้าสักเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะต้องสอบเขตอะไรใหม่ที
6: ่มันเกี่ยวกับนามสกุลหรือเปล่าอาจารย
1: ์ทำไมอะครับ
6: นามสกุลไม่ใหญ่เขาไม่ทำให้หรือเปล่า
1: โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นนะครับอย่าพูดอย่างนั้นนะขนาด
6: ก็ผมโทรไปทีไรเขาบอกว่ายังไม่ถึงคิว
1: อ๋อคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้นะผมเนี่ยผมเข้าใจสปกเลยครับนะสปกเนี่ยถามว่านี่อยู่จังหวัดอะไร
2: จังหวัด
6: ขอนแก่นครับ
2: ขอนแก่น
1: จังหวัดขอนแก่นกว้างใหญ่ไพศาลทุกอำเภอมีเจ้าหน้าที่สปกโดยเฉพาะช่างรังวัดอะน้องมีอยู่3คนครึ่ง
2: 3คน
1: 3คน4คนแต่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่รังวัดสอบเขตออกใหม่นะครับแล้วก็ข้อพิพาทข้างเคียงนั่นคือช่างรังวัดทั้งหมดเลยซึ่งมีเจ้าหน้าที่น้อยมากผมเคยคุยเรื่องนี้กับท่านเลขาธิการสปกท่านเดิมปัจจุบันท่านเป็นปลัดกระทรวงเกษตรท่านวินโรจน์ทรัพย์สงสุขเนี่ยนะครับผมเคยเสนอว่าท่านครับถ้าเป็นไปได้ไหมเราจ้างช่างรังวัดเอกชนเหมือนกับกรมที่ดินมันจะได้เร็วขึ้นถ้ารอเจ้าหน้าช่างรังวัดของกรมที่ดิน
2: คิวยาว
1: น้อยคิวยาวเขาก็เลยให้ไปจ้างช่างรังวัดเอกชนได
2: ้
1: พอจะให้สปกมาทำช่างรังวัดเอกชนด้วยเป็นไงปัญหาคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่ไม่มีคนนะ
2: แต่ว่า
1: ไม่มีตังค
2: ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง
1: นะอย่างแล้วก็เรื่องมันเยอะเอาอย่างนี้พี่สงการผมขอนิดเดียวผมจะไม่ข้ามขั้นตอนนะคือให้น้องชายไปติดต่อที่สปไปติดต่อด้วยตัวเองทำหนังสือไปหนึ่งฉบับทำหนังสือไปอย่าไปท้วงด้วยปากเปล่าท่านจำผมไหมนะคุณผู้ชมท่านฟังครับเวลาไปติดต่อราชการเพื่อไปทวงถามใดๆก็แล้วแต่อย่าไปทวงถามด้วยวาจา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหนังสือเขียนด้วยลายมือก็ได้พิมพ์ได้พิมพ์เซ็นชื่อไปถึงสปก.จังหวัดถึงเจ้าพนักงานที่ดินทำหนังสือไปแล้วอ้างถึงถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ผ่านมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับว่าจะได้เมื่อไหร่เราทำเป็นหนังสือเขาต้องตอบเป็นหนังสือ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะพอเขาตอบมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราได้มีหลักฐานแล้วนะเราได้มีหลักฐานแล้วนะเพราะฉะนั้นไปทวงถามให้ผมนิดนึงถ้าผมได้ข้อมูลตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมจะได้ตามเรื่องไปที่สปก.ผ่านท่านโฆษกท่านวัฒนามังทิสารให้ผมขออีกนิดเดียวนะพี่นะ
6: ครับผม
1: เอาละสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: อันนี้ถือว่าเป็นอีกความรื้มใหม่นะคะพี่ถนอมก็คือถ้าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไปทำแล้วแต่ว่าหน่วยงานช้าทำหนังสือไป
1: ทำหนังสือเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะมันอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะเพราะเจ้าหน้าที่เจอหนังสือเนี่ย
2: อีกหนึ่งรอบ
1: เขาก็ต้อง
2: จะต้องรีบดำเนินการให้ทัน
1: ทีต้องรีบดำเนินการและบางเรื่องเนี่ยเขาถ้าคุณไม่รับเรื่องเขาหรือยกเรื่องเขาเขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองได้เนี่ยมันเป็นกลไกมันเป็นข้อกฎหมายอยู่
2: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้เลยมาอีกหนึ่งสายค่ะมาจากขอนแก่นเช่นเดียวกันนะคะคุณสมใจเรื่องประกันสังคมค่ะส่งมาตรา40ส่งครั้งละ100บาทไปผ่าหัวเข่ามาโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคมแต่ว่า เดินทางไปไม่ได้อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรอันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณสมใจสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณสมใจเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะ
7: คือป้าไปผ่าเข่าสองข้างใช้ประกันสังคมมาตรา40ส่งเดือนละ100คราวนี้มันจะมีว่าถ้านอนโรงพยาบาลมันสามารถเบิกได้คราวนี้ว่าป้าเดินทางไม่ได้เขาบอกว่าเบิกออนไลน์ไม่ได้แล้วจะทำยังไงคะ
1: ต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ครับ
7: ให้คนอื่นทำได้ไหมเพราะตอนนี้ผ่าเข่าสองข้างยังเดินทางไปไม่ได้ครับ
1: ค
7: ุณพี่จะทำยังไงคะ
1: มอบอำนาจได้ครับมอบอำนาจให้ใครก็ได้ครับมอบอำนาจการมอบอำนาจทำหนังสือสักนิดหนึ่งเขียนว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อสมใจเนี่ยขอมอบอำนาจให้กับถนอมอ่อนเกศพลไปยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินนะครับในส่วนเนี้ยที่ระบุว่าเป็นเงินที่เขาเรียกว่าค่าขาดรายได
2: ้ค่ะ
1: นะค่าขาดรายได้นอนโรงพยาบาลกี่วัน
7: นอนโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งค่ะคุณหนอม
1: 1สัปดาห์ก็7วันคูณ300 2,100 บาทแล้วหมอให้มาพักที่บ้านอีกไหม
7: พักที่บ้านอีก5วันค
1: ่
7: ะ
1: 5วันถ้าเป็นใบถ้ามีใบรับรองแพทย์5วันก็วันละ200
2: ค่ะ
1: อยู่บ้าน200อยู่โรงพยาบาลวันละ300
2: โอ้
1: ก็ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ถ้าไปไม่ไหวก็มอบอำนาจให้ใครไปทำแทนนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มอบไปรอให้ขาเดินได้แล้วขอขาเราป๋าไปยื่นเอง
2: ค่ะ
1: จริงๆเนี่ยมันต้องยื่นแบบออนไลน์ได้แล้วนะในปัจจุบัน
7: ค่ะคุณหนอม
1: อะไรนะ
7: มันจะหมดอายุเวลาเบิกได้กี่เดือนคะ
1: เออผมไม่มีเวลาชัดเจนนะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีกำหนดเงื่อนไขเวลาหมดเหมือนกันว่าต้องยื่นเสียภายในมันจะมีกำหนดอยู่นะพี่สมใจพี่โทรไป1506นะพี่นะประกันสังคม1506นะครับดีมากนะผมอะไรที่ยังไม่รู้เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมไปต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าถ้าบอกว่าอยากยื่นออนไลน์แล้ววันนี้บอกว่ายังยื่นไม่ได้จะต้องเอาตัวไปเนี่ยอันนี้ประกันสังคมต้องทบทวนและทวนทบเลยนะในยุคสมัยรัฐบาลดิจิทัลแล้วนะมันต้องยื่นออนไลน์ได้แล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีทำเวิร์กช็อปท
2: ่
1: านก็สั่งเรื่องนี้ด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ช่องทางที่ประชาชนติดต่อเนี่ยอำนวยความสะดวกแพลตฟอร์มทั้งหลายพี่สมใจตามนี้นะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต่อพี่อ้วนจากเชียงใหม่นะบอกว่าเพื่อนบ้านล้ำเข้ามาในบ้านทำให้กิ่งไม้ร่วงเต็มเลยเตือนแล้วแต่เพื่อนบ้านยังเฉยอยากให้ช่วยเหลือพี่อ้วนครับคือเรื่องนี้พี่อ้วนเนี่ยก็ทำหนังสือเนี่ยต้องทำหนังสือแจ้งทำหนังสือแจ้งเพื่อนบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไปยื่นตรงๆให้ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายหลักฐานแต่ถ้าไม่เช่นนั้นส่งลงทะเบียนเลย
2: อัน
1: ติดกันนี่แหละ
2: แต่ว่าส่งไปรษณีย์แทน
1: ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนและเก็บหลักฐานไว้นะครับเก็บหลักฐานถ้าไม่ตีกลับแปลว่าเขาได้รับแปลว่าเราแจ้งเขาแล้วนะให้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ต้นไม้นะครับถ้าไม่ดำเนินการเสียภายในระยะเวลาที่บอกว่า3วัน7วันเอาสัก15วันน่
2: ะ
1: นะครับเราจะเป็นคนตัดเองถ้าตัดแล้วเราจะเรียกค่าเสียหายจากเขานะครับซึ่งเขาจะต้องดำเนินการตามนี
2: ้ค่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งสาย ค่ะพี่ธน
1: นท์นี่แหละตอบเรื่องนี้ให้ได้ความก่อนนะ
2: ค่ะคุณ
1: เพราะงั้นต้องดำเนินการตามนี้ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับเราต้องตัดเองแต่ต้องแจ้งเขาก่อนถ้าไปตัดเขาเลยโดยที่ไม่แจ้งเดี๋ยวเราจะทำให้เสียทรัพย์เราจะมีความผิดทางอาญาครับ
2: ค่ะ
1: คุณอะไรอยู่ครับคุณชานศักดิ์ใช่ม
2: ั้ยอีกหนึ่งสายนะคะคุณชานศักดิ์ค่ะโดนรุกที่มรดกสวัสดีค่ะ
8: ครับ
1: คุณชานศักดิ์ผมตอบสั้นๆโดนรุกที่มรดกมรดกของคุณเนี่ยเป็นโฉนดเป็นที่ดินแบบไหน
8: ครับเป็นโฉนดสมัยรัชกาลที่5คร
1: ับ เป็นโฉนดแล้วโฉนดนี่เป็นชื่อของใครปัจจุบัน
8: จะเป็นชื่อของผมครับ
1: ชื่อชานศักดิ์แล้วคนที่บุกรุกไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเป็นที่ข้างเคียงเขาเป็นอะไรกับคุณคนบุก
8: มันเขาบุกรุกมาไอ้ตรงระหว่างไอ้ติดกันเป็นทางสาธารณะครับ
1: เขาบุกเข้ามาในที่คุณนานเท่าไหร่แล้ว
8: เขาบุกมาแล้วก็เฉียดแล้วทางสาธารณะมันหายไปเลยฮะ
1: ตอบที่ถามว่าเขาบุกมานานเท่าไหร่แล้ว
8: ประมาณตั้งครับโอนมานี่มันก็บุกมาตลอดนะจนทางสาธารณะหายนะครับ
1: ตอบไม่ตรงคำถามคุณชานศักดิ์ประเด็นสำคัญถามว่าเขาบุกรุกคุณมากี่ปีแล้วตอบตรงนี้จำนวนปี
8: ประมาณ 20-30 ปีครับ
1: นี่แหละเงื่อนไขเขาอาจจะครอบครองปรปักษ์ของคุณไปได้แล้ว
8: มันไม่ใช่อย่างนี้ครับคือไอ้ที่เขาบุกรุกมาน่ะมันกินทางสาธารณะทางสาธารณะมัน
1: ไม่เป็นไรทางสาธารณะตกลงบุกของคุณหรือบุกทางสาธารณะ
8: บุกทางสาธารณะแล้วเลยมาทางของผมครับ
1: เพราะงั้นทางสาธารณะเป็นเรื่องอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาดูคุณไม่เกี่ยวแต่คุณร้องให้ได้กับแต่เอาที่บุกของคุณนี่แหละถ้าบุกของคุณเกิน10ปีเนี่ยคุณ1คุณต้องฟ้องขับไล่ถ้าฟ้องขับไล่รายนี้เขาสู้ว่าครอบครองปรปักษ
2: ์
1: ก็ไปสู้กันในศาลนะพี่ชันศักดิ์ครับถ้าคุณบุกรุกโดนบุกรุกต้องแจ้งความดำเนินคดีแล้วระวังคดีพลิกเพราะว่าเขาจะสู้การครอบครองปรปักษ
2: ์ค่ะ
1: คุยได้ตามนี้ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าวันนี้สายของเราเยอะเหลือเกินนะคะพี่ถนอมเดี๋ยว
1: ค่อยได้ตอบสายใหม่ที่เข้ามาเลยนะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาตามทบต้นทบดอกให้ครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ารายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เรา2คนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
15: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
16: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
17: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 ตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการพบหารือกับผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยและวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
11: ประเทศไทยยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาพร้อมนำมาตรการกฎหมายกรณีสายการบินนำพาผู้เดินทางที่มีอาการเสี่ยงเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
18: แพทย์หญิงจูนรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดต่อเนื่องในโซนแอฟริกามาตั้งแต่ปี2551แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบุเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นการแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรค ให้อีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อทางนี้ได้นำมาตรการทางกฎหมายหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการหรือผู้ที่เดินทางเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยแล้วมีการระบาดในประเทศต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนารุมนอุดมพรรายงาน
11: ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมคืนคนดีสู่ชุมชน
19: นายสพลดารัมย์ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ประจำปี2569ที่ตำบลเมืองแพกอำเภอลำปลายมาสและร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนวันที่25พฤษภาคมจะเป็นประธานเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญรักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเยี่ยมชมติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูวาสนาตระเกตรายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นลำดับมาในด้านศิลปะวัฒนธรรมมีการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมแขนงต่างๆในแผ่นดินไทยให้คงอยู่โดยเฉพาะโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยและเป็นมหรสพหลวงที่รุ่งเรืองมาช้านานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงมีพระราชสวนีให้ศึกษาค้นคว้าการแสดงโขนตามแบบโบราณราชประเพณีพร้อมฟื้นฟูองค์ความรู้ในการสร้างเครื่องแต่งกายโขนให้งดงามตามธรรมเนียมเดิมทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญและศิลปินในสาขาที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายโขนในละครโบราณอย่างละเอียดเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนละครขึ้นใหม่ตลอดจนพัฒนาศิลปะการแสดงหน้าโขนละครให้มีความร่วมสมัยโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกพรหมาสเมื่อพุทธศักราช 2552 จึงเป็นปฐมบทแห่งโขนพระราชทานที่ประสบความสำเร็จได้รับความชื่นชมในเรื่องความงดงามของเครื่องแต่งกายความวิจิตรการตาของฉากและเทคนิคต่างๆกระบวนการรังสรรค์เครื่องโขนที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและเกือบสูญสลายไปตามการเวลาให้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งนำไปสู่การแสดงโขนพระราชทานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนส่งเสริมการแสดงโขนทำให้โขนเป็นที่รู้จักและชื่นชมไปทั่วโลกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโขนไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2561ถือเป็นมรดกล้ำค่าของชาติที่ชาวไทยทุกคนควรร่วมกันอนุรักษ์ไว้ด้วยความหวงแหนยิ่งชีพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับ22พฤษภาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์อันตะสุคนครับ
2: ค่ะและสายป่านปณิสราพันแก้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอานนท์
1: สวัสดีครับคุณสายป่านครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะเย็นวันศุกร์แล้วนะใกล้ๆช่วงกลับบ้านแล้วตอนเย็นอีกใจเดียว
1: อีกใจเดียวแต่ว่าก็พออาจต้องระวังฝนนิดนึงค
2: ือ
1: เมื่อช่วงดินแดงเมื่อกลางวันสู้ลงมาพักหนึ่งให้รู้สึกว่าตื่นเต้น
2: แล้วตกแรงด้วยนะ
1: แล้วตกแรงด้วยแล้วก็สักพักแดดออกเลยแต่ตอนนี้เหมือนจะครึ้มมาอีกแล้วนะครับยังไงก็วันศุกร์ด้วยอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางสักนิดนึงใครที่นัดอะไรใครไว้นี่อาจจะต้องเผื่อเวลาแล้วกันเนอะนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร
2: ์
1: เวลา15นาฬิกาโดยประมาณนะครับถ้าเป็นวันจันทร์วันอังคารเนี่ยตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นจนถึงบ่ายห้าโมงเย็นเลยส
2: ่
1: วนถ้าเป็นพฤหัสศุกร์ก็จะเป็นสามโมงจนถึงสี่โมงเย็นนะครับทาง FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 891 GHz รวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับช่างเทคนิควันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็บรรณาธิการของเราวันนี้คุณยุทธพรบานเย็นแล้วก็ประสานงานโดยคุณณัฐวีอารีวงศ์ครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังคงมีข่าวสารให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะ
1: ร
2: อบวันวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็แน่นอนกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่แล้วก็สีสันภูมิภาคของทางหมู่ตำวันของเราวันนี้ก็มีมาฝากกันนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันค่ะในช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: ครับ
0: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: พิกัดข่าวเล่าเรื่องแรกวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครับครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์ก็คือ120ปีเมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษก็คือ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569นะครับซึ่งในการนี้ทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี68ก็มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ครับเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนั่นเองซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต
2: ์
1: และก็ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปครับโดยมีทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีครับแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคเองทุกจังหวัดนะก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดเหมือนกันส่วนในต่างประเทศเองทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็จะจัดพิธีตามเห็นสมควรและความเหมาะสมแล้วก็นอกจากนี้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็เชิญชวนวัดทุกวัดในไทยแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศครับจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเชิญชวนเชิญชมนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเป็นการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในช่วงวันที่22ถึง31พฤษภา คมนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
2: ค่ะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะสำหรับวันนี้ก็มีนิทรรศการยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้นำมาแจ้งกันก็คือวันที่31พฤษภาคมนะคะสิ้นเดือนนี
1: ้
2: ตรงกับวันวิสาขบูชานะคะทางสำนักพระราชวังนะคะแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่30ถึง31พฤษภาคมค่ะซึ่งมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569นะคะทางสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้ค่ะจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นค่ะและงดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันใน2วันนี้นะคะก็คือ30แล้วก็31พฤษภาคมและการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 12:00 นค่ะที่จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดเวลา 11:00 นนะคะโปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อยนะคะการเข้าปราสาทพระเทพปิดรนะคะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนะคะและการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกค่ะ
1: ครับผมแล้วก็เนื่องในวันที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาจริงๆไฮไลท์ที่สำคัญอีกที่หนึ่ง
2: ค
1: ือที่องค์พระประธานพุทธมณฑลที่จังหวัดนครปฐมอยู่ใกล้ๆกับศาลายานะครับก็จะมีพิธีเวียนเทียนกันด้วยแล้วก็จริงๆวัดแต่ละวัดก็จะมีการจัดเวียนเทียนกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พุทธศาสนิกชนเองก็จะยึดถือวันนี้แหละในการไปเข้าวัดทำฟังธรร
2: ม
1: ทำบุญตักบาตรอะไรต่างๆนานา
2: ใช่
1: ครับผมแล้วก็ทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็ถือว่าก็ตรงกับวันหยุดยาวด้วยเพราะว่าเดี๋ยววันที่1มิถุนายนวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาด้วยหลายๆคนก็อาจจะวางแผนในการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องวางแผนกันดีๆแล้วก็ขับขี่กันอย่างปลอดภัยด้วยนะครับอ่ะไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของภารกิจท่านนายกน่าจะได้เห็นภาพที่ท่านคือขึ้นเครื่องบินเดินทางนะครับตอนนี้น่าไม่นั่นใจน่าจะยังอยู่บนเครื่องอยู่หรือเปล่านะครับพอไปที่ฝรั่งเศสท่านจะไปก็คือถึงวันที่27พฤษภาคม69นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะตามกำหนดการเนี่ยจะพบประธานาธิบดีฝรั่งเศสด้วยแล้วก็พบกับทั้งองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนทั้งไทยฝรั่งเศสแล้วก็ทีมไทยแลนด์ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับซึ่งเป้าหมายในการที่จะไปพูดคุยครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่จะเดินหน้าเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกแล้วก็สนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตานานาประเทศแล้วก็ท่านนายกก็ถืออย่างที่บอกว่ามีโอกาสได้พบกับแต่ละท่านนะครับอย่างของประธานาธิบดีฝรั่งเศสเองเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำด้วยซึ่งก็จะใช้โอกาสนี้แหละในการพูดคุยกับท่านประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายเอ็มมานูเอลมาครงนะครับไปเจริญสัมพันธไมตรีเนอะ170ปีแล้วนะครับในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันรวมไปถึงเดี๋ยวจะมีไปพบกับ IEA นะเป็นองค์การระหว่างประเทศแล้วก็พบภาคเอกชนฝรั่งเศสนะไปดูเรื่องของนักเจรจานักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสด้วยแล้วก็พบปะภาคเอกชนต่างๆในฝรั่งเศสเยอะมากหลายสาขาเดี๋ยวรอดูภารกิจกันรวมไปถึงทีมไทยแลนด์ที่ทำงานอยู่ที่นู่นเนาะชุมชนไทยในฝรั่งเศสคนไทยในฝรั่งเศสเองจะแลกเปลี่ยนความเห็นกับทางทูตของภูมิภาคยุโรปด้วยแล้วก็พบปะพูดคุยการเผยแพร่วัฒนธรร
2: ม
1: เอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยเนี่ยในฝรั่งเศสอีกด้วยครับ
2: ค่ะซึ่งในช่วงที่ท่านนายกนะคะติดภารกิจนะในการไปเดินทางไปที่ฝรั่งเศสที่ทำเนียบนะคะรัฐบาลก็ถือโอกาสปรับปรุงพื้นที่นะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาติดตั้งนั่งร้านทาสีใหม่นะคะแล้วก็อัดซิลิโคนเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องของน้ำรั่วซึมอะไรต่างๆรวมไปถึงที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกด้วยเช่นกันนะเนื่องจากเข้าสู่ฤดู
1: ฝนแล้ว
2: ช่วงนี้นะคะซึ่งท่านนายกก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างที่คุณอนนท์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองกับการเดินทางไปฝรั่งเศสครั้งนี้ก็คือการไปพบกับผู้อำนวยการองค์การยูเนสโกเรื่องของชุดไทยนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงคิดว่าปลายปีนี้อาจจะได้ข่าวดีนะสำหรับเรื่องของชุดไทยของประเทศไทยเรา
1: จริงๆฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็แฟชั่นเขาก็ขึ้นชื่อนะของแฟชั่นแล้วก็ทั้งเครื่องสำอางน้ำหอมนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูเรื่องของการเผยแพร่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร
2: ์
1: ของเราก็คาดหวังไว้ว่าน่าจะ เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับจากเรื่องของภารกิจท่านนายกไปดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้หลายคนก็เฝ้ารอกันแล้วนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสที่จะลงทะเบียนกันวันจันทร์นี้25พฤษภาคม69นี
2: ้
1: นะครับย้ำกันอีกทีว่าไทยช่วยไทยพลัสนี่เป็นร่มใหญ
2: ่
1: นะครับแล้วก็แยกออกมาเป็น2กลุ่มย่
2: อ
1: ยๆคือกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาแบบนี้ดีกว่าง่ายๆนะครับอย่างกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมคือเป็นกลุ่มที่มีบัตรเป
2: ็
1: นสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวรัฐจะช่วยท่านเองตั้งแต่1มิถุนายนเนี่ยจะมีการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมที่ท่านได้ในบัตรเนี่ย300บาทเพิ่มอีก700บาทรวมเป็นเดือนนึงเนี่ยท่านจะได้วงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทนะครับระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือเดือนละ 1,000 บาทนะตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็กันยายน69นะครับท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมรอเงินเข้าบัตรได้เลยแล้วก็เอาไปใช้จ่ายในร้านธงฟ้าส่วนอีกกลุ่มที่จะต้องทำเนี่ยคือกลุ่มที่นอกเหนือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: คือกลุ่มอย่างเรา
1: ใช่กลุ่มอย่างเราซึ่งมีอายุ18ปีขึ้นไปด้วยในครั้งนี้ครั้งก่อนเนี่ยคนละครึ่งจะเป็น16ปีขึ้นไปแต่อันนี้จะต้องเป็น18ปีขึ้นไปแล้วก็มีถ้าใครที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพัดมาก่อนก็เข้าไปที่แอปเป่าตังในวันที่25นะเข้าไปในแอปเป่าตังก็จะเจอโลโก้ที่เป็นเขียนว่าคนละครึ่งพัดนะครับเอ้ย
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: เออนะครับแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปก็จะบอกว่าเดี๋ยวท่านเดี๋ยวรอตัวนี้นั่นท่านจะได้รับสิทธิ์หรือถ้าท่านกดทันมันก็จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์เพราะว่าท่านได้ร่วมโครงการนี้ไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าท่านใดที่ไม่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสมาก่อนท่านไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสปุ๊บจะขึ้นว่าให้รอผลประมาณ3วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไม่ได้แต่ถ้าท่านกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นว่าถ้าสมมติถ้าท่านไม่เข้าเกณฑ์มันก็จะขึ้นแจ้งว่าไม่เข้าเกณฑ
2: ์
1: เช่นท่านอาจจะยังอายุไม่ถึง18หรือท่านอาจจะไปอยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการเป็นต้น
2: ก็สิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อน
1: ใช่นะครับซึ่งของกลุ่มบุคคลที่นอกเหนือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐจะช่วย60เราจ่ายเอง40นะครับแล้วก็เดือนละ 1,000 บาทเหมือนกันรวมแล้วเป็น 4,000 บาทแต่ใช้จ่ายเนี่ยวันนึงใช้จ่ายได้สูงสุดคือ200บาทต่อวันนะครับซึ่งเรื่องนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวพอลงทะเบียนปุ๊บก็กังวลว่าเอ้ยระบบมันจะแบบ
2: จะล
1: ่มไหมซึ่งเราลุ้นนะเราก็เราลุ้นจะหมุนติ้วๆไหมแต่ว่าเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลเองท่านก็บอกนะครับว่าการที่จะลงทะเบียนผ่านเป๋าตังเนี่ยในวันที่25นี้เนี่ยนะครับทางธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าเขาเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะแบบนี้หลายครั้งแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็คิดว่าการลงทะเบียน5วันเนี่ย 25-29 พฤษภาจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนท่านว่าอย่างนี
2: ้
1: นะครับแล้วก็วันนี้เองท่านก็มีโอกาสในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็ผลักดันเรื่องประวัติอาชญากรรมเป็นวาระเร่งด่วนด้วยหรือไม่เนื่องจากว่ารัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเรื่องนี้อยู่ท่านพระดอนก็บอกว่าการประชุมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของรายละเอียดเนื้อหาสาระอะไรแต่เป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยผลักดันอยู่โดยเฉพาะกระทรวงดีอีนะครับก็เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารซึ่งท่านนายกเองก็เคยเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ยังไงเดี๋ยวเตรียมตัวกันนะสำหรับวันจันทร์นะคะอ
1: ย่าลืมแอปถ้าตอนนี้ยังไม่มีแอปก็ไปโหลดแอปได้เลย
2: หรือใครที่แอปจะต้องอัปเดตนะคะก็อัปเดตเอาไว้ให้เรียบร้อยวันจันทร์ช่วง6โมงเช้าเนาะ
1: 6โมงเช้า
2: 6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะคาดว่าวันแรกก็น่าจะเสร็จเต็มแล้วเนาะหรืออาจจะไปอีกวันที่2เช้าๆอีกก็อาจจะต้องดู
1: เพราะว่าอันนี้ได้30ล้านสิทธิ์นะของในส่วนของกลุ่มที่นอกเหนือบัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะมีประมาณ13ล้านกว่าสิทธิ
2: ์ค่ะ
1: นะเดี๋ยวต้องรอดูกันก็เดี๋ยวจะต้องตั้งเวลาไว้เหมือนกันแหละ
2: ถูกต้องต้องตื่นมาเลยนะวันจันทร์นะคะสำหรับท่านนะแล้วก็ไปดูในเรื่องของทางกระทรวงคมนาคมนะคะโดยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะท่านก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบศาสนกิจระหว่างการเดินทางค่ะห่วงใยพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะมีการสั่งการด่วนให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยดัดแปลงตู้ละหมาดค่ะพ่วงให้บริการบนขบวนรถสายใต้นะคะเพื่อที่จะได้รองรับเทศกาลวันอีดิลอัฎฮานะคะชูวิสัยทัศน์ในการเดินทางที่ครอบคลุมแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดในทุกศาสนาซึ่งเริ่มให้บริการแล้ววันนี้นะคะเป็นต้นไปก็ท่านบอกด้วยความห่วงใยแล้วก็เข้าใจถึงวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลนะคะท่านก็มีข้อสั่งการให้ทางการรถไฟเนี่ยเร่งดัดแปลงตู้โดยสารเพื่อที่จะได้จัดทำเป็นตู้ละหมาดโดยเฉพาะเลยซึ่งก็มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนานะคะให้พี่น้องชาวไทย มุสลิมสามารถประกอบศาสนกิจบนขบวนรถไฟได้อย่างสมบูรณ์แบบสะดวกสบายแล้วก็ถูกต้องตามหลักศาสนาด้วยพร้อมกันนี้ค่ะก็กำชับให้ทางการรถไฟนะคะหนักแน่นหนักกำชับอย่างหนักแน่นเลยเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยนะคะให้ทุกฝ่ายเนี่ยตรวจสอบความพร้อมของขบวนรถนะคะอุปกรณ์ต่างๆต้องตรวจสอบให้เข้มงวดจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังผ่านระบบกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV นะคะทั้งในสถานีบนขบวนรถทั่วประเทศพร้อมกับบูรณาการร่วมกับ

0: ั้นผนังเป็นสัดส่วนจำนวน4ห้องนะคะแยกห้องสำหรับชายหญิงอย่างชัดเจนพร้อมกับจัดพื้นที่ชำระล้างความสะอาดก็คือสถานที่อาบน้ำละหมาดนะคะเพื่อให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติค่ะโดยตู้ละหมาดดังกล่าวเนี่ยจะถูกนำไปพ่วงให้บริการกับขบวนรถเร็วนะคะที่171/172กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัตแล้วก็ขบวนรถเร็วที่169/170ค่ะกรุงเทพอภิวัตยะลาและกรุงเทพอภิวัตนะคะก็มีการสำรองที่นั่งด้วยนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในขบวนรถไฟชั้น3ก็คือสะท้อนถึงเรื่องของทุกๆศาสนาเนี่ยเท่าเทียมกันนะคะสำหรับการดูแลของทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็ซึ่งสำหรับวันอีดิวาทาเนี่ยคือเป็นเทศกาลใหญ่สำหรับชาวมุสลิมโลกเลยนะคะซึ่งจะเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินอิสลามนะคะเป็นมีความหมายลึกซึ้งเกี่ยวกับการเสียสละแล้วก็ความศรัทธาซึ่งจะเป็นวันที่ชาวมุสลิมเนี่ยจะรวมตัวการเฉลิมฉลองแล้วก็แบ่งปันความสุขค่ะซึ่งการเพิ่มตู้ละหมาดในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนของขวัญที่แสดงถึงความใส่ใจจากภาครัฐสู่ภาคประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นการความห่วงใยเนอะจากทางกระทรวงคมนาคมด้วยแล้วก็แน่นอนแหละว่าเท่าเทียมกันทุกๆศาสนาด้วยนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นการเดินทางเหมือนกันแต่เป็นการเดินทางแบบว่าอาจจะเป็นแบบทั้งส่งคนส่งสิ่งของต่างๆนานาคือกลุ่มของไรเดอร์ล่าสุดวันนี้เองเขามีข่าวออกมาจากทางรัฐบาลจากทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์นะครับท่านบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลเขาทราบถึงข้อร้องเรียนของผู้ที่ทำงานในกลุ่มของไรเดอร์เนี่ยแหละที่มีการร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มเขาเรียกเป็นชื่อสหพันธ์แบบนี้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ทั้งส่งอาหารส่งพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงบนท้องถนนนะแล้วก็ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานแบบว่าเท่าเทีย
0: ม
1: เพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายเลยทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเนี่ยมีสถานะเป็นเพียงแค่แบบผู้รับจ้างอิสระนะครับแล้วก็ขาดการคุ้มครองในเรื่องของข้อคุ้มครองตามกฎหมายต่างๆนานาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์อะไรได้พอเวลาเกิดอุบัติเหตุเนาะล่าสุดเองทางกระทรวงแรงงานเขามีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจครับแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยให้ตัวแทนไรเดอร์เนี่ยแล้วก็ภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อที่จะรับฟังเสียงสะท้อนที่แท้จริงของคนทำงานโดยคณะทำงานเนี่ยจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานในกลุ่มแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ละประเภทเนี่ยจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมยังไงบ้างนะครับซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนี่ยก็จะมีการปรับแก้กฎหมายเพื่อที่จะปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นนะครับแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเต็มที่เนอะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ตั้งเป้าว่าจากนี้ภายใน1ปีน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็จะต้องเริ่มให้เห็นผลออกมาเป็นรูปธรรมเป็นการยกระดับเรื่องของชีวิตของแรงงานกลุ่มของไรเดอร์ด้วย
0: ค่ะก็ต้องดูแลสิทธิ์ให้ครอบคลุมนะคะทุกกลุ่มอาชีพนะถือเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับมุนตามวันค่ะ
1: ครับ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26 องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศ

0: งดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
2: ครับ15นาฬิกากับอีก32นาทีนะครับกลับมาสู่หมุนตามวันวันนี้ต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามทั้งเรื่องของข่าวสารรวมไปถึงเรื่องของงานกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบภูมิภาคที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
1: เสียงจริงจากพื้นที่
3: ค่ะสิ่งจริงจากพื้นที่วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของจังหวัดสตูลค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากทางคุณคณิตคงช่วยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในประเด็นเรื่องของการเชิญชวนเที่ยวงานประจำปีแล้วก็งานกาชาดจังหวัดสตูลปี2569นะคะสตูลสมายเติมสุขที่สตูลนะคะตอนนี้นะคะ
2: ซึ่งต้องบอกว่างานกาชาดเนี่ยน่าสนใจในทุกๆปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ละที่เองเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเรื่องของงานกาชาดกันอย่างต่อเนื่อง
3: ถูกต้อง
2: นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันพากันไปที่สตูลจริงๆต้องบอกว่าอย่างของงานกาชาดที่กทมที่กรุงเทพเองก็จะอยู่ในช่วงแบบธันวาอันนี้ก็จะงานกาชาดใหญ่นะครับแต่ว่าตอนในแต่ละจังหวัดเองเขาจะมีการจัดงานกาชาดที่แต่ละพื้นที่ที่ไม่ตรงกันนะอย่างของระนองตอนนั้นผมอยู่ระนองไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงไหนน่าจะธันวาเหมือนกันหรือถ้าจะคับคายคับคานะแต่ว่าก็ไปร่วมกิจกรรมบ่อยอยู่เหมือนกันคือระนองจะมีความพิเศษอย่างนึงคือฝนจะตกบ่อยพอฝนตกบ่อยเวลาจะจัดงานกลางแจ้งอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องคืออาจจะต้องดูสภาพอากาศนิดนึงอะไรแบบนี
3: ้
2: นะครับผมแต่ว่าคนระนองก็ไม่ท้อนะในการจัดงานอ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไประยองอ่ะไประนองไปสตูลไปหลายที่เลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันคือที่พะเยาพาไปขึ้นเหนือหน่อยละกันเพราะว่าเขามีงานใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเป็น8เต็งเขาเรียกอย่างนี้ไหมประเพณี8เต็งคำเหนือเด้อ
3: ค่ะเดี๋ยวต้องให้ผู้สื่อข่าวอธิบายว่า8เพลงนี่คือแปลว่าอะไรนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณประมวลอุปกิจค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทพะเยานะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณประมวลคะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณอนุคุณปริศาครับ
2: ค่ะ
3: คุณประมวลคะอยากให้เล่าความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้หน่อยค่ะเป็นงานพะเยาจัดใหญ่ประเพณี8เพลงไหว้สาพระเจ้าตนหลวงความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะสำหรับงานนี้
4: ครับต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งที่จริงชื่อเต็มๆก็คืองานประเพณี8เป็งไหว้ฟ้าปู่จาพระเจ้าตนหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของชาวพะเยาที่จัดขึ้นเพื่อสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับโดยคำว่า8เป็งเนี่ยหมายถึงวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินล้านนานะครับซึ่งสะท้อนถึงแรงศรัทธาและก็ความสามัคคีของชุมชนนะครับซึ่งที่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั่นก็คือพระเจ้าตนหลวงนะครับที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดศรีคมคำพระรามหลวงนะครับก็เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาก็ว่าได้ครับสร้างขึ้นราวเมื่อปีพุทธศักราช2034โดยพญาเมืองตื้อนะครับเจ้าเมืองพะเยาตามตำนานเขาก็เล่ามานะครับว่าการเริ่มโยนหินถมพื้นที่ก่อสร้างวันแรกก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ก็คือเดือนเป็งนั่นเองนะฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของประเพณี8เป็งครับ
3: ค่ะค่ะถือเป็นศูนย์รว
2: ม
3: จิตใจนะคะของชาวพะเยาแล้วกิจกรรมภายในงานของปีนี้ล่ะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าติดตามบ้างคะ
4: ครับผมก็กิจกรรมในปีนี้งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่25ถึง31พฤษภาคมนะครับโดยวันที่25ก็จะมีเขาเรียกว่าพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากกวานพะเยาครับแล้วก็จะมีพอเราอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาเราก็จะมีการตั้งขบวนนะครับแห่เครื่องสักการะของจังหวัดรวมถึงขบวนแห่เครื่องสักการะทั้ง9อำเภอนะครับจากบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองริมกว้านพะเยาก็จะเดินมายังวัดศรีพรมคำก็ประมาณไม่เกิน5กิโลเมตรได้ครับไม่เกินตรงนี้ครับผมหลังจากนั้น นะฮะก็จะมีพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระเจ้าตนหลวงนะครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป่งอย่างเป็นทางการก็ประมาณเวลา5 โมงครึ่ง6 โมงของเย็นวันจันทร์นี้นะครับ
2: ครับ
4: แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มกิจกรรมไปเรื่อยๆจนถึงพุ่มก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงไลท์แอนด์ซาวด์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะเขาจะมีเขาเรียกว่างานตลาดนัดนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมดูข้อมูลแป๊บหนึ่ง
3: ค่ะเอาน่าสนใจนะ
2: น่าสนใจนะมีการแสดงสีเสียงด้วยแล้วก็
3: เยอะแยะมากมายเลย
4: ครับเป็นงานตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญานะครับก็ชมชิมช็อปตลาดโบราณแล้วก็เชิญชวนให้ผู้ที่ร่วมงานเนี่ยได้สวมชุดไทยหรือว่าชุดพื้นเมืองมาเดินแอวตลาดกันนะฮะภายในบริเวณลานขวงแก้ววัฒนธรรมภายในวัดศรีโคมคำด้วยแล้วก็จะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์เนี้ยเวลา6 โมงเย็นครับผมหลังจากเปิดวันอาทิตย์แล้ววันต่อๆไปเขาก็จะเริ่มตลาดนัดตรงนี้เวลา10 โมงเป็นต้นไปของทุกวันจนถึงวันที่31เลยครับผม
2: คือจัดยาวกันไปตั้งแต่อาทิตย์นี้ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับในแต่ละวันอย่างของวันจันทร์เนี่ยจะมีอย่างพิธีอย่างมีพิธีขบวนแห่หรืออะไรแบบนี้คือในช่วงวันจันทร์ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: แล้วหลังจาก
4: พิธีเปิดครับผม
2: แล้วหลังจากนั้นมีอะไรให้ได้ติดตามบ้างไหมครับหมายถึงหลังจากเช่นวันอังคารจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยครับ
3: ค่ะ
4: ครับก็ถ้าวันหลังจากวันพิธีเปิดก็จะมีกิจกรรมที่เราสามารถไปทําบุญส่งน้ำนะครับพระเจ้าตนหลวงร่วมทําบุญสร้างทานบารมีนะครับก็จะมีสวดมนต์เย็นนะเจริญจิตตภาวนาแล้วก็มีกิจกรรมก็คือตลาดนัดด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่เวลา10 โมงเป็นต้นไปแล้วก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็ทุกเย็นครับจะมีฟรีคอนเสิร์ต อย่างท่านดังๆก็คุณลำไยไหทองคำนะครับวันที่18นะครับวันที่30ก็จะเป็นคุณเวียงนฤมลอะไรที่เป็นต้นนะครับใช่ครับ
3: ก็ถือว่าเป็น
2: กิจกรรมที่อยากไปดูคุณลำไยไหทองคำ
3: คุณอานนท์แอบเต้นอยู่ข้างล่าง
2: คืออยากไปดูนะครับจริงๆอย่างของเห็นว่ามีตลาดที่ว่ามีตลาดทุกวันเนี่ยครับของดีของพะเยาที่สมมุติว่าคนนอกพื้นที่ที่เขาไปพะเยาเนี่ยครับต้องซื้อรับประทานหรือว่าซื้อกลับไปมีอะไรบ้างครับ
4: โอ้ตอนนี้ลิ้นจี่น่าจะขายดีมากครับลิ้นจี่พันหงหวยพันจักรพรรดินะฮะตอนนี้ที่ได้เชิญชวนผู้บริโภคมาซื้อกันเนี่ยก็คือช่วงนี้เดือนพฤษภาคมเป็นช่วงของหน้าลิ้นจี่เลยครับของพะเยา
3: ค่ะแล้วอาหารเหนืออื่นๆล่ะคะคุณประมวลพอมีแนะนำไหมคะ
4: อาหารเหนือก็ถ้าขึ้นชื่ออย่างของพะเยาก็จะเป็นปลาส้มพวกเมนูปลาส้มอะไรเงี้ยนะฮะปลานิลจักวาน
2: คร
4: ับเมนูปลาต่างๆครับก็จะขึ้นชื่อของพะเยาครับ
2: ค่ะในพะเยาตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับเหมาะกับการเดินช็อปตลาดไหมครับ
3: ค่ะ
4: ครับอย่างวันนี้ก็มีฝนตกลงมาโปรยปรายบ้างครับผมแล้วก็หยุดไปแล้วอะไรเงี้ยฮะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ครับคือช่วงเช้าบางครั้งจะมืดครึ้มแล้วก็สายสายมาก็อยากมีแดดร้อน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: พอหลังจากบ่ายสองบ่ายสามเนี้ยก็อาจจะมีฝนลงมา
2: ครับ
4: แล้วก็หยุดไปครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็บางวันถ้าหากเราติดตามสภาพอากาศเนี่ยก
2: ็
4: จะมีฝนบางพื้นที่ก็คือบางที่ตกบางที่ไม่ตกครับคือตกไม่ทั่วฟ้าครับผ
3: ม
4: ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมพูดถึงวันที่31เนาะที่เป็นวันวิสาขบูชา
3: ครับ
4: นี่ครับใช่คือที่วัดเขาก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชาก็จะมีพิธีเวียนเทียนแล้วก็จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานะครับ1 ล้านดวงประทีปแห่งศรัทธา1 ล้านความดีสืบสารมหาบารมีวิสาขบูชาโลกด้วยครับผมในคืนวันนั้น
3: ต้องสวยงามมากเลยนะคะสำหรับวันที่31บูชาวิสาขบูชานะคะ
4: ใช่ใช
3: ่ค่ะคุณประมวลคะนอกจากเราจะไปเที่ยวงานนี้แล้วมีที่เที่ยวที่ไหนแนะนำไหมคะสำหรับที่จังหวัดพะเยาน
4: อกจากงานขององานแปดเพลงแล้วเนาะก็ยังมีหลักๆก็ใครที่มาก็นึกถึงกวนพะเยาก่อนเป็นอันดับแรกใช่ฮะก็กวนพะเยานี่ก็ให้เดี๋ยวนี้เขามีตลาดเขาเรียกว่าตลาด นักที่เข้ามาจากแถวกว้านพะเยาด้วยในตอนเย็น
2: ครับ
4: ใช่ครับ
2: เหมือนฟิลถนนคนเดินงี้เหรอครับ
4: ใช่ๆใช่ครับผมก็จะมีฝั่งที่เป็นตลาดถนนคนเดิน
2: ครับ
4: ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นติดกว้านพะเยาอะไรเงี้ยเราสามารถเดินข้ามไปกันได้ครับไม่ไกล
3: ค่ะ
4: ใช
3: ่
4: ครับ
3: ก็ครบถ้วนนะสำหรับจังหวัดพะเยานะคะมีทั้งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยสงบสวยงามแล้วก็เหมาะเหมือนกันนะสำหรับช่วงหน้าฝนเนาะอากาศเย็น
2: ๆตกแต่ตกไม่หนักใช่ไหมครับคุณประมวลยังเดินได้นะ
4: ไม่หนักครับช่วงนี้ไม่หนักครับใช่ครับคือพายุยังไม่เข้าพูดว่าอย่างนั้นก็ได้คร
2: ับเออน่าเที่ยวนะ
3: ใช
4: ่
2: นะครับคุณ
4: ก็เชิญชวน
2: ครับเน้นย้ำเชิญชวนกันอีกทีนึงครับ
4: ครับผมก็เชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะฮะมาใครที่ว่างๆสุดสัปดาห์นี้ก็มาเที่ยวงานประเพณีแปดเปงไหว้สาปูชาพระเจ้าตนหลวงที่จังหวัดพะเยากันได้นะครับตั้งแต่วันนี้เขาก็มีอาหารอะไรเงี้ยต้องมาขายกันแล้วนะชิมมาช็อปอะไรกันได้ครับแจกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเชิญชวนด้วยแล้วก็วันที่31ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนอย่างที่ผมบอกไปเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกอีกครับผม
3: น่าสนใจมาก
4: มีหลากหลายกิจกรรมให้ได้มาสัมผัสที่จังหวัดพะเยากันนะฮะเชิญชวนกันนะครับ
2: ครับผมหยุดยาวด้วยเนอะก็มาเที่ยวพะเยากันได้ด้วยนะครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณประมวลอุปกิจนะครับผู้สื่อข่าวจากสพพะเยานะครับขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้มีเวียนเทียนทางน้ำด้วย
3: ซึ่งเอาจริงๆมันน่าจะเป็นบรรยากาศที่สงบพร้อมกับซึมซับความพระพุทธศาสนาเนาะแล้วก็เรื่องของความสวยงามทัศนียภาพอะไรต่างๆแล้วก็อากาศถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าปักหมุดไปมากๆสำหรับภาคเหนือนะคะ
2: ครับก็ไปเที่ยวกันได้ก็เห็นว่าตั้งแต่วันนี้แม่ค้าคือจริงๆอ่ะงานมีวันอาทิตย์และวันแรกแต่ว่าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายก็คือเป็นประมาณนี้แหละเหมือนแต่ละที่เป็นปกติคือรีบมาตั้งแล้วแหละแล้วก็ขายแล้วนะ
3: ซึ่งก็ดีกับคนในพื้นที่นะเวลาหาอะไรกินเนี่ยก็คือง่ายพอเห็นมีกิจกรรมมีงานอะไรแบบนี้แล้วเราก
2: ็
3: สามารถไปเดินไปช้อปไปอะไรกันได้นะคะของกินของใช้อะไรต่างๆนะก็น่าสนใจมากสำหรับงานนี้นะคะที่จังหวัดพะเยาเมื่อสักครู่ติดค้างกันไว้สำหรับที่จังหวัดสตูลนะคะ
2: พาไปเที่ยวงานกาชาดสตูลกันหน่อยตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยอยู่ในสายกับเราแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานกาชาดกันสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับท่านครับคุณอานนท์กับคุณปริศยาใช่ไหมครับ
3: ปริศราค่ะท่านคะ
5: ปริศราครับครับ
2: ท่านว่าเป็นยังไงบ้างครับที่งานประจำปีกาชาดจังหวัดสตูลถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดด้วยปีนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะ
5: ครับปีนี้ก็จังหวัดสตูลของเรานะครับร่วมกับเรากาชาดจังหวัดสตูลเราจะจัดงานประจำปีและงานกาชาดนะครับเราใช้ชื่อว่าสตูลสมายเติมสุขที่สตูลนะครับเราจัดระหว่างวันที่23ถึงวันที่1มิถุนายนนะครับที่สนามบินเก่าของจังหวัดสตูลนะครับก็อยากจะนำเรียนว่าปีนี้คึกคักมากเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเนื่องจากว่าปีนี้รางวัลกาชาดของเรานะครับรางวัลที่1เราให้รถToyota Fortuner ครับเลยเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็นโยบายของรัฐบาลด้วยตอบสนองนโยบายรัฐบาลโดยรางวัลที่2เราเป็นรถยนต์นะครับรถไฟฟ้านะครับจาคู5 EV นะครับจำนวน1คันเช่นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็นอกจากนั้นนะครับนอกจากเราจัดงานกาชาดแล้วเราจัดมหกรรมของดีวิถีสตอยนะครับเราต้องการที่จะเอาสินค้าของพี่น้องประชาชนมาจำหน่ายในงานกาชาดด้วยครับผม
3: ค่ะท่านผู้ว่าคะสำหรับแนวคิดในการจัดงานปีนี้มาภายใต้แนวคิดอะไรคะ
5: ใช้แนวคิดว่าสตูลสมัยเติมสุขที่สตูลนะครับเนื่องจากว่านำเรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับเนื่องจากว่าปลายปีที่แล้วจังหวัดสตูลของเราเกิดอุทกภัยหนักมากการน้ำท่วมหนักมากเลยปีนี้เพื่อจะเติมสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสตูลเราเลยใช้ชื่อว่าสตูลสมัยเติมสุขที่สตูลนะครับ
3: ก็คือจัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมคะแล้วก
5: ็กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับเรารวบรวมเข้ากับสภากาชาดของเรานะครับที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลเพื่อที่จะ เอาเงินดังกล่าวนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ลำบากนะครับหรือว่าประสบอุทกภัยนะครับที่มีความเดือดร้อนเราก็เอาเงินพวกนี้นะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเบื้องต้นก่อนนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการเติมความสุขให้กับพี่น้องชาวสตูลด้วยหลังจากที่ประสบเรื่องของอุทกภัยกันไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
5: ครับผม
2: ท่านผู้ว่าครับทีนี้สมมติว่าถ้าอยากจะได้รางวัลใหญ่ที่ท่านผู้ว่าบอกไปเมื่อสักครู่ต้องทำอย่างไรบ้างครับท่านครับ
5: ครับก็ตอนนี้เรามีจำหน่ายสลากกาชาดนะครับก็ฉบับละ100บาทนะครับแต่ว่าเราพิมพ์ทั้งหมด 50,000 ฉบับแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่ถึง 10,000 แล้วนะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าเรามีขายอยู่ที่ฮานกาชาดของเรานะครับที่เรียกว่าเรามีร้านนาวากาชาดนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนาวากาชาดเราขายสลากกาชาดด้วยฉบับละ100บาทตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง 10,000 ฉบับแล้วนะครับก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าพี่น้องที่สนใจนะครับมาซื้อที่หน้างานได้เลยครับ
3: ค่ะท่านผู้ว่าคะสำหรับงานนี้เนี่ยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะจัดขึ้นที่ไหนนะคะ
5: เริ่มวันพรุ่งนี้นะครับวันที่23พฤษภาคม2569นะครับเราเปิดทานเวลา 20:00 นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีของจังหวัดสตูลนะครับท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็วันสุดท้ายนะครับในวันที่1มิถุนายน2569นะครับวันปิดนะครับเราก็จะออกเรียกว่าหมุนนะครับหมุนสลากกาชาดกันว่าใครได้รางวัลที่1ได้หมายเลขอะไรนะครับตั้งแต่เวลา 20:00 เป็นต้นไปนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเรียนนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับ คนจังหวัดสตูลหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงครับมาเที่ยวกันแล้วก็ลุ้นรางวัลกันนะครับ
2: ท่านผู้ว่าครับมีเรื่องของการจัดแสดงคอนเสิร์ตด้วยหรือว่ามีศิลปินท่านอื่นๆมาด้วยไหมครับท่านครับ
5: มีครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนของเรานะครับได้มีความสุขมาร่วมฮานกาชาดแล้วนะครับมาดูคอนเสิร์ตครับเช่นมีเบาวีนะครับนักร้องอีกหลายท่านนะครับที่อยากจะนำเรียนนะว่าส่วนใหญ่นะครับผมบอกกับทางทีมงานทั้งหมดว่าอยากจะให้ศิลปินของในพื้นที่ของเราเองนะครับเช่นวงกวนลาบลาเองคนพื้นที่สตูลของเราร้องเพลงศิลร้องเพลงพื้นเมืองของเรานะครับนอกอย่างนั้นนะครับผมอยากจะนำเรียนนะครับผมเอาทูบีนัมเบอร์วันมาแสดงด้วยนะครับการประกวดทูบีนัมเบอร์วันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะครับของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะให้เขามีส่วนร่วมในการจัดงานดังกล่าวครับ
3: ค่ะท่านผู้ว่าคะแล้วเรื่องของความปลอดภัยล่ะคะรถราอะไรยังไงที่จอดรถเตรียมการไว้ยังไงบ้างคะ
5: ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับเราให้เดินรถเส้นทางเดียวนะครับเข้าเส้นทางเดียวเข้าทางหน้าวัดหน้าเมืองนะครับแล้วก็มีลูกศรที่ชัดเจนนะครับเวลาทางออกก็มีที่จอดรถไว้แยกเป็น2ประเภทแยกกลุ่มรถจักรยานกลุ่มนึงแล้วก็รถยนต์4ล้อก็อีกกลุ่มนึงแยกกันให้ชัดเจนแล้วก็มีป้ายบอกไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องความปลอดภัยผมให้ทางตำรวจนะครับทางอสทางอปปรนะครับเรามี walk through เข้ามานะครับที่สามารถที่จะตรวจค้นอาวุธให้เข้ามาแล้วก็ทุกคนมาเดินงานมาเที่ยวงานได้อย่างปลอดภัยครับผม
3: ค่ะฟังจากน้ำเสียงท่านผู้ว่าเนี่ยพ่อเมืองเนี่ยบอกเลยว่างานนี้ได้เติมสุขที่สตูลแน่นอนเลย
5: ครับผมครับ
2: ท่านผู้ว่าอยากให้เพิ่มเติมเรื่องของกินของเด็ดของสตูลสักนิดนึงครับสมมติว่าถ้าผมจะบินลงไปเนี่ยผมควรซื้ออะไรดีครับ
5: โอ้ของกินตอนนี้ผมอยากจะแนะนำนะครับว่าตอนนี้เรามีจำปาดะเริ่มออกแล้วนะครับแล้วก็จำปาดะก็เป็นของดีเป็นผลไม้ GI ของจังหวัดสตูลของเราแล้วก็สิ่งสำคัญตอนนี้ที่ออกมาคือกระท้อนนาปริกนะครับเป็นผลไม้ของเราผมเลยเอาทางผู้ประกอบการโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับ50ร้านเนี่ยเป็นสินค้าในพื้นเมืองทั้งหมดในของจังหวัดสตูลทั้งหมดมีทั้งอาหารมีทั้งผลไม้ต่างๆในพวกนี้โดยเฉพาะผมจะให้ทางพี่น้องนะครับกลุ่มเกษตรกรมาขายเองนะครับแล้วไม่คิดไม่เก็บตังค์เลยนะครับไม่มีว่าให้เก็บตังค์ร้านแต่ละร้านเท่าไหร่เนี่ยมาให้พี่น้องเกษตรกรเอาผลผลิตมาขายในงานของเราครับ
3: ดีจังเลยค่ะท่านผู้ว่าค่ะ ก็ถือได้ว่าเติมสุขให้กับทั้งคนที่จะได้ไปเที่ยวงานแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าภายในจังหวัดด้วยนะคะ
5: คร
3: ับ ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปเที่ยวงานและที่จังหวัดสตูลหน่อยค่ะ
5: ครับอย่าลืมนะครับว่าวันที่23พฤษภาคม2569ถึงวันที่1มิถุนายน2569นะครับพี่น้องชาวจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็พี่น้องจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันหยุดต่างๆนะครับท่านมาเลยนะครับมาเที่ยวงานประจำปีและก็งานกาชาดจังหวัดสตูลของเรานะครับสตูลสมายเติมสุขที่สตูลนะครับเรามาจับจ่ายใช้สอยกันแล้วก็มาร่วมงานกาชาดกันนะครับกาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาดงานทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราเอาเงินเข้ากาชาดเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราต่อไปครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับ
2: ได้ครับท่านครับขอบคุณนะครับท่านครับ
3: ขอบคุณค่ะ
5: ครับขอบคุณท่านพิธีกรทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับที่ให้โอกาสกับจังหวัดสตูลครับ
2: ยินดีครับท่านครับมีโอกาสเดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกครับท่านครับ
5: คร
2: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลครับนายคณิตคงช่วยโอ้ท่านพร้อมเต็มที่ในการต้อนรับทุกๆท่านเนอะ
3: มาเที่ยวงานกาชาดกันบอกเลยว่าพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยสำหรับที่จังหวัดสตูลนะคะ
2: ครับผมก็ไปกันได้23พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69นี้10วัน10คืนที่สนามบินกองทัพอากาศสตูลนะครับผมที่อำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลนี่แหละนะครับไหนๆก็ถือโอกาสในช่วงวันหยุดยาวหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจะไปไหนดีนะครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับมีงานโอ้เห็นผมเห็นเมื่อสักครู่เห็นคุณลำไยเขาไปที่ไปที่พะเยาเห็นว่าคุณเราม
3: ี
2: ที่สตูลด้วยก็คือที่งานกาชาดเนี่ยแหละเนี่ยมีคุณลำไยไหทองคำวันที่1มิถุนายนเหมือนกัน
3: ใครสะดวกสตูลก็สตูลใครสะดวกพะเยาก็พะเยาได้เลยสองที่
2: ถ้าใครอยากไปดูคุณลำไยนะครับรับงานเยอะเหมือนกันนะเลิศอยู่เหมือนกันอ่ะนะก็ไปเที่ยวกันได้ในเรื่องของงานกาชาดต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีไฮไลท์สำคัญมากมายเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ถือว่าสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสตูลด้วยนะครับ
3: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะวันนี้ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คุณสุรไทยเลิศเกษมนะคะท่านร่วมเฉลิมฉลองวันชาสากลค่ะในงาน Celebration of International Tea Day นะคะ2026ที่โรงแรมไฮเอทรีเจนซีกรุงเทพมหานครค่ะจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยนะคะซึ่งในการนี้ค่ะท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติในการร่วมประกอบพิธีจุดตะเกียงน้ำมันเปิดงานตามธรรมเนียมมงคลนะคะร่วมกับทางคณะผู้แทนทางการทูตจากหลากหลายประเทศค่ะเพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมิติวัฒนธรรมการเข้าร่วมในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยและมิตรประเทศค่ะโดยท่านอธิบดีนะคะท่านก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านชาซีลอนค่ะ
2: ครับ
3: ชาซีลอนคือถ้าใครเคยทานอ่ะนะก็เป็นชาอีกหนึ่งประเภทที่ต้องบอกว่ารสชาติเข้มข้นรสชาติดีเลยทีเดียวนะคะก็เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นมรดกทางปัญญาที่สำคัญของทางศรีลังกาด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณวิชยันติเอทิริสิงเหนะคะเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยค่ะท่านบอกการจัดงานครั้งนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะมุ่งเน้นเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวความทุ่มเทความยั่งยืนและขนบธรรมเนียมอันยาวนานของทางศรีลังกาค่ะสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่21พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาสากล นะคะเพื่อที่จะยกย่องคุณค่าของชาในการช่วยลดความยากจนและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะคือบางคนอาจจะมองว่าชาเนี่ยก็คือเป็นเครื่องดื่มแต่อาหารทุกๆอย่างเนี่ยมันมีเบื้องหลังเบื้องลึกที่มันสะท้อนถึงวัฒนธรรมต่างๆของแต่ละประเทศได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะ
2: จริงๆชาซีลอนเนี่ยของโปรดคือชอบเป็นคนชอบกินชาอะไรแบบนี้มากแต่ว่าจริงๆชาแบบต้นตำรับคือชาซีลอนที่แบบสีมันจะต้องแบบนึกออกไหมนะครับอ่ะจากอันนี้เป็นภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อีกหนึ่งภารกิจอันนี้เป็นของท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แมนซิริเขาเตรียมในเรื่องของการจัดครม.สัญจรที่สงขลาจะมีขึ้นต้นเดือนหน้าแล้วคือช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนปี69นี้นะครับซึ่งทางท่านรองอธิบดีพรพิทักษ์เองท่าน านก็ไปลงพื้นที่ที่หาดใหญ่สงขลาติดตามดูความคืบหน้าการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที
3: ่
2: หรือว่าครม.สัญจรนะครับ 8-9 มิถุนายนซึ่งก็พร้อมด้วยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นางมุจรินทร์ทองนวลนะครับแล้วก็มีคณะผู้บริหารต่างๆในสังกัดของสปท.6เนี่ยมาร่วมพูดคุยกันที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซ
3: ึ่
2: งท่านรองอธิบดีเองก็บอกว่าก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีนี่แหละในการที่จะลงพื้นที่ติดตามดูความคืบหน้าการจัดงานเพราะว่ามันมีทั้งเรื่องของห้องประชุมคณะรัฐมนตรีพื้นที่สนับสนุนต่างๆความพร้อมอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใช่ครับรวมไปถึงภารกิจหลักของทางกรมประชาสัมพันธ์คือเป็นเพรสเซนเตอร์เป็นศูนย์แถลงข่าวที่จะรองรับการแถลงข่าวของทีมคณะรัฐมนตรีแล้วก็โฆษกรัฐบาลด้วยรวมไปถึงศูนย์ปฏิบัติงานสื่อมวลชนที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้สื่อข่าวนะครับที่จะเข้ามาดูทั้งข้อมูลระบบสื่อสารต่างๆก็มีความพร้อมครับในการรองรับการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็นอกจากนี้การประชุมครม.สัญจรครั้งนี้เองก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้รวมไปถึงหลังจากที่เจอน้ำท่วมใหญ่ป
3: ี
2: ที่แล้วนะครับรวมไปถึงพร้อมที่จะต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้ง36คนซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการลงพื้นที
3: ่
2: ไปตามพื้นที่ต่างๆของสงขลาเองแล้วก็จังหวัดโดยรอบด้วยเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเข้าสู่ที่ประชุมด้วยนั่นเองนะครับ
3: แล้วก็แน่นอนนะคะทางทีมผู้ประกาศของเรานะคะคุณอานนท์เดี๋ยวเตรียมตัว
2: เตรียมตัวผมต้องลงไปหัดใหญ่ด้วยนะครับก็ไปเจอกับเพื่อนๆชาวหาดใหญ่ด้วย
3: เดี๋ยวยังไงถ้าตรงวันตรงเวลาทำหมุนตาบอลเดี๋ยวขออนุญาตโฟนอินเข้ารายการหน่อยนะคะเผื่อรายงานในพื้นที่นะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรอติดตามกันนะในช่วงวันที่มีครม.สัญจรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณอนนท์คือจะส่งผู้ดำเนินรายการลงพื้นที่เลยนะสำหรับครั้งนี้นะคะเดี๋ยวก็เตรียมตัวนะสำหรับครม.สัญจรซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับรัฐบาลในสมัยนี้ของทางท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่อาจจะต้องลงไปดูเนาะอย่างที่คุณอานนท์พูดก็คือเรื่องของอุทกภัย
2: ใช่ครับ
3: ครั้งใหญ
2: ่
3: ที่หาดใหญ่
2: ที่ผ่านมาใช่ครับ
3: ที่ที่แล้วเน
2: าะตอนนี้ 15:00 น.กับอีก 58 นาทีแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามจริงๆเราอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใน Facebook ต้องขออภัยจริง
3: ๆ
2: นะครับผมเวลาค่อนข้างกระชั้นนิดนึ
3: ง
2: แต่ว่าจะเต็มข่าวสารให้กับทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับทีมงานของหมุนตามวันวันนี้แล้วก็เรา2คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
6: ขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
7: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
8: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
9: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟสั่งการตำรวจคุมเข้ม71จุดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญ
11: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบชน.เปิดเผยว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในทุกระยะโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจและปรับปรุงสัญญาณเตือนกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวด้านนายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการรถไฟจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงเริ่มศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญพร้อมตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงยกระดับมาตรการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้น3ด้านมุ่งส่งเสริมการจำกัดพื้นที่กำจัดออกจากระบบนิเวศและส่งเสริมนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินเรื่องปลาหมอคางดำโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้ที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดพร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระบุไทยพร้อมยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมกันในภาวะที่โลกแบ่งขั้ว
12: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการดำเนินนโยบายการพูดเชิงรุกในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและมีขั้วอำนาจหลายขั้วว่าจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วโดยเฉพาะการร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในบทบาทเดียวกับไทยที่มีต้องการเลือกข้างในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมต่อฝรั่งเศสว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่ผู้ตามอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเฉพาะในขณะนี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงเปิดกว้างทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการแสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจและพึ่งพาได้และฝรั่งเศสก็เห็นถึงความจริงใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ไม่เคยหักหลังใครรวมถึงความสัมพันธ์ของไทยและฝรั่งเศสก็ดำเนินมายาวนานถึง340ปีและในปีนี้ยังเป็นปีที่170ของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอปากพนังอำเภอท่าศาลาอำเภอขนอมอำเภอถ้ำพนาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอชะอวดอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอร่อนพิบูลอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอพระพรหมอำเภอพิปูนอำเภอนพิตามอำเภอพรหมคีรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดตรังอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 16:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วเจอกันนะคะช่วง 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นพุธพฤหัสศุกร์นะคะเราเจอกันที่นี่ค่ะถ้าเกิดสมมุตินะปุ๊กบอกเลยแต่ปุ๊กไม่มีหนี้นะแต่ปุ๊กแอบกระซิบนะว่าถ้าปุ๊กมีหนี้นะคุณผู้ฟังรับรองได้เลยว่าหาตัวง่ายมากมาดักเจอหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยแต่ขอโทษครับใช้หมดแล้วครับไม่มีแล้วครับยกเว้นแต่จะกู้ใหม่นี่เราเล่นนะแต่คุณผู้ฟังคะเรื่องมีหนี้ปุ๊กว่าไม่มีปัญหานะปัญหามันจะอยู่ตรงไม่ใช้หนี้ล่ะค่ะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนใครที่รับฟังรายการอยู่แล้วมีหนี้แล้วมีความรู้สึกเฮ้ยหนี้ที่เรามีไม่ยุติธรรมนะอาจจะเป็นเรื่องของหนี้นอกระบบแล้วดอกเบี้ยโอ้โหร้อยละ20ต่อวันอะไรเงี้ยนะดอกลอยอะไรต่างๆนานาแล้วแบบกุ้มใจมากเครียดมากนะปุ๊กขอเชิญชวนเลยนะพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินนอกระบบเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการของเรา0817159551ถึง3ได้เลยนะฮะจะได้หาวิธีทางออกแก้ปัญหาด้วยกันหรือแม้แต่บางทีไม่ใช่หนี้นอกระบบนะฮะเป็นหนี้ในระบบแต่ว่าโอ้โหหลายเจ้าเหลือเกินนะไฟแนนซ์ก็มีธนาคารก็มีนู่นนี่นั่นก็มีไม่รู้จะทำยังไงก็โทรศัพท์มาปรึกษาได้นะฮะเราก็มีหน่วยงานภาคประชาสังคมนะฮะก็เป็นกลุ่มหมอหนี้นะหมอแก้หนี้ขอโทษทีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ใช่หมอหนี้หมอแก้หนี้ที่เขามีความเชี่ยวชาญนะฮะว่าเอ้ยแต่เราเป็นหนี้แบบนี้เราต้องทำยังไงนะที่จะสามารถที่จะใช้หนี้ได้หมดแล้วก็ลดนะหนี้สินดอกเบี้ยที่แบบโอ้โหอันนี้เหลือเชื่อนะคือมันเกินไปหรือเปล่านะฮะตรงนี้เราพร้อมเป็นสื่อกลางให้นะนอกเหนือจากเรื่องของหนี้สินแล้วนะฮะคุณผู้ฟังทุกร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคดีความแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไม่ได้รับความเป็นธรรมสาธารณูปโภคถนนหนทางไฟฟ้าประปาเรื่องของการไปใช้บริการของหน่วยงานภาครัฐนะฮะประกันสังคมบัตรทองนะฮะหรือว่าหน่วยงานต่างๆก็ตามนะฮะแล้วเจอปัญหาหรือไม่รู้สงสัยนะฮะเชิญชวนโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคะพร้อมกันนี้นะคะก็มีในส่วนของหมายเลข02ด้วยค่ะนะที่สถานีของเราก็คือ0227697117และ0227697921โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รับฟังรายการเราอยู่ทั่วประเทศไทยตอนนี้เหนือกลางออกตกอีสานใต้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้พร้อมเป็นสื่อกลางให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะไปที่สายของท่านผู้อำนวยการกองนโยบายระบบกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนในฐานะที่ท่านเป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็มีหลายคนสอบถามเข้ามาที่รายการของเรานะคะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านผู้ฟังคะเราก็ต้องเชิญมานะใครที่มีข้อมูลตรงนี้มาบอกเล่าพี่น้องประชาชนได้มาตอบคำถามที่พี่น้องประชาชนสนใจอยากรู้นะเราก็เลยเรียนเชิญท่านผอ.พงนครโพชากรให้เกียรติร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.พงนครท่านผู้ช่วยโฆษกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาช่วยกันตอบคำถามพอดีอย่างนี้ค่ะพี่พงนครมีคุณผู้ฟังรายการของเราหลายคนทีเดียวนะที่ท่านก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วท่านก็โทรศัพท์เข้ามาถามในรายการของเราบอกว่าเอ๊ก็เคยมีอยู่แล้วลงทะเบียนไปแล้วแต่เห็นบอกว่าให้ลงทะเบียนใหม่ใช่ไหมคะพี่พงนครคะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะอะไรบางท่านอยากทราบนะคะ
2: ได้ครับก็คือโครงการนี้มันเป็นโครงการหนึ่งในโครงการที่เราเรียกตัวใหญ่ว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของการบรรเทาภาระค่าครองชีพซึ่งเราไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ายังมีหลายสื่อที่เข้าใจว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจุดประสงค์หลักคือการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือการบรรเทาภาระค่าครองชีพมากกว่านะครับทีนี้ในไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2โครงการย่อยอันที่1ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับกับอันที่2เนี่ยก็คือ60 40ซึ่งเมื่อก่อนก็คือคนละครึ่งแหละแต่ด้วยความที่ภาครัฐเนี่ยจะมีสัดส่วนของการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเนี่ย60นะครับพี่น้องประชาชนก็ออกเองอีก40เพราะงั้นก็เลยปรับชื่อนิดนึงก็เป็น60 40นะครับเอาล่ะทีนี้เรามากลับมาที่ตรงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่มั้ยครับซึ่งขนาดนี้เรามีพี่น้องประชาชนที่เราดูแลผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย 13.18 ล้านคน
1: ค่ะ
2: นะครับตีกลมๆว่า 13.2 แล้วกันนะครับจะได
1: ้จำง่าย
2: ง่ายใช่ครับทีนี้พี่น้องประชาชนที่ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนเนี่ยท่านสามารถที่จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมนะครับเดิมเนี่ยท่านได้อยู่300ท
1: ุ
2: กเดือนถูกไหมครับ
1: ที
2: นี้เพิ่มอีก700ก็กลายเป็น 1,000นะครับ 1,000 เนี้ยท่านจะได้ตลอดระยะเวลา4เดือน
1: สี่เดือนนับจากเดือนไหนมิถุนาก
2: ร
1: กฎาสิงหากันยา
2: สี่เดือน
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเงินที่ท่านได้ไป 1,000 บาทเนี่ยท่านต้องใช้ให้หมดในเดือนนั้นนะครับท่านไม่สามารถสมทบไปเดือนถัดไปได้
1: ไม่มีปัญหาเรื่องใช้ให้หมดค่ะมากกว่านี้ก็ใช้หมด
2: อยู่แล้วใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่ใช้หมดค่ะท่านผอ.
2: ใช่ครับแล้วก็อย่างอื่นก็ยังมีนะครับเช่นพวกก๊าซสูงต้ม80บาทต่อ3เดือนค่าเดินทางสาธารณะ750บาทนะครับค่าไฟฟ้า315บาทต่อครัวเรือนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนพวกนี้ยังอยู่หมดเลยนะครับแต่ว่าภาครัฐเนี่ยเห็นว่าสถานการณ์ขนาดนี้รัฐจำเป็นจะต้องช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยได้เพิ่มอีก700บาทนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมีกำลังซื้อที่จะไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสินค้าจำเป็นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถวางแผนเป็นในระยะยาวได้เลยเพราะว่าผมเข้าใจว่าเงิน 1,000 บาทเนี่ยท่านสามารถซื้ออาจจะซื้อข้าวสารซื้อน้ำปลาซื้อต่างๆเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยยังใช้ไม่หมดหรอกครับแต่ว่าอาจจะวางแผนได้ว่าเราซื้อข้าวสารได้เท่าไหร่เราซื้อน้ำปลาได้เท่าไหร่เราซื้อผงซักฟอกสบู่แชมพูต่างๆได้เท่าไหร่ซึ่ง
1: เอามาตุนไว้ก็ได้
2: เก็บไว้ใช้ได้ค
1: ือ
2: มันไม่มีหมดอายุนะครับถ้าท่านไปซื้อปลากระป๋องมันอาจจะมีวันหมดอายุซื้อนมอาจจะมีวันหมดอายุแต่ถ้าท่านซื้อข้าวสารซื้อเครื่องใช้ในห้องน้ำต่างๆเนี่ยอายุการใช้งานมันยาวครับ
1: ท่านผอ.ครับพี่พงษ์นครครับปุ๊กมั่นใจเลยนะถึงแม้ว่าของบางอย่างมันจะหมดอายุหมายถึงของกินนะอาจจะหมดอายุเร็วกว่าของใช้แต่รับรองมาเราจะกินหมดก่อนมันหมดอายุแน่นอน
2: ใช่ครับทีนี้ท่านก็พี่น้องประชาชนที่ใช้วงเงินตรงนี้พูดง่ายก็คือว่าสามารถมีเงินเหลือไปซื้อสินค้าอย่างอื่นได้ถูกไหมครับเช่นสมมติว่าผมมีรายได้100บาทมีคนมาให้ผมเนี่ยใช้อีก20บาทแปลว่าผมก็สามารถประหยัดเงิน20บาทแล้วเอา20บาทเนี่ยผมไม่ทำอย่างอื่นได้อีกถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่
2: มันเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพในขณะเดียวกันก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเอาค่าใช้จ่ายที่เราประหยัดได้เนี่ยไปให้ค่าขนมลูกใช่ไหมครับให้ลูกเดินทางไปโรงเรียนซึ่งไอ้นี้มันก็สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้เลย
1: ค่ะและอีกประเด็นหนึ่งท่านผอ.พงษ์นครก็คือเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเกิดลุงป้านะไม่ได้มีไม่ได้สะดวกตรงนี้เนี่ยเราแนวทางแก้ปัญหาใช้วิธีไหนดีคะท่านผอ.ขา
2: ที่ไม่สะดวกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่ไม่สะดวกเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าตามหลักการที่เราเคยให้ไว้ก็คือว่าเราสามารถมอบอำนาจนะครับให้ลูกหลานเนี่ยสามารถไปซื้ สินค้าอะไรต่างๆแทนได
1: ้ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับตรงนี้ก็สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าก็เราก็คำนึงถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนนั่นแหละว่าถ้าเกิดเขาออกไปไม่ได้จะทำยังไงนะครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะถัดไปเนี่ยก็จะมีร้านค้าต่างๆเปิดมากขึ้นนะครับร้านค้าที่เป็นร้านทงฟ้ากระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องเข้าไปให้ทั่วถึงมากขึ้นครับ
1: ค่ะแล้วกรณีคนที่ลงทะเบียนใหม่นี่มีเหมือนกันใช่ไหมฮะท่าน
2: คือขณะนี้เนี่ยต้องขณะนี้เรายังยึด 13.2 ล้านคนไปก่อน
1: ของเก่าก่อนนะคะ
2: ของเก่าก่อนซึ่งพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยท่านก็จะวันที่1ต้นเดือนมิถุนายนท่านก็จะมีเงิน 1,000 บาทเนี่ยโผล่เข้าไปในวงเงินของท่านเลยท่านก็สามารถไปใช้ซื้อของได้เลยแต่ในกรณีที่จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าหลักการของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเคยพูดกันไว้ตั้งแต่สมัยปี2560 2561ที่เราทำแรกๆเลยครับเราอยากจะให้มีการลงทะเบียนทุกปีเพื่อตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับแต่ว่า อย่างเช่นข้อมูลล่าสุดที่พี่น้องประชาชน 13.2 ล้านคนใช้อยู่ทุกวันนี้ครับเป็นข้อมูลณปี2565
1: ค่ะ
2: ก็คือ4ปีมาแล้ว
1: งั้
2: นใน4ปีมาแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าความเคลื่อนไหวทางการเงินเนี่ยบางคนอาจจะโทษนะครับจนลงบางคนอาจจะรวยขึ้นบางคนอาจจะขายที่ขายทางไปแล้วบางคนอาจจะได้มรดกตกทอดมาเพราะฉะนั้น
1: มีความเปลี่ยนแปลงในฐานะเนาะ
2: ใช่ครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าในตอนลงทะเบียนรอบปี2565เนี่ยเราใช้เกณฑ์ครัวเรือนถูกไหมครับสมมตินะครับสมมติว่านายกอไก่มีภรรยาคือนางสาวขอไข่เนี่ยรวยมากเพราะฉะนั้นนายกอไก่ก็จะไม่มีสิทธิ์ในการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นหลักการใหม่นะครับก็คือว่าหลักการที่เราจะใช้รอบนี้ก็จะเป็นหลักการที่เราตั้งเอาไว้ว่าน่าจะเป็นหลักการที่ใช้สมัยปี2560ถ้าจะมีการคัดกรองรอบใหม่เนี่ยถ้าจะมีนะครับก็อาจจะกลับไปใช้เกณฑ์บุคคลซึ่งก็ทำให้การพิสูจน์ตรวจสอบเนี่ยง่ายกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลา4เดือนเนี่ยก็จะต้องรอว่าจะมีการลงทะเบียนใหม่ไหมเปิดเมื่อไหร่ต่างๆต้องรอการพิจารณาของคณะมนตรีครับซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ครับ
1: อ๋อค่ะแล้วถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่เขาฟังรายการวิทยุแห่งประเทศไทยขณะนี้ครับพี่พงษ์นครแล้วเขาเกิดสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้เรามีสายด่วนมีเบอร์โทรศัพท์อะไรที่ลุงป้าน้าอาโทรไปถามโทรไปคุยได้บ้างไหมคะเรารัฐบาลมีเปิดสายให้ข้อมูลตรงนี้ยังไงบ้าง
2: มีครับจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับก็อย่างเช่นกรมบัญชีกลางก็จะมีเบอร์กลางอยู่นะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลางเลยนะครับ
1: เบอร์อะไรพอจำได้ไหมครับพี
2: ่ก็จะมีเบอร์อยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาต
1: เปิดเลยครับเปิดมือถือไปด้วยคุยไปด้วยก็ได้ครับพี่แต่ว่าตอนนี้นะคะช่วงที่พี่กำลังเปิดมือถือหาเบอร์อยู่นี่คุณผู้ฟังใครมีคำถามก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขของเราได้นะคะ022769717นะคะหรือ022769721ได้ไม่ทราบว่าเบอร์กลางของผู้ที่จะช่วยตอบคำถามเรื่องนี้นี่เบอร์อะไรได้คะพี่พงษ์นครคะ
2: นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสักครู
1: ่ได้ครับพอดีอีกสายหนึ่งนะฮะที่ฝากคำถามมาไว้กับพี่พงษ์นครช่วงที่เปิดหาเบอร์โทรศัพท์ผู้ขออนุญาตเรียนคำถามไปด้วยเลยนะฮะมีป้าแมวค่ะพี่พงษ์นครป้าแมวนี่อายุ73ปีแล้วนะฮะป้าแมวบอกว่าไม่มีสมาร์ทโฟนจะทำยังไงดี
2: ไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆแล้วเนี่ยท่านสามารถไปลงทะเบียนที
1: ่
2: ที่ธนาคารได้นะครับเพราะว่าทางธนาคารก็จะสามารถอำนวยความสะดวกได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับก
1: ็
2: จะมีอยู่ด้วยกัน4ช่องทางนะครับอันที่1ก็เป็นศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโทร02-109-2345
1: โอ้เบอร์ดีนะฮะ02-109-2345แต่ต้องโทรวันเวลาราชการนะคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วก็ช่องทางที่2นะครับเป็น call center ของกรมบัญชีกลาง
1: ค่ะ
2: นะครับ02-270-6400
1: โอ้ค่ะนี
2: ่แล้วก็ช่องทางที่3นะครับ
1: ค่ะ
2: สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1: เยี่ยมเลยค่ะ
2: ครับ02-126-5800นะครับยังไม่พอครับยังมีอีกครับยังไม่หมดครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโทรนะครับ02-273-9020ต่อ3509และ3548
1: ค่ะ
2: นะครับเบอร์ช้ำๆเลยนะครับ4ช่องทางนะครับ
1: แต่ว่าต้องมีข้อมูลนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคือวันเวลาราชการเท่านั้นนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวโทรไปเจ้าหน้าที่ไม่รับเดี๋ยวมาบ่นน้อยใจไม่ได้นะคะวันเวลาราชการนะ
2: ใจร้อนเสาร์อาทิตย์ท่านสามารถเดินไปที่ธนาคาร
1: ตามห้าง
2: ไทยก็ได้นะครับใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงนะครับว่าท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี
1: ครับค่ะ
2: ค
1: เอาละนี่ก็คือคนที่สงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรไปตาม4หมายเลขนี้ได้หรือไม่งั้นก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยก็สามารถช่วยตอบคำถามได้ใช่ไหมถ้าเป็นธนาคารกรุงไทยส่วนมากจะได้หมดเลยไหมคะ
2: ใช่ครับแต่ว่าจากผมนี่อย่างนี้ครับว่าถ้าช่องทางทั้ง4ช่องเนี่ยถามเรื่องของการ ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือวงเงินที่ได้รับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากจะทราบเรื่องของการลงทะเบียนใหม่มีไหมเมื่อไหร่อะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะยังตอบไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าก็ยังไม่มีใครทราบว่ารัฐบาลจะมีประเด็นนี้เมื่อไหร่อย่างไรนะคร
1: ับ เห็นใจนะตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรอข่าวเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นเรื่องของการลงทะเบียนใหม่เน
2: า
1: ะ
2: พี่น้องประชาชน 13.2 ล้านคนท่านได้ไปต่อแล้วครับก็คือได้700บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นนะครับรวมเป็น 1,000 บาทครับ
1: โอ้ดีใจแทนเลย
2: เพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพครับ
1: ค่ะในส่วนนี้นะฮะนอกเหนือจากเป็นการช่วยนะพี่น้องประชาชนแล้วเราอาจจะต้องฝากเตือนควบคู่กันไปนะฮะพี่พงศกรท่านผอ.พงศกรของเราไม่แน่ใจว่าถ้าหากมิจฉาชีพเนี่ยเขาโทรมาบอกว่าช่วยจัดการให้ได้นะแต่ต้องไปแอดลงแอดไลน์เดี๋ยวจะทำให้อะไรเงี้ยสมมตินะเนี่ยมีบริการสมัครให้มีบริการลงทะเบียนให้ขอให้กดแอปนั้นลิงก์นี้เนี่ยพี่พงศกรคนที่พูดอย่างนี้เชื่อได้ไหมฮะ
2: ผมสันนิษฐานว่าถ้าเป็นผมก็จะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ทุกช่วงนะครับที่มีการลงทะเบียนหรือมีโครงการภาครัฐอะไรต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับดิจิตอลเนี่ยก็จะมีมิตรไม่แท้เนี่ยครับโผล่เข้ามาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับ

0: หลายสถานการณ์เลยนะฮะทั้งนั้นที่ยังไม่โดนหลอกต้องทำยังไงถ้าโดนหลอกแล้วต้องทำยังไงครบถ้วนเลยนะฮะปุ๊กอาจจะต้องขาดเชิญเลยครับพี่
1: แล้วก็ลูกหลานอาจจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเราด้วยนะครับว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าปกตินะฮะคุณผู้ชมผู้ต้องบอกเลยว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะฟังว่าตอนนี้มีเรื่องอะไรเข้ามามีข่าวอะไรเข้ามาแล้วก็จะสวมรอยเข้าไปนะฮะในการที่จะเอาข่าวนั้นมาเป็นประโยชน์ในการหลอกคนหรือรวมถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสด้วยเนาะค่ะเอาละครับพี่พงศ์นครครับเดี๋ยวถ้าเกิดวันหน้ามีพี่น้องประชาชนสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพวกจะขอความอนุเคราะห์พี่พงศ์นครมาช่วยเหลือประชาชนออกอากาศผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยเหมือนในวันนี้อีกนะครับพี
1: ่ครับยินดีครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยนะฮะขอบพระคุณท่านผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังค่ะท่านบอพงศ์นครโพชากรค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอาละกระจ่างชัดเจนนะฮะคุณผู้ฟังไปที่ธนาคารกรุงไทยให้ช่วยได้เลยนะคะแล้วก็คนเก่ามีสิทธิ์ก่อนนะฮะคนใหม่รอไปก่อนนะฮะเดี๋ยวรอครม.ว่ายังไงก็ว่ายอย่างนั้นนะคะแต่หมายเลขโทรศัพท์4หมายเลขที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็หมายเลข02-109-2345อันนี้จำง่ายนะฮะ02-109-2345นะคะหรือ02-270-6400022706400นะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ะ02นะอันนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเลยนะฮะ02-126-5800ค่ะและสุดท้ายสำนักงานเศรษฐกิจชื่อเต็มของสำนักงานปุ๊กไม่ได้กล่าวนะฮะก็เป็นชื่อย่อเลย022-769-0020ค่ะ022-769-0020เบอร์ต่อก็คือ3509แล้วก็3504นะคะฟังไม่ทันไม่ต้องห่วงก็โทรมาที่รายการเรานี่เลยค่ะเดี๋ยวเราบอกเพิ่มให้อีกทีหนึ่งได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก่อนจะไปพักกันพวกอ่านกลอนสักนิดหนึ่งผู้สัตว์เตรียมไว้ไม่อ่านไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังกลอนบทนี้นะคะชื่อกลอนว่ากระสุกอันนี้มุกนะฮะคุณผู้ฟังไม่ใช่พูดผิดนะฮะมุกนะฮะแกล้งพูดให้มันขำๆนะกระจกพิเศษไม่ใช่กระจกวิเศษนะพอผ่านนะฮะกระจกพิเศษตัวถูกผิดอย่างไรมักไม่รู้คนอื่นสู้เตือนสติดำริก่อนจงเห็นเป็นกระจกเงาอย่างเงางอนเขาสะท้อนให้เห็นตัวชั่วหรือดีนี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่มีคนมาเตือนเราแสดงว่าเรายังเป็นที่รักที่ชื่นชอบนะฮะเรายังเป็นคนที่เพื่อนคบหาเอาอยู่นะไม่งั้นเขาไม่เตือนกันนะฮะคุณผู้ฟังและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะถ้าใครเตือนเรานี่ขอให้เอาเป็นโอกาสดีเลยนะฮะที่จะได้พิจารณาไต่ตองเนาะค่ะถ้าเกิดเป็นจริงก็แก้ไขแต่ถ้าสมมุตินะฮะมันไม่ได้เป็นจริงก็ได้ปรับความเข้าใจกันนะนี่ก็คือสิ่งที่เรานะฮะจะได้เอาไว้ให้เป็นประโยชน์ค่ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะฮะวันนี้ไม่ได้ร้องเพลงเลยคุณผู้ฟังใครอยากร้องเพลงพวกฟังก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคุณผู้ฟังบอกอ้าวไหนรายการรับเรื่องราวร้องทุกข์ทำไมถึงมีเพลงด้วยก็รับเรื่องราวร้องทุกข์นะฮะบทเพลงนี้นิดๆหน่อยๆเอาไว้กล่อมหัวใจคนทุกข์ใจแล้วกันนะคะ0817159551-3ค่ะโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะน้องจุ๋มจิราพรแว่นประชาแล้วก็พี่เทคนิคสุดหล่อของเราพร้อมรอรับสายค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26 องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศ

0: ดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาร้อนอกร้อนใจนะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้นะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเองช่วยกันในครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกนะพี่น้องกันลุงป้านะโอ้ยปรึกษากันช่วยกันแก้ช่วยกันทำก็ไม่ดีขึ้นนะฮะสามารถที่จะโทรศัพท์มาเล่าสู่กันฟังได้นะว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะใครไปทำอะไรที่ไหนยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ที่ทุกข์ใจมีปัญหาเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าปัญหานั้นเนี่ยใครจะแก้ไขช่วยอะไรยังไงได้บ้างนะคะไปที่สายคุณสิริชัยจากจังหวัดขอนแก่นพี่สิริชัยนี่แจ้งเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของผักตบชวาท่วมอ่างเก็บน้ำทำให้ออกไปทำประมงไม่ได้มีชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงเดือดร้อนกันหลายสิบคนทีเดียวเหตุเกิดที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นโดยลักษณะนะฮะอ่างเก็บน้ำดังกล่าวก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็เราก็ปรารถนาอย่างยิ่งนะชาวบ้านก็บอกอยากหาใครมาเอาผักตบขึ้นนะจะได้ออกเรือไปจับปลาในอ่างเก็บน้ำได้เรื่องนี้นะฮะติดต่อเข้ามาเมื่อวันที่14พฤษภาคมทางรายการประสานทั้งท่านในอำเภอบ้านแฮดในอำเภอปิตานนท์ปัญญาทั้งท่านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นท่านกำพลศรีกานะคะแล้วก็ทั้งในส่วนของท่านมาโนดพิลาโทนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญนะฮะเจ้าของพื้นที่ที่ติดอยู่ในที่อ่างเก็บน้ำดังกล่าวนะฮะก็อยู่ในพื้นที่อบต.นี้ด้วยคืบหน้าอย่างไรนะเพราะวันนั้นเราต่อสายคุยกันเรียกว่าชุลมุนวุ่นวายได้เรื่องพอสมควรมาแล้วค่ะคุณสิริชัยคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: โอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงครับพี
1: ่โอ้ยก็รออยู่นี่แหละครับรอความหวังอยู
0: ่นี่เราต่างคนต่างรอเนาะแต่วันนั้นเท่าที่เราคุยกันออกอากาศก็คือนายกก็บอกว่าเดี๋ยวนายกจะหาเงินปันมาไว้สำหรับจ่ายค่าย้ายอุปกรณ์ตักผักตบชวาเนาะจากโคราชมาถูกไหมพี่สิริชัยส่วนท่านโยธาธิการจังหวัดก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประชุมทางผู้นำท้องถิ่นอยู่อาจจะได้พูดพร้อมกันนะฮะว่าใครที่เดือดร้อนจากผักตบชวาท่วมอ่างเก็บน้ำตรงนี้จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันถูกไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แล้วรวมถึงท่านในอำเภอเองก็บอกรับรู้ปัญหานี้อยู่กำลังดำเนินการหาวิธีประชุมการแก้ไขแต่หลังจาก14กุมภาขออภัย14พฤษภามาถึงวันนี้ยังไม่มีใครเข้าไปหาลุงเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่เลยครับ
0: อ๋อเอาทีมงานหลังไมค์ตอนนี้คุยอยู่กับปุ๊กคุยอยู่กับพี่สิริชัยเนี่ยหลังไมค์ก็กำลังโทรศัพท์หาอยู่เนาะแล้วถามหน่อยค่ะตอนนี้ไม่ได้ออกไปจับปลาแล้วทำอะไรกันคะ
1: ก็พากันนอนกลางวันนะครับ
0: เว้ย
1: มันไปไม่ได้นะครับ
0: บ้า
1: ไอ้คนที่ไปได้ก็ไปใกล้ๆสิมันออกไม่ได้ไม่มีทางไปนะมันปิดหมด
0: ปุ๊กถามหน่อยค่ะถ้าเกิดในกรณีเช่นนี้เนี่ยแล้วเราเอาอะไรกินกันล่ะคะขอโทษเถอะเราไม่ได้ไปจับปลาเราอาชีพประมงแล้วเราสิเฮ็ดหยังล่ะเราสิกินหยังล่ะ
1: ก็ไม่ได้กินอะไรก็กินของเก่าแล้วครับกินปลาปลาอะไรไปอย่างนี้นะ
0: โอ้ใช่ใช่ใช่เรามีปลาอยู่นี่ก็กินได้อยู่เนาะโอ้ยทั้งหมดนี้เป็นอย่างนี้มากี่เดือนแล้ว
1: โอ้เดือนกว่าแล้ว
0: เดือนกว่า
1: ตั้งแต่วันที่14 หรือ 15 มีนาโน่น
0: อันนี้มันสองเดือนแล้วนี่
1: ครับผม
0: มีนาเมษาพฤษภาเมษาพฤษภานี่มันจะสองเดือนกว่าแล้ว
1: จะเข้าสองเดือนแล้วครับที่มันติดอยู่นี
0: ่บ่แล้วผักตบนี้ถ้าเกิดสมมติอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราคิดเป็น 100% นะพี่สิริชัยนะอ่างเก็บน้ำคิดเป็น 100% เนี่ยผักตบมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของอ่างคะเนี่ยครึ่งนึง
1: มันไม่ถึงครึ่งหรอกครับมันมีแต่อยู่ตามฝั่ง
0: คือถ้ามันมีไม่
1: ประมาณ 30% เนี่ยครับ
0: 30%คือถ้ามันไปอยู่ตรงกลางก็ไม่มีปัญหาเนาะเพราะเราก็ยังออกไปจับปลาได้มันมาอยู่ตรงชายฝั่งพอดีเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ถ้าอยู่ตรงชายฝั่งเรือก็ออกตะลุยผักตบออกไปไม่ได้ความหนาของผักตบปุ๊กไม่แน่ใจพี่สิริชัยปุ๊กน่ะเคยเห็นข่าวแถวแม่น้ำอะไรนะนครปฐมปุ๊กจำชื่อไม่ได้บทจะนึกก่อนแป๊บหนาเป็นแบบเป็นฟุตเลยนะนึกออกไหมฮะของพี่สิริชัยหนาขนาดนั้นไหมฮะแถวแม่น้ำท่าจีนอ่ะแถวนครปฐมอ่ะ
1: เหมือนกันครับ
0: เป็นฟุตเลยเหรอ
1: เหมือนกัน
0: นี่คือ
1: มีต้นกกเยอะ
0: อ๋อต้นกกเยอะบางที่เนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นลงไปยืนเตะตะกร้อได้เลยนะถ้าคนตัวไม่ใหญ่มากอะนะตัวเล็กๆนี่ขึ้นไปยืนบนผักตบยังได้เลยของเราไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมฮะ
1: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
0: โอ้ค่อยยังชั่วไฟยังปานี นะฮะเออนี่คือถ้ารวมๆแล้วชาวบ้านเราเดือดร้อนสักกี่ครัวเรือนน่ะพี่สิริชัย
1: 3หมู่บ้านเรือนี่ก็ประมาณ70กว่าลำ72ลำกลุ่มประมงข้างก่อนนี่พวกผมตั้งกลุ่มประมงขึ้นมาปี57นะ
0: จ้ะ
1: ร้อยกว่าคนทีนี้เดี๋ยวนี้มันอยู่ในระบบประมาณก็70กว่าคนน่ะ
0: ค่ะ
1: กลุ่มประมงพื้นบ้าน
0: ค่ะค่ะค่ะเราก็เลยไปออกเรือกันไม่ได้เลยนะพอออกเรือไม่ได้จับปลาไม่ได้ก็เรื่องใหญ่เลยนะคะอ๋อคือตกปกติเนี่ยในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยเรื่องของการเก็บผักตบชวาเห็นได้ข่าวว่าเป็นพื้นที่ของกรมชลประทานเหรอคะหรือหน่วยงานไหนมีหน้าที่เก็บตรงนั้นนะคะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นของไอ้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
0: อ๋ออบจ.เนาะ
1: พวกผมจะขอทุกปีเขาก็ให้แมคโครแพร์นั่นแหละมาเปิดทางให
0: ้แล้วปีนี้ขอไปไหมคะ
1: ขอไปทุกปีครับ
0: แล้วปีนี้เขาว่าจังไหนล่ะ
1: ขอไปที่สจ
0: แล้วเพิ่นว่าจังไหนล่ะ
1: เพิ่นก็บอกว่าให้รอใจเย็น
0: ๆอ๋อแล้วทุกปีเราก็มา
1: ไม่เห็นหน้าแล้วครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้าแล้วสจ
0: บออืมแล้วทุกปีนี้เขาเก็บผักตบกันตอนประมาณเดือนพฤษภาเดือนมิถุนานี้ไหมฮะคือปกติเดือนนี้นี่ผักตบมันจะเยอะอย่างนี้ไหมฮะ
1: เดี๋ยวนี้เยอะเต็มเยียดไปหมดเลยเดี๋ยวนี
0: ้อ๋อแต่ปีก่อนๆไม่เยอะขนาดนี้เหรอคะ
1: ก็เหมือนกันทุกปี
0: โอ้ยมันพัดมาจากไหนหรือมันโตของมันเองในอ่างเราครับมันเป็นอ่างเก็บน้ำไง
1: มันโตของมันแล้วก็มันก็พัดมาจากไอ้ทางฝั่งทางโน่นอําเภอบ้านไผ่อําเภอชนบทโน่นมันมาหาอําเภอบางแพ
0: ทมันเป็นแม่น้ําบ่พี่สิริชัย
1: แม่น้ําอ่างเค้าเรียกอ่างเก็บน้ําแจ่งแล้วว่า
0: อ๋อแล้วมันก็มาไหลกันมายาวๆเลยอ่ะเนาะอืมคือต้องเรียนคุณผู้ฟังนะฮะว่าผักตบชวาเนี่ยมันเป็นผักที่น่ากลัวมากๆเลยนะคือถ้าเกิดใครไม่รู้จักอาจจะโอ้ยดอกมันสวยใช่ไหมคะพี่สื่อชัยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ผักตบชวาเนี่ยนะมันเป็นพืชที่แบบโอ้โหล้มลุกอ่ะเป็นไม้น้ำล้มลุกอยู่ได้ทุกสภาพเลยนะคุณผู้ฟัง
1: ไม่ขยาย
0: โอ้เราขยายโตเร็วมากแล้วก็มันทำให้น้ำไม่มีออกซิเจนใช่ไหมพี่ใช่ไหมคะ
1: น้ำเหม็นเดี๋ยวนี้น้ำเหม็นครับ
0: ใช่ใช่มันไม่มีออกซิเจนน้ำมันเหม็นแล้วก็ไอ้ผักตบชวาเนี่ยนะคุณผู้ฟังเมล็ดของมันเนี่ยพอมันตกลงไปเนี่ยโอ้โหมันแตกหน่อแตกพันเยอะแยะมโหฬารแล้วมันโตเร็วด้วยใช่ไหมคะเม็ดหนึ่งแตกเป็นหลายเม็ดหนึ่งแตกไปเป็นต้นเล็กๆเยอะหลายคนบอกโอ้โหขนาดนั้นเลยคือถ้าใครใช้อาวุธปืนบ่อยๆอย่าให้นึกถึงปืนลูกซองค่ะยิงนัดเดียวแล้วเม็ดมันกระจายค่ะอันนี้คุณผู้ฟังคุณอนุมายกตัวอย่างเลยนะกลัวขออภัยอันนี้ในมิติของอาวุธนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผักตบชวาก็นี่แหละค่ะหนึ่งเม็ดแตกเมล็ดอีกเยอะแยะมากมายคือปุ๊กเคยฟังผู้ใหญ่นะฮะเคยฟังอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหลายท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตของไอ้เจ้าผักตบชวาเนี่ยนะฮะกำจัดไม่ค่อยจะทันกันใช่ไหมพี่สิริชัย
1: ครับ
0: เนาะต้นหนึ่งนี่ตัดยังไม่ทันเอาไปทำปุ๋ยเลยมันขึ้นใหม่อีกแล้วใช่ไหมบอกยกมากองไว้ข้างอ่างแป๊บเดียวอะของใหม่มันขึ้นอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังอุตส่าห์เอาไปทำกระเป๋าผักตบยังทำไม่ทันมันเลยเอาไปทำปุ๋ยนะฮะก็ไม่ทันกันอีกนั่นแหละนี่คือประเด็นสำคัญของผักตบชวาล่าสุดนะฮะที่มีข้อมูลเราทราบมาว่ามีในส่วนของท่านอำเภอนะฮะแต่ตอนนี้ท่านไม่สะดวกออกอากาศหน้าใหม่นะทีมงานหลังใหม่บอกไม่เป็นไรพี่สิริชัยจ๋า
1: ครับผม
0: เอาอย่างนี้ปุ๊กบอกพี่เลยว่าเราไม่ทิ้งกันพี่นะฮะเราไม่ทิ้งกันปุ๊กจะตามความคืบหน้าเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะดูว่าจาก14พฤษภาที่พี่แจ้งเข้ามาเนี่ยต้องใช้เวลากี่เดือนถึงจะเห็นผลนะพี่นะ
1: ครับผม
0: นะแต่จะพยายามให้เร็วเข้าใจปัญหาตอนนี้เรากินปลาไปก่อนนะพี่นะ
1: ครับผมมีปลาบองแล้วกับปลาที่ทำไรเยอะๆเหมือนกันก็พอกินอยู่ครับ
0: เนาะเราก็กินปลาถ้าปลา
1: พวกผมก็วางแผนอยู่นะถ้าไม่ได้จริงๆพวกผมก็จะ
0: เฮ็ดจังไหน
1: หาเงินเงินผ้าป่าหาผ้าป่าจากโน่นแหละทั้งจะไปขอที่ไอ้ที่กันจอมพลังนั่นแหละมาช่วยมาช่วยแล้วก็จะเอายานั่นแหละยาใส่โดนคนให้มันจบตัวต ก็จะพากันขัดกันขาดไม่ได้จริงๆนะถ้าทางรัฐไม่ช่วยจริงๆพวกผมก็เห็นกัน
0: ใจเย็นถ้าผักตบชวาตายแล้วน้ำมันจะเป็นพิษด้วยไหมปลาในน้ำมันจะตายด้วยไหมล่ะพี
1: ่ตายก็เรื่องของมันแหละเพราะว่าพวกผมออกไปไม่ได
0: ้เอาปลาเดี๋ยวคนใจเย็นใจเย็นปลามันตายแล้วเราจะไปจับอะไรล่ะมันก็ไม่มีปลาเหลือให้เราจับสิแล้วเดี๋ยวใครเผลอไปกินขึ้นมาแล้วเป็นอันตรายล่ะพี่ใจเย็นใจเย็น
1: ประเด็นที่สองพวกผมก็วางแผนกันว่าจะทำนั้นยืดถึงโน่นวางโน่น
0: โอ
1: ้เลย
0: เอางั้นนะ
1: ขอนแก่นข้าเทศบาลตำบลอำเภอขอนจังหวัดทำไม่ได้พวกผมจำเป็นก็ต้องเข้าส่วนกลาง
0: แต่พวกว่าเรื่องนี้นะคะน่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้นะฮะเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาที่เคยมีมาก่อนเนาะไม่ใช่เรื่องใหม่นะฮะมันก็เป็นปัญหาเดิมที่เคยมีก็เคยแก้ปัญหากันได้ก็ต้องแก้ปัญหากันให้ได้อีกนะเราก็เราต้องพยายามด้วยกันเองอย่างเต็มกำลังความสามารถพวกว่านะคะเดี๋ยวในกรณีนี้เราจะมาติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะพี่สุชาตินะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับบางวันเราก็โชคดีนะโทรไปหาใครใครเขาก็คุยกับเราบางวันก็เหมือนซื้อหวยไม่ถูกนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังบอกคุณอนุมานี่เล่นหวยหรือเปล่าพูดเรื่องหวยบ่อยไม่ได้เล่นเลยค่ะคุณผู้ฟังแซวเฉยๆนะคือบางทีโทรไปก็ไม่มีใครรับสายเรานะบางวันบางวันโทรไปก็โอ้โหโทรไปสายไหนรับสายนั้นนะฮะดวงคุณผู้ฟังนะฮะแล้วแต่ดวงของแต่ละวันไปที่สายของป้าฮับซ้อมหามานอายุ75ปีอยู่ที่ฉะเชิงเทราก่อนนี้ป้าแจ้งขอความช่วยเหลือบอกว่าบ้านผุพังอยากให้คนมาช่วยซ่อมหน่อยอยู่ที่บางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะพอแจ้งเข้ามาที่รายการเราก็ประสานงานไปยังอบต.โยธกามีคุณปิยนาถภูลพิพัฒน์นอกจากประสานไปยังอบต.โยธกาแล้วเราก็ประสานหลักไปที่คุณปิยนาถภูลพิพัฒน์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทราคืบหน้ายังไงไปคุยกับป้าฮับซ้อเลยค่ะป้าฮับซ้อคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: เป็นยังไงบ้างมีความคืบหน้าไหมคะ
2: เข้ามาเมื่อวันจันทร์นะเขามาถ่ายรูปไปละวันแรกเขามาตรวจแล้วก็วันที่สองเขามาวัดหลังคาแล้ววันที่สามเนี่ยเขามาถ่ายรูปในบ้านในเบิ้นถ่ายไปหมดเลยสังกะสีก็บินโคมให้เขาดู
0: โอ้แสดงว่าสังกะสีนี่มันรู้หน้าที่นะว่ามันต้องบินตอนไหนให้เขาดูบินโชว์เลยใช่ไหม
2: บางทีก็ฟังวิทยุก็ไม่ได้นะฝนตกฟ้าผ่าดังธรรมดาโต๊ะฟังทุกวันเลยไม่ได้ขาดเลยพูดพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ย
0: งั้นแสดงว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเห็นชัดๆเลยใช่ไหมว่าบ้านเรานี่โอ้โห
2: เลยมาถ่ายเย็นในบ้านเลยบอกไปถ่ายห้องนอนโต๊ะหน่อยสิแปะสังกะสีไว้ขาวเพะเลยแล้วแค่นั้นแหละมันก็ยังรั่วมันแตกนะเนี่ย
0: ค่ะ
2: ขอบใจเจ้าหน้าที่มากมากเลยคุณตอน
0: ดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกไหมคะว่าเขาขอเวลาไปทำ
2: วันที่25เนี่ยค่ะประชุม
0: 25พฤษภา
2: จะบอกประชุมเดี๋ยวยังไงเขาซื้อของมากองไว้ให้บอกถ้าเขาซื้อของมากองไว้ให้แล้วก็เราจะทำยังไงถ้าไม่มีตังค์จ้างช่าง
0: แต่ว่าเดี๋ยวท้องถิ่นเขาก็จะมีช่างมาช่วยไหมเดี๋ยวตามหลักกับพวกว่า
2: ไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วช่างที่ทำท้องถิ่นเนี่ยเขาไอ้นั่นเขาแก่กันหมดแล้วขึ้นหลังคาไม่ไหว
0: แล้วไม่มีช่างรุ่นใหม่เลยเหรอจ๊ะ
2: ก็ช่างรุ่นใหม่เนี่ยมีแต่ว่าต้องมีเงินจ้างเขาไง
0: อ
2: ๋
0: อแล้วช่างรุ่นเก่าไม่ต้องใช้เงินจ้างเลยจ๊ะ
2: จ้างรุ่นเก่าอ่ะบางทีมันเป็นลูกหลานแล้วมันช่วยได้มันบอกขึ้นหลังคาไม่ได้แล้วหอบเหนื่อย
0: มัน
2: ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาของมากองมาให้ยิบทำ
0: รับทราบเอาอย่างนี้ละกันให้เขาเอาของมาก่อนไว้ก่อนให้เขาเอาของมากองไว้ก่อน
2: เรื่องช่างซ่อม
0: เรื่องช่างซ่อมเนี่ยถ้ายังไงเนี่ยถ้าแถวนั้นไม่มีช่างท้องถิ่นมาช่วยนะปุ๊กจะหามาช่วยป้าฮับซ้อให้ได้เลย
2: จ้าง
0: รับปาก
2: ช่างที่บ้านโต๊ะน่ะมีเยอะที่นี่มันต้องใช้ตังค์ทำบ้านน่ะมีเยอะ
0: เดี๋ยวปุ๊กจะไปขอความช่วยเหลือนะที่ปุ๊กคิดเร็วๆนะคุณผู้ฟังที่เคารพปุ๊กคิดเลยหนึ่งเทคนิคเทคนิคเชิงเซาเขามีฝ่ายช่างก่อสร้าง2ทหารทหารเราเนี่ยเก่งนะฮะไม่งั้นก็ทหารมาช่วยสร้างบ้านถ้านี่ปุ๊กมองโอ้ยปุ๊กคิดไว้หลายทาง ป้าฮับซ้อไม่ต้องห่วงเลยปุ๊กคิดนะป
2: ุ๊
0: กคิดทั้งทางลาดยางทางคอนกรีตคิดทั้งทางบกทางเรือทางน้ำคิดไว้หลายทางจริงๆปัญหามีก็ต้องหาทางแก้
2: เห็นเขามาตรวจเห็นเขามาดูมาถ่ายรูปนี่แล้วคุณออนนี่ช่วยทีมงานคุณออนนี่พวกสวรรค์
0: น
2: ี่ต้องในมดทุก
0: ต้องขอบคุณทางท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฉะเชิงเทราน
2: อนหลับเลย
0: อ่ะเหมือนกันท่านเก่งมาก
2: งั้นนอนคิดจ้ะ
0: ไม่เป็นไร
2: เยอะ
0: ดีแล้วเดี๋ยววันที่25นะปุ๊กจะไปตามข่าวให้อีกทีหนึ่งว่าเขาสรุปกันยังไงเน
2: า
0: ะได้ๆเอาละดีใจกับป้าฮับซ้อ
2: เรามีงบมาสักหน่อยนึงอ่ะจ้างช่างที่บ้านนี่แหละทำได
0: ้เอาอย่างนี้ถ้าไม่มีงบมาให้จ้างช่างก็ช่วยส่งช่างมาซ่อมมาสร้างให้เลยเนาะเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะให้มันมีทางออกหลายๆทางแล้วป้าฮับซ้อเนาะ
2: แต่คุณตุ๊กเถอะช่วยและช่วยตลอดเถอะ
0: นี่เอาละแม่ป้าก็เล่น
2: ดีใจดีใจ
0: พูดจาท้าทายอนุมาเอาอย่างนี้แล้วว่าเดี๋ยวอนุมาจะไปสร้างให้แต่จะอยู่ได้หรือเปล่าไม่เอาดีกว่าเอามืออาชีพดีกว่า
2: ออนมาเอง
0: เดี๋ยวพุกจะไปเป็นกองเชียร์
2: เองจังมาเห็นมันโตกระขำเลย
0: พุกก็อยากไปนะจัดเชิงสาวพุกจะไปกราบหลวงพ่อสุนทรด้วยไปหาป้า
2: อับซ้อด้วยลูกจะรื้อไปลูกจะรื้อบ้านโต๊ะไปทำบ้านโต๊ะกระดานยกพื้นสูงบ้านลูกบ้านปูนติดกระดินนอนเพลินๆตะขาบเลื้อยมาบอกไม่เอาอะเหมาะไม่อยู่อะไม่รื้อมาให้รื้ออยู่ชายคลองเย็นสบาย
0: เอาที่สบายใจ
2: เดียวอะ
0: จะเอาที่สบายใจเนาะโอ้ยคลิปหน้ายังไงเดี๋ยวโทรหากันนะป้าฮับซ้อนะ
2: จ้า
0: ขอบคุณค่ะมาขอบคุณค่ะ
2: ตุ๊กขอเจ้าหน้าที่ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองนะ
0: จ้าขอบคุณค่ะโต๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าค่ะจากป้าฮับซ้อหรือว่าโต๊ะฮับซ้อไปที่ป้าสกุลยาแก้วสอดสีกรุงเทพเรานี่แหละค่ะบอกว่าอยากมีงานทำบ้านอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2ป้าสกุลยาขาสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะคุณปุ๊ก
0: จ้าเดี๋ยวรบกวนป้าปิดวิทยุแล้วคุยกับปุ๊กได้เลยนะที่บอกว่าอยากมีงานทำเนี่ยอยากทำงานแบบไหนยังไงจ๊ะ
3: อยากทำแบบเขาจะให้ทำหรือเปล่าเพราะว่าป้าอายุเยอะแล้วเราอยู่บ้านคนเดียว
0: อ
3: ยากทำแบบเอาของใส่ถุงแพ็คพอที่แบบคนผู้สูงอายุทำไหวอะจ้ะ
0: หมายถึงไปทำที่บริษัทที่ร้านเขาอย่างนั้นเหรอคะหรือว่ายังไง
3: เขาอยากเอามาทำที่บ้านนะคะ
0: อ๋ออยากรับงานมาทำที่บ้าน
3: ไม่อยากให้ปล่อยลมหายใจไปวันวันทิ้งไปวันวัน
0: โอ้เป็นคนขยันมากมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะ
3: อยากรบกวนลูกด้วยจ้ะพอมีเงินแค่600รัฐบาลเขาให้
0: เอา60ก็ได้600เนาะนอกจากงานพวกจัดของใส่ถุงแพ็คของแล้วทำอย่างอื่นอีกได้ไหมไหนทำอะไรเป็นบ้างบอกหน่อยจ้ะ
3: ขายของทำอาหารก็เป็นค่ะ
0: ทำอาหารก็เป็นแล้วถ้าเกิด
3: ข
0: ายของหน้าร้านก็เป็นถ้าเขาให้ไปช่วยขายของที่ร้านเขาอย่างนี้ออกจากบ้านได้ไหม
3: ออกได้แต่ถ้ามันไกลมากตามกลัวจะไม่ค่อยมีค่ารถ
0: อ๋อได้
3: ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดเป็นพวกงานทำความสะอาดบ้านอะไรอย่างนี้รับไหวไหมได้ไหม
3: กลัวขึ้นกระไดไม่ค่อยไหวป้าผ่าเขามาค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวไม่ต้องขึ้นบันไดก็ได้อยู่เนาะ
3: ได้ค
0: ่
3: ะ
0: นะคะบ้านอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2อยู่แถวซอยอะไรนะซอยวัดบุญเหรอคะ
3: วัดบุญซอย7ตรงโรงเรียนนานาชาติวงน้อยอะค่ะเลยมานิดนึงก็ถึงบ้านแล้วค่ะ
0: อ๋อเข้าใจ แล้วป้าเคยไปถามที่โรงเรียนนานาชาติไหมว่าเขารับสมัครงานแม่บ้านอะไรไหม
3: ตอนแรกเขามาให้ทำพอดีช่วงนั้นมันทำเข่าไปทำให้เขาไม่ได้เขาก็เลยรับคนอื่นเต็มหมดแล้ว
0: อ๋อเขาก็เลยรับคนอื่นเต็มหมดแล้วเน
3: าะใช่แบบสะดวกอยากเอามาทำที่บ้านเราไม่ต้องเสียค่ารถ
0: จ้ะก็เอาเป็นว่าเราเปิดทางกว้างๆไว้ป้าสกุลยา1ของานรับมาทำที่บ้าน2ถ้าไม่มีเดี๋ยวไปทำข้างนอกก็ได้แต่อย่าไกลมากเพราะเดี๋ยวค่ารถไม่มีพอ
3: มันแพง
0: เข้าใจ
3: มาก็เกือบ100แล้วค่ะ60แล้วค่ากินอีกกลัวไม่มีตังค
0: ์
3: ไม่อยากกลัวลูกก็อยู่ต่างจังหวัดนะจ๊ะ
0: จ้าหัวอกคนเป็น
3: สวน
0: จ้าคนเป็นพ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกลำบากอย่างนี้แหละเน
3: า
0: ะ
3: ใช่กว่าเขาจะได้2เดือนครึ่งกว่าจะได้ของในสวนออกมาแล้วต้องมาเกียดให้แม่อีกไหนจะเลี้ยงลูกเขาอีกไม่อยากกลัวไม่อยากปล่อยหายใจไปวันๆด้วยอะค่ะ
0: เป็นคนที่ขยันมากเลยนะฮะ นี่ใครที่อยู่ทางพุทธมณฑลสาย2อยากได้คนช่วยงานนะติดต่อมาที่รายการของเราได้เดี๋ยวเราจะได้นัดให้พูดคุยกันดูเนาะเอาตามความเหมาะสมเดี๋ยวถ้าเกิดมีใครอยากได้ลูกน้องทำงานช่วยขายของอะไรเงี้ยนะฮะปุ๊กจะบอกให้นะ
3: ยายไม่เอาไม่ได้โกงเขาเลยไม่เอา
0: อ๋อดีแล้วสู้ๆ สู้เป็นกำลังใจให้เอาอย่างนี้ดีกว่าป้าสกุลยาเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านะป้าจะร้องเพลงให้ปุ๊กฟังหรือจะให้หรือป้าจะฟังปุ๊กร้องเพลงแต่ปุ๊กร้องเพลงไม่เพาะเลยค่ะร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยอ
3: ยากให้ปุ๊กร้องค่ะฟังมานานแล้วแต่ไม่กล้าโทร
0: ได้งั้นเดี๋ยวปุ๊กจะร้องให้ป้าฟังนะแต
3: ่
0: ป้าร้องก่อน2คำป้าร้องก่อน2ประโยคแล้วเดี๋ยวปุ๊กร้องของปุ๊กบ้างเราโครงการแลกเปลี่ยนคุณผู้ฟังมันต้องแลกเปลี่ยนกัน1 2 3คุณป้าเริ่มเลยค่ะ

0: ไร้คนเลี้ยวแลแค่นี้ค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดเสียงหวานจ๋อยเลยป้าร้องเพลงหวานสักขนาดนี้แล้วปุ๊กจะไปเพลงอะไรเนี่ยเฮ้ยปุ๊กร้อง
0: ให้กำลังใจกันค่ะ
1: โอ้ได้เลยปุ๊กร้องเพลงไม่เพราะเหมือนป้าแต่ปุ๊กขอร้องเพลงนี้นะครับป้าเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นอะไรนะเป็นอะไรเสนอสักอย่างเนื้อของพี่แจ้ดนุพลแก้วการอ๋อขอมอบดอกไม้ในสวนใช่ไหมฮะนี่เพื่อมวลประชานี่จะอยู่แห่งไหนจะใกล้จะไกลจนสุดขอบฟ้าแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวคนฟังนอนไม่หลับโอเคขอบคุณมากค่ะป้าสุกัญญาสวัสดีครับค่ะคุณผู้ฟังฟังรายการเราหัวเราะเลยนะบอกว่าอันนี้เขารายการช่วยเหลือคนหรือรายการตลกแหมคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะรสชาติของชีวิตนะฮะมันต้องมีความสุขมีความทุกข์มีความตลกมีความเครียดสะสมกันไปนะชีวิตคนเรานะฮะแต่ว่าสัดส่วนจะไม่เหมือนกันนะฮะบางคนความสุขมากบางคนความสุขน้อยหน่อยบางคนความเครียดเยอะหน่อยบางคนความเครียดมีบ้างนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ช่วยๆกันนะฮะคุณผู้ฟังช่วยๆกันใครเครียดใครเครียดมากก็พยายามลดลงนะส่วนใครเครียดน้อยก็ไปช่วยคนที่เขาเครียดมากหน่อยให้เขาคลายเครียดการร้องเพลงของปุ๊กบอกเลยนะคุณผู้ฟังเพลงปุ๊กไม่เอาเพราะเพลงปุ๊กเอาฮาค่ะคุณผู้ฟังเพลงปุ๊กเอาตลกเข้าว่าคือใครฟังก็ขำว่ามันจะร้องไปทำไมเนี่ยเขาเรียกว่าเพลงหรือเปล่าใช่ไหมคะเขาไม่เรียกว่าเพลงอ่ะเขาเรียกว่ามุกตลกผ่านเพลง เอาละค่ะคุณผู้ฟังมาบทกลอนเพราะๆอีกสักบทกลอนหนึ่งละกันนะฮะเพราะด้วยมีความหมายด้วยบทกลอนนี้มีว่าอะแฮมหมดอย่างอื่นหมื่นหมดหาใหม่แก้หากหมดแม่แล้วไม่มีที่ประสานต้องอ้างว้างท่ามกลางหมู่มารแม่เปรียบปานดั่งดินน้ำและลมไฟบทกลอนนี้ไม่ยาวนะฮะแต่ว่าเป็นบทกลอนที่ทำให้เรานิ้นนึกถึงคุณแม่ของเรานะฮะคุณผู้ฟังคะใครที่มีโอกาสนะอยู่ใกล้ๆคุณแม่ก็ดูแลใกล้ชิดนะใครอยู่ไกลก็พยายามดูแลให้ได้เต็มที่นะไม่ได้อยู่ไกลก็ส่งเงินไปแล้วกันนะบางคนบอกโอ้เงินก็ไม่มีจะส่งก็ส่งเสียงหวานๆนะฮะส่งคำพูดไปให้กำลังใจนะไปร้องเพลงให้แม่ฟังก็ได้นะฮะแต่ถ้าเสียงไม่ดีแม่ฟังแล้วปวดหัวอย่าร้องนะฮะให้พูดเรื่องอื่นแทนนะให้พูดเรื่องอื่นแทนเอาละมาช่วยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะใครมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายปรึกษากันเข้ามาได้เลยนะคะทนายความประจำรายการเราเก่งอย่าบอกใครเลยนะฮะไม่บอกใครแล้วเขาจะรู้เหรอคะเก่งมากนะฮะคุณผู้ฟังเก่งมากนะฮะสามารถให้คำปรึกษาได้หลากหลายในหลายสาขาของเรื่องนะฮะเรื่องแรงงานบ้างเรื่องมรดกบ้างเรื่องที่ดินมากมายนะคะว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้นะฮะคุณผู้ฟังที่ปุ๊กอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบก็มีข่าวค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวช่วยกันส่งเสริมนะฮะข่าวช่วยกันส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะระวังหมอปลอมหลอกลวงขายอาหารเสริมอุ๊ยจ้ะคุณผู้ฟังครับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนี้คนชอบกินอาหารเสริมก็เยอะนะฮะซื้อกินบ้างไปขอเขากินบ้างมีไหมฮะบางทีบอกมีนะคอยขอเพื่อนกินนะใครซื้อมาขอสักกระป๋องหนึ่งได้บ่นะเป็นต้นคือเขาบอกว่าถ้าอยากดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมต้องระวังนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยค่ะมักจะนำชื่อรูปภาพและวิดีโอของหมอตัวจริงไปแอบอ้างหลอกลวงเพื่อขายอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆมักจะอ้างสรรพคุณเกินจริงครอบคลุมจักรวาลรักษาได้หลายโรคเห็นผลรวดเร็วแล้วก็มีรีวิวจากหน้าพระหน้าม้าจำนวนมากแก๊งเขาทั้งนั้นล่ะค่ะนะฮะมิจฉาชีพมันรวมกันมาหลอกเราอะเนาะบางทีก็ใช้รีวิวปลอมชักชวนให้คนที่สนใจเนี่ยทิ้งข้อความพูดติดต่อส่วนตัวไว้ก่อนที่จะโทรไปโน้มน้าวใจให้ซื้อสินค้าแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเสี่ยงอันตรายด้วยการกระทำอย่างนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพใครไม่รู้ไปช่วยเขาขายเนี่ยนะระวังนะเป็นการทำผิดกฎหมายนะฮะโดยหมอปลอมเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครพบเห็นโฆษณาขายอาหารเสริมขายยานู่นยานี่เนี่ยนะฮะดูแล้วจะมีหรือยาอย่างนี้โอ้โหรักษาได้ขนาดนี้แล้วหมอจะตกงานมั้ยเนี่ยนะถ้ารักยาอาหารเสริมมันดีขนาดนี้แล้วทำไมคนไปโรงพยาบาลเยอะจังคนขายก็จะบอกว่าเพราะไม่ได้กินอาหารเสริมของหนูสิหรือกินอาหารเสริมของคุณเลยต้องไปโรงพยาบาลเร็วขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าเจอโฆษณาอะไรต้องสงสัยนะฮะโทรไปที่สายด่วนของ อย.นะฮะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1556นะฮะไปบอกได้เลยค่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะด้วยความห่วงใยพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ฟัง 4:00 นถึง 5:00 นก็ยังมีสื่อของเรานะฮะ 92.5 อาสาช่วยประชาชนอยู่จะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะฮะเดี๋ยวคุณสุพรัตน์นาคบุญนามมาดำเนินรายการวันเสาร์วันอาทิตย์มีคุณตะวันเขียววิจิตรนะคะมาอยู่กับคุณผู้ฟังพุธถึงศุกร์อนุมาเกษตรพืชผลพร้อมค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เอเจพลัสอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีเพื่อป้องกันสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางโรงแรมได้อพยพผู้เข้าพัก240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมถึงยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จองห้องพักล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถติดตามขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการซ้อมแผนอพยพรับมืออุทกภัย4ชุมชนเสี่ยงวิกฤตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลประชาชน
10: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในกรณีอุทกภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์และระดมสัมภาระกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในอดีตได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงและชุมชนไม้ลุงขน ดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการซักซ้อมกว่า300คนมุ่งเน้นกระบวนการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ภัยพิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายการซ้อมอพยพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้เข้าสังเกตการสถานีฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตรวจเยี่ยมสถานีฝึกด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามกระบวนการของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแจ้งเตือนแรงงานไทยในมาเลเซียเร่งตรวจสอบสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
11: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียรายงานว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิดกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายให้เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนเองที่สามารถไปทำงานอื่นได้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

คุณกำลังฟังสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที่ edu.khonkan.phd.go.th โทรศัพท์โทรสาร043 306 268

เอาเพลงใหม่น้องอายเนาะเสียงแค่แต่แม่นชันอันเพลงพี่ชายของมดแค้นครับผมห่วงบ่ถือเอาเพลงใหม่แท้น้องอายเนาะ

สยามเขตบางครั้งก็หาวนั่งคุยกันเคยอาบัวตักได้ผ่านปิ้งโนรังนั่งจะไม่เลยมาเลิกแน่นอนสาถึงเอื้อเกิดของไอ้วันนั้นในใครหัวใจนั้นที่มอบให้นางผู้รับสีแดงวันระหว่างเดินทางดวงจิตไอ้ของพี่สบายดวงจิตไอ้ของพี่สบายถึงเป็นกระต่ายไปจันทร์ก็ยอมซ้อมเพื่อได้สิรอนเพื่อได้

ขอบคุณครับที่มองจอใจกระซิบรอบนึง

แม่นเขาผู้สาวอายสวัสดีครับอายเด้อแม่นบ่บ่พิเศษพี่สายครับ

คนงามหนองสองห้องครับคนงามหนองสองห้องครับข้าจะคุยกันข้าจะโศกกันเรื่องคุณพ่อว่าจะของคุณงาม

กับอยากที่โทรไปหาบ่ได้เห็นหน้าได้ฟังเสียงกับใครก่อนจากเคยได้ขอเบอร์วันบอกว่าโทรไปได้ครับใจทั่วใจเธอนั้นที่เจอกันแต่บ่ยังจับแต่บ่รู้ว่าจอยเมื่อไกลเมื่อไกลควายชิดติดทำมาเรื่องภาพเรื่องเกิดนับผู้ไ

าคือน้องเป็นดอกไม้นอนในหัวใจบ่ไม่อายได้หายคนกับคนคนเคยใกล้ๆก็เปลี่ยนไปบ่

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนาง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
5: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
4: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
5: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
6: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
7: เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
9: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
10: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
11: นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
8: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
12: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าข้อเสนอเชิงนโยบายประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่เสริมพลังสื่อสารภัยพิบัติต้านข่าวปลอมถึงประชาชนโครงการชลประทานหนองหวายสำนักงานชลประทานที่6ลงพื้นที่สำรวจอาคารท่อระบายน้ำอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Travel Mart Pass 2027อย่างเป็นทางการคาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,000 ล้านบาทนายกรัฐมนตรีเปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงสั่งมท.ต.ร.ปราบยาเสพติดคอลเซ็นเตอร์ผู้มีอิทธิพลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนางทรงศิริแก้วคำประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัดครั้งที่2ทับ2569เพื่อยกระดับการสื่อสารข้อมูลข่าวสารนโยบายภาครัฐและการแจ้งเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วและเข้าใจง่ายโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกระสินและร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาและเติมเต็มร่างข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือกลุ่มร้อยแก่นสารสินประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามกระสินและร้อยเอ็ดซึ่งได้รวบรวมความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เพื่อปรับประเด็นสำคัญจากการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งสู่กรอบการสื่อสารเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบพยากรสภาพอากาศให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแบ่งเป็น3ระดับสำคัญได้แก่ระดับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับข้อมูลนโยบายและการแจ้งเตือนภัยอย่างถูกต้องเข้าใจง่ายทันต่อสถานการณ์ทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดเหตุทั้งช่วยลดความสับสนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างเท่าเทียมผ่านหอกระจายข่าวและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนขณะที่ระดับกลุ่มจังหวัดจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐบูรณาการข้อมูลและการสื่อสารร่วมกันลดความซับซ้อนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมีเอกภาพในส่วนระดับประเทศจะเป็นการยกระดับระบบประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการแจ้งเตือนภัยให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือลดการแพร่กระจายของข่าวปลอมและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการภาครัฐต่อไปนายจิรศักดิ์มงคลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายสำนักงานชลประทานที่6มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4ร่วมกับฝ่ายพิจารณาโครงการสำนักงานชลประทานที่6และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูลพร้อมคณะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสำรวจตรวจสอบบริเวณตำบลทรายมูลจำนวน2โครงการดังนี้1ที่บริเวณโครงการสำรวจอาคารท่อระบายปากคลอง9โคตตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองเพื่อตรวจสอบสภาพโครงสร้างปัจจุบันและขีดความสามารถในการระบายน้ำรวมถึงการวางแนวทางปรับปรุงให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่และ2บริเวณโครงการปรับปรุงอาคารท่อรอดคลอง 2R LMC บริเวณกม 2/300 ตำบลไซมูลอำเภอน้ำพองซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการลำเลียงและบริหารจัดการน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลทรายมูลและยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปัญหากลุ่มน้ำหลากในช่วงฤดูฝนรวมถึงเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนให้แก่พี่น้องประชาชนในอำเภอน้ำพองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนางสาวณัฏฐิยาตันทสุขนายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าภายหลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการให้จังหวัดขอนแก่นได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2027ซึ่งถือเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของประเทศและเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดขอนแก่นที่แสดงถึงความสำเร็จที่จะเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพราะไม่ใช่แค่การที่จังหวัดขอนแก่นได้สิทธิ์จัดงานแต่คือการที่จังหวัดขอนแก่นได้รับเชื่อมั่นจากประเทศว่าเรามีความพร้อมในทุกมิติทั้งสถานที่ระบบโลจิสติกการเดินทางและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติประโยชน์ที่จังหวัดขอนแก่นจะได้รับโดยเฉพาะเม็ดเงินที่จะเข้าสู่จังหวัดจะเกิดจากการเข้าพักโรงแรมร้านอาหารการเดินทาง การใช้บริการโลจิสติกการจ้างงานการจัดกิจกรรมพรีทัวร์และโพสต์ทัวร์รวมถึงการจับจ่ายของผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศซึ่งประเมินได้ว่าจังหวัดขอนแก่นจะมีเงินสะพัดในจังหวัดระดับหลายร้อยล้านและที่สำคัญกว่านั้นคือผลประโยชน์ทางธุรกิจที่จะสามารถต่อยอดในระยะยาวต่อไปต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 991.22 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 409.55 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 73.11 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 64.43 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 998.66 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 167.28 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 83.77 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 46.55 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 7.77 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 6.26 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี
13: ้นโยบายรัฐบาลเด็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงเป็นสี่เสาหลักแห่งความมั่นคงที่ต้องดำเนินการร่วมกันทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามและการดูแลช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานในรูปแบบทีมจังหวัดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังและป้องกันภัยโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้มีอิทธิพลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจสำคัญปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมส่วนด้านการช่วยเหลือประชาชนให้ทางกระทรวงมหาดไทยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบสุขคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD จบข่าวจันจิลางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
14: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
15: สวัสดี
12: ดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นประกาศขายท่อตลาดพัสดุประเภทครุภัณฑ์เครื่องจักรกลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุอะไหล่ชำรุดจำนวนหลายรายการผู้ประสงค์จะดูพัสดุที่จะดำเนินการขายท่อตลาดสามารถติดต่อขอดูพัสดุได้ในวันที่26พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 16:30 นโดยสามารถลงทะเบียนได้ในวันที่27พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 10:00 นและจะเปิดประมูลในเวลา 10:10 นในวันเดียวกันโดยจะแยกประมูลแต่ละรายการตามลำดับจำนวน18ลำดับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6จังหวัดขอนแก่นหรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข065-473-7576สำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
15: ภาษาไทยวันละคำวันนี้เสนอคำว่างดเป็นคำกริยาหมายถึงหยุดหรือเว้นคือไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการตามปกติเช่นผู้ป่วยต้องงดอาหารและน้ำตามที่แพทย์สั่งติดตามภาษาไทยวลคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
16: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2491ขณะที่หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวอยู่ในปารีสได้รับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงงานทำรถยนต์ในกรุงปารีสอยู่เสมอจนเป็นที่คุ้นเคยและต้องพระราชอัธยาศัยฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องประทับรักษาพระองค์อยู่ในสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงบัวพาบุตรีทั้งสองคือหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์และหม่อมราชวงศ์บุษบาเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการประชวรทุเลาลงและเสด็จกลับพระตำหนักได้สมเด็จพระราชชนนีได้รับสั่งขอให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่ศึกษาต่อที่เมืองโนซานในโรงเรียนประจำชื่อโรงเรียน Grange Reef ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในการสอนวิชาพิเศษแก่กุลสตรีคือภาษาศิลปะดนตรีประวัติวรรณคดีและประวัติศาสตร์ต่อมาอีกหนึ่งปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านักขัดมงคลและครอบครัวมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วสมเด็จพระราชชนนีรับสั่งขอหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต่อหม่อมเจ้านักขัดมงคลและทรงประกอบพิธีมั่นเป็นการภายในด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดน่ะเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดงวดระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่คนอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่คนอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: ็ม99.5 สู่ Megahertz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายชิดบัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วมายังฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใส่แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะคอนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวกว่า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอขึ้นมาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพื่อนภาษีค่ะช่วงเวลาของกรมสรรพากรทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษีเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนพบกับรายการเพื่อนภาษีดำเนินรายการโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการเพื่อนภาษีนะคะรายการที่จะพาทุกท่านนะคะมาทำความเข้าใจกับภาษีแบบให้เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้จริงและวางแผนได้อย่างถูกต้องค่ะค่ะรายการของเรานะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจังหวัดขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะทุกวันศุกร์เวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. ค่ะ

0: านการนะคะปัจจุบันท่านปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานคืนภาษีอยู่ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นสวัสดีค่ะคุณดวงใจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนรินทร์ค่ะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมรายการเพื่อนภาษีในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะค่ะก็นะคะ ก็จะขอเริ่มกันเลยนะคะว่ากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือไทย ESG นี่นะคะค่ะหลายท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างแล้วใช่ไหมคะแต่ก็นะคะยังไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไทย ESG เนี่ยคืออะไรนะคะเราก็จะมาเกี่ยวข้องนะคะกับการลดหย่อนภาษีอย่างไรตรงนี้เลยนะคะก็อยากให้หัวหน้านะคะคุณดวงใจช่วยอธิบายนะคะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจนะคะแบบเป็นขั้นตอนนะคะขอเชิญค่ะ
1: ค่ะสำหรับหน่วยลงทุนกองทุนรวมความยั่งยืนนะคะหรือไทย ESG นะคะก็จะเป็นการลงทุนที่ภาครัฐนะคะตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การใช้ตลาดทุนไทยนะคะเป็นกลไกในการบรรลุเป้าหมายด้านความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศนะคะพร้อมกับให้สิทธิประโยชน์ค่ะกับผู้ลงทุนด้วยนะคะที่เป็นบุคคลธรรมดาค่ะโดยเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในตัวนี้เนี่ยก็คือจะได้รับการยกเว้นนะคะไม่ต้องไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดค่ะ
0: ค่ะค่ะแล้วถ้างั้นก็คือสรุปว่าภาครัฐเนี่ยสนับสนุนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็นะคะเพื่อที่เป็นการรัฐสนับสนุนเพราะว่าเป็นการส่งเสริมกิจการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเนาะสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลพร้อมกับว่าให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะหัวหน้าค่ะค่ะนะคะแล้วในส่วนของวงเงินนะคะที่จะมาลงทุนในตัวเนี้ยเราสามารถที่จะใช้สิทธิได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างคะหัวหน้าคะ
1: ค่ะค่ะเงื่อนไขแรกเลยนะคะก็คือเขาจะกำหนดระยะเวลาในการซื้อหน่วยลงทุนตัวนี้นะคะก็คือถ้าเผื่อเราซื้อตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2566ค่ะถึงวันที่31ธันวาคม2575นะคะสามารถนำมาใช้สิทธิยกเว้นนะคะได้ร้อยละ30ของเงินได้พึงประเมินที่เราต้องนำมาเสียภาษีนะคะแต่ต้องไม่เกิน 300,000 บาทนะคะแต่ว่าเขาจะมีพิเศษให้นิดนึงค่ะถ้าเผื่อเราซื้อในช่วงวันที่1มกราคม2567ถึง31ธันวาคม2569นะคะก็ยังจะได้ 30% ของเงินได้พึงประเมินนะคะแต่จะเพิ่มวงเงินว่าไม่เกิน 300,000 บาทค่ะ
0: โอ้โหถือว่าช่วงนี้ก็เพิ่มวงเงินได้ขึ้นมาอีกตั้ง 200,000 เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นช่วงนี้ก็น่าจะวางแผนภาษีกันมากๆเลยเนาะ
1: ค่ะเราจะค่ะเราก็จะรู้ระยะเวลาแล้วว่าเราซื้อช่วงไหนเราจะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่านะคะตัวนี้นะคะ
0: แล้วในส่วนของการที่ซื้อในช่วงนี้การถือครองนะคะเหมือนกับเงื่อนไขแรกหรือเปล่าคะที่บอกว่ากี่ปีนะคะตัวแรก8ปี
1: ตัวแรก8ปีค่ะถ้าเผื่อเราซื้อตั้งแต่ปี21พฤศจิกา66นะคะถึง31ธันวาคม75นะคะเราต้องถือครองยาว8ปีค่ะก็คือนับวันชนวันนะคะ
0: นับ
1: จากวันที่ซื้อ
0: เกือบ10ปี
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่า
1: ช่วงนี้นะคะถ้าเผื่อช่วงตั้งแต่ปี67ถึงปี69เนี่ยค่ะถือครองแค่5ปีค่ะใช่ค่ะ
0: ก็ไม่ยาวนานนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถจะหมุนเวียนได้นะคะ
1: แต่ทั้งนี้นะคะจะมีข้อยกเว้นนิดนึงเนาะถ้าเผื่อเราไถ่ถอนเนื่องจากว่าเราทุพพลภาพนะคะหรือว่าถึงแก่ความตายเนี่ยค่ะก็คือสามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนดได้ค่ะ
0: ไม่ต้องรอให้ถึง5ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอุ้ยแต่ถ้ามีการขายก่อนนะคะทำยังไงดีคะหัวหน้า
1: ถ้าขายก่อนนะคะมันจะผิดเงื่อนไขค่ะดังนั้นเราต้องนำเงินได้ที่เราได้รับการยกเว้นในการซื้อเนี่ยค่ะมาปรับปรุงแบบในปีภาษีนั้นนะคะซึ่งเมื่อคำนวณภาษีใหม่อาจจะทำให้เรามีภาษีที่ชำระเพิ่มถ้ามีภาษีที่ชำระเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มด้วยนะคะร้อยละ 1.5 ต่อเดือนค่ะ
0: ก็ต้องวางแผนดูนะคะว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะขายแล้วถ้าต้องเสียเงินเพิ่มเนี่ยจะคุ้มกันหรือเปล่านะคะเผื่อมีความจำเป็นใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่ะก็มีหลายๆท่านนะคะที่มีการซื้อแล้วก็ลงทุนไว้หลายๆกองทุนเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะจะใช้สิทธิยังไงดีคะในเมื่อมีหลายๆกองทุน
1: ใช่ไหมคะก็คือในปีภาษีนั้นนะคะถ้าเผื่อเราซื้อหลายกองทุนนะคะเราก็เอาเงินได้จากการซื้อแต่ละกองทุนมารวมกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกินร้อยละ 30% ของ

0: เงินได้นะคะตามเงื่อนไขเลยค่ะ
1: ต
0: ัวนี้ค่ะแล้วก็ขอเน้นย้ำนิดนึงนะคะว่าสิทธิพิเศษตัวนี้เนี่ยมันให้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือกองมรดกที่ไม่ได้แบ่งเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์ตัวนี้นะคะแล้วก็นิติบุคคลก็ไม่ได้รับสิทธิ์ตัวนี้ค่ะ
1: นิติบุคคลก็ไม่ได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหค่ะก็เมื่อในภาพรวมนะคะพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าไทย ESG เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนนะคะก็สนใจมากเลยนะคะในเรื่องของสิทธิการลดหย่อนภาษีอะไรต่างๆเงื่อนไขของเวลาหรืออะไรอาจจะมีการสับสนอยู่บ้างเดี๋ยวจะให้หัวหน้าเนี่ยช่วยสรุปสั้นๆแบบกระชับกระชับนะคะเข้าใจง่ายอีกครั้งนึงนะคะหัวหน้า
0: ได้ค่ะวันนี้เราเริ่มนับจากปี69เลยนะคะมันจะเริ่มง่ายเนาะสำหรับปี69นะคะซื้อได้สูงสุด 30% นะคะแต่ไม่เกิน 300,000 บาทนะคะอันนี้ถือครองแค่5ปีค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อคุณซื้อตั้งแต่ปี70เป็นต้นไปจนถึงปี75เนี่ยมันจะได้สูงสุด 30% ไม่เกิน 100,000 บาทนะ
1: คะ
0: อันนี้ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างให้ดูนิดนึงนะคะก็คือสมมติว่าเรามีรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเนี่ย1ล้านบาทค่
1: ะ
0: 30% นะคะมันก็คือ 300,000 ใช่ไหม
1: คะ
0: ในปี69เนี่ยถ้าเปิดเราซื้อในปีนี้69เนี่ยเราก็จะเอามายกเว้นเงินได้ทั้งหมด 300,000 เต็มแม็กเลยนะคะแต่ถ้าเปิดเราไปซื้อในปี70เนี่ยค่ะเราก็จะเอามายกเว้นได้แค่แสนเดียวค่ะ
1: อ๋อถือว่านาทีทองเนี่ยเป
0: ็
1: นปี69แน่ๆเลยฟังอย่างนี
0: ้69ก็ถ้าซื้อ69ก็ถือครองแค่5ปีนะคะแต่ว่าถ้าเปิดปี70ถึง75เนี่ยก็ถือครอง8ปียาวๆไปค่ะ
1: จะได้ทั้งประโยชน์ในส่วนของยกเว้นในจำนวนเงินที่สูงกว่าแล้วก็ถือครองก็น้อยกว่านะคะ5ปีเท่านั้นเองสำหรับปี69นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็กองทุนไทย ESG เนี่ยก็คือกองทุนที่ช่วยลดภาษีได้จริงนะคะเห็นตัวเลขได้ชัดเลยนะคะหัวหน้ายกตัวอย่างตัวเลขให้ดูเป็นง่ายๆนะคะใครนะคะที่มีรายได้สูงๆนะคะแล้วก็กำลังมองหานะคะทางบริหารภาษีเนี่ยหัวข้อนี้นะคะคือคำตอบนะคะที่สามารถจับต้องได้มากๆเลยนะคะค่ะแต่ก็มีข้อระมัดระวังนะคะอยากให้หัวหน้าย้ำนิดนึงว่าในการถือครองเนี่ยเป็นยังไงคะสิทธิประโยชน์ที่ต้องระวังแล้วก็ควรรู้นะคะสรุปอีกทีนึงนะคะ
0: สำหรับคนที่ซื้อหน่วยลงทุนในปี67นะคะ68 69นะคะต้องถือหน่วยลงทุนไว้5ปีนะคะนับวันชนวันนับแต่วันที่เราซื้อค่ะตัวนี้แต่ว่าถ้าเผื่อเราซื้อในปี66นะคะแล้วก็ปี70 71 72 73 74 75เนี่ยค่ะช่วงนี้นะคะก็ต้องถือครอง8ปีนะคะนับวันชนวันเหมือนกันค่ะ
1: ก็จะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงแรกก็จะถือครอง8ปีแล้วพอมาเริ่มที่
0: ป
1: ี
0: 67ค่ะ
1: 67
0: ถึงปี69นะคะ
1: ถ้าซื้อตรงนี
0: ้ถือครอง5ปี
1: ถือครอง5ปี
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากปี69ไป
0: ถึงปี75นะคะก็ต้องถือครอง8ปีค่ะ
1: นั่นเองนะคะเป็นไงคะพอเข้าใจเลยใช่ไหมคะง่ายๆเองนะคะเพราะว่ารัฐก็สนับสนุนเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนแรกก็บอกว่าแค่8ปีแล้วแสนเดียวต่อมาก็สนับสนุนให้มาถือครอง5ปีใช้สิทธิได้เพิ่มไปอีกนะคะเป็น 300,000 นะคะก็พอดีตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของที่จะได้ลดได้สิทธิ์ 300,000 ก็เชิญชวนให้ใช้สิทธิ์ตัวนี้บริหารภาษีกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ในครึ่งแรกของรายการนะคะฟังแล้วก็จะเห็นเลยนะคะว่าไทย ESG นะคะไม่ใช่แค่การลงทุนเพื่อผลตอบแทนนะคะแต่ว่าเป็นการลงทุนที่เราให้เงินเราเนี่ยทำงานใช่ไหมคะหัวหน้าและโลกก็ได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะว่าวางแผนภาษีอย่างมีคุณค่านะคะหัวข้อนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นได้สวยมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวคุณผู้ฟังคะพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในช่วงหลังนะคะก็คือช่วงนี้จะให้ฟังเพลงเพราะๆกับทางสถานีก่อนนะคะครึ่งหลังเราก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะ
0: ค่ะ
1: แต่ก็ยังจะมีเรื่องของไทย ESG เนี่ยค่ะแต่เป็นแบบพิเศษน
0: ั่
1: นเองนะคะอย่าเพิ่งปิดช่องไปไหนนะคะค่ะติดตามกันในช่วงหลังค่ะค่ะค่ะ
2: สวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะวันนี้นะคะพบกับรายการเพื่อนภาษีนะคะ รายการที่จะพาทุกท่านนะคะมารู้จักเรื่องราวภาษีของกรมสรรพากรนะคะให้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับดรินทร์ชามรัตน์เช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้เรานะคะรายการของเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะท่านมาจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพองนะคะคุณอัมพรสุศรีทานักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษนะคะสรรพากรอำเภอน้ำพองนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอัมพรคะ
2: สวัสดีค่ะน้องนาลินค่ะ
1: ค
2: ่ะดิฉันอัมพรสุศรีทาสรรพากรอำเภอนะคะทำงานอยู่ที่สำนักงานสรรพากรอำเภอพื้นที่สาขาน้ำพองนะคะ
1: ค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงของหน้ายื่นภาษีพอดีเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ที่สำนักงานพื้นที่สาขาน้ำพองเป็นยังไงบ้างคะมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเยอะๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยอะค่ะ
1: โดยเฉพาะเห็นได้ข่าวมาว่ามีชาวต่างชาติเข้ามายื่นแบบด้วยใช่ไหมคะเป็นอย่างไรบ้างคะให้หัวหน้าช่วยเล่าตรงนี้ให้ฟังสักนิดนึงค่ะ
2: ค่ะค่ะช่วงนี้ก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามายื่นแบบที่เราเพิ่มขึ้นจากทุกปีนะ
1: คะ
2: เป็นเพราะว่าในปี2567นะคะกรมสรรพากรได้ประกาศให้มีการให้ชาวต่างชาตินะคะที่นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยครบ180วันขึ้นไปต้องนำเงินมายื่นแบบภาษีในประเทศไทยเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินรายได้จากพวกบำนาญเนี่ยค่ะค่าเช่าบ้านที่อยู่ต่างประเทศนะคะแล
1: ้
2: วก็เงินได้อื่นๆไม่ว่าจากการลงทุนต่างๆนะคะที่นำเข้ามาในประเทศไทย
1: ที่นำเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมคะค่ะก็เดี๋ยวขอตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับ180วันที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นหมายถึงว่าในปีภาษีปีปฏิทินนั้นๆใช่ไหมคะอยู่30วันแล้วออกไปกลับมาอีก60วันอะไรเนี่ยเข้าๆออกๆอย่างเงี้ยเราจะนับยังไงได้บ้างคะ
2: เราจะนับรวมทั้งหมดนะคะเป็นช่วงๆนะคะบางทีช่วงหนึ่ง60แต่กลับไปประเทศตัวเองแล้วกลับมาใหม่อีกเนี่ยค่ะก็ต้องนับรวมกันทั้งหมดเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เมื่ออยู่ถึง180วัน
2: ใช่
1: แล้วระหว่างที่อยู่นำเงินอย่างที่หัวหน้าบอกว่าเป็นค่าเงินเดือนเอ่ยอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบอะไรนะคะ
2: แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะแต่ว่าเงินได้นั้นหากท่านได้เสียภาษีที่ต่างประเทศแล้วของตนนะคะก็สามารถนำเอามาเครดิตภาษีในประเทศไทยเราได้นะคะ
1: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มีเงื่อนไขยังไงคะตัวที่จะสามารถเครดิตได้นะคะ
2: ก็ขึ้นอยู่กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของเรานะ
1: คะ
2: แล้วก็เงินได้นั้นถ้าภาษีในต่างประเทศยกตัวอย่างเสียภาษีที่ไทยร้อยหนึ่งใช่ไหม
1: คะ
2: ในต่างประเทศ120เนี่ยเขาก็สามารถเอามาใช้ที่ไทยแค่ร้อยเดียวนะคะต
1: ้อง
2: ไม่ใช่ว่าเอามาได้120บาทนะคะแล้วมาขอคืนที่เรา20บาทจะไม่ได้นะคะได้สิทธิ์เท่ากับที่คำนวณในไทยนะคะ
1: แต่ว่าต้องดูด้วยว่าของแต่ละประเทศเนี่ยได้ทำอนุสัญญาภาษีซ้อนไว้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ค่ะโอเคก็นะคะสำหรับชาวต่างชาตินะคะก็เดี๋ยวดูด้วยนะคะอย่างครอบครัวที่มามีครอบครัวใช่ไหมคะสมรสกับฝั่งไทยเราก็ดูด้วยว่าในปีนี้ครบ180วันหรือเปล่านะคะถ้าได้รับฟังรายการอยู่ก็อย่าลืมมายื่นแบบกันนะคะค่ะแล้วก็การจะยื่นแบบเนี่ยที่ท่านผู้ฟังคะจะยื่นแบบทางไหนได้บ้างคะมีช่องทางไหนบ้างคะหัวหน้าคะ
2: ช่องทางยื่นแบบก็จะมีทั้งบล็อกอินเข้ามาที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานะคะ
1: มาที่สำนักงานพื้นที่สาขาน้ำพองได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค
2: ือสามารถเข้ามาได้ทั้งพื้นที่สาขาทั่วประเทศนะคะที
1: ่เ
2: ข
1: ้
2: า
1: ประเทศ
2: ที่สงสัยนะคะแล้วก็สามารถยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองแต่หากตัวเองสงสัยก็อยากแนะนำให้เข้ามาที่สำนักงานสรรพากรมากกว่าจะได้รับข้อกระจ่างมากขึ้น
1: สำหรับที่เป็นการยื่นครั้งแรกหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาเนี่ยก็ลองเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมได้ไปดูข้อมูลอะไรก่อนก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะศึกษาข้อมูลได้ก่อน
1: ค่ะค่ะก็สามารถที่จะยื่นได้ทุกที่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเข้าไปที่เว็บไซต
2: ์
1: ทุกเวลา
2: สะดวกทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะตอนนี้เว็บไซต์กรม
1: โอเคค่ะค่ะแล้วก็จะมีอีกประเด็นนึงนะคะ ไม่เคยเห็นเหมือนกันมีเรื่องน่ารักน่ารักมากมายบัตรประชาชนสีชมพูมีด้วยเหรอคะนะคะเป็นอย่างไรคะเป็นของใครกันคะบัตรประชาชนสีชมพู
2: ก็เหตุมาจากชาวต่างชาตินี่แหละค
1: ่ะ
2: ที่วันนั้นเขาก็บอกว่าเขามีบัตรประชาชนนะเขามีบัตรประชาชนสีชมพู
1: น่ารักจัง
2: เราเลยขอดูหน่อยเนี่ยเขาบัตรประชาชนสีชมพูทำไมเขาได้รับบัตรประชาชนสีชมพูใช่ไหมคะ
1: เป็นเพราะอะไรคะ
2: ตอนนี้จากการไปศึกษาไปขอถามที่ข้อมูลนะคะจากกระทรวงมหาดไทยนะคะพบว่าบัตรประชาชนสีชมพูนะคะที่ออกให้ชาวต่างชาตินะคะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งแรงงานพวกพม่าลาวนี้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ที่นี้แรงงานต่างชาตินี่ก็จะเป็นลักษณะว่ามีพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนะ
1: คะ
2: แล้วก็แต่งงานกับคนไทยเช่นนะคะพำนักระยะยาวนะ
1: คะ
2: แล้วก็มีทรัพย์สินในประเทศไทยมีถิ่นที่อยู่ถาวรหรือเป็นผู้มีใบอนุญาตทำงานประมาณนี้ค่ะก็จะได้รับบัตรประชาชนสีชมพู
1: ก็เหมือนจะค่อนข้างที่จะ
2: ก็จะมีรายละเอียดของที่กระทรวงมหาดไทยเขาจะอนุมัติให้นะคะ
1: ค่ะแต่ว่าทีนี้นะคะของเขาเป็นสีชมพูแต่ของอย่างคนไทยเราเนี่ยเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะมีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างคะหัวหน้าคะ
2: บัตรประชาชนสีชมพูนี้ก็จะใช้ในการที่จะยืนยันตัวตนและใช้บริการต่างๆได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็แต่จะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐเหมือนของบัตรประชาชนเรา
1: ใช่ไหม
2: คะของสีน้ำเงินเราก็จะได้พวกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้บัตรประชาชนได้แต่ของต่างชาติจะไม่ได้ค่ะเพียงแค่ว่าเอามายื่นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะ
1: มีตัวตนนั่นเองนะคะ
2: มีถิ่นที่อยู่ในเราระยะยาวเงี้ยแต่มาอยู่ที่เรานานแล้วประมาณนี้ค่ะ
1: ก็ดีมากเลยนะคะค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังฟังรายการอยู่เนี่ยบางท่านเนี่ยก็อาจจะ เคยได้ยินไหมคะว่ามีอาชีพหนึ่งนะคะที่ฮอตแล้วก็ เป็นไงคะร้อนแรงมากนะคะบางคนเนี่ยมีรายได้ไม่ว่าจะเพศไหนเด็กเล็กๆบางทียังสามารถเป็นที่เรียกว่าครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์อย่าง
2: น
1: ี้ใช่ไหมคะอาชีพ
2: น
1: ี้
2: เก่ง
1: ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ถือว่าเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยค่ะหัวหน้าจะมีอะไรจะประชาสัมพันธ์หรือแนะนำ
2: อย่างน้องๆค่ะน้องๆที่แบบว่าเป็นครีเอเตอร์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ
1: ก็ค
2: ือช่วงนี้ก็คือจะมีพวกครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยค่ะที่มีรายได้นะคะจากช่องทางที่ตัวเองเข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆเนาะ Facebook TikTok เงี้ยค่ะ YouTube เงี้ยค่ะก็จะมีรายได้ค่าในหน้าค่ายิงแอดโฆษณานะคะการขายสินค้าหรือบริการนะ
1: คะ
2: การเทรดหุ้นต่างๆจากต่างประเทศมีกำไรเงี้ยค่
1: ะ
2: รายได้ถ้าถึงเกณฑ์ต้องมีหน้าที่ยื่นแบบเหมือนคนธรรมดาอาชีพอื่นเหมือนกันนะคะ
1: เท่าไรถึงจะถึงเกณฑ์คะคุณนะคะ
2: ถ้าเป็นคนโสดนี่ค่ะก็คือเกิน 60,000 บาทขึ้นไปถ้ามีคู่สมรสนี่ก็แสนสองขึ้นไปนะคะ
1: แต่ว่า
2: ก็ต้องเกินแสนสองหนึ่งบาทหรือสตางค์อะไรขึ้นไปนะคะ
1: ต้องทำอะไรคะต้องมายื่นใช่ไหม
2: ต้องมีหน้าที่มายื่นแบบนะคะ
1: แต่วิสบายเลยค่ะแล้วรายได้เท่านี้เสียภาษีเท่าไหร่คะหัวหน้า60,000เนี่ยค่ะ
2: ต้องไม่น่าจะได้เสียนะคะแต่มีหน้าที่ยื่นนะคะเราเป็นฐานข้อมูลว่าเรามีรายได้นะคะก
1: ็คืออุ้ยอย่างนี้แล้วเท่าไหร่คะถึงจะต้องได้ยื่นเหมือนกับหวยเห็นมีบางคนเนี่ยมีรายได้เห็นเขาโชว์นะคะแบบเป็น2ล้าน3ล้านอะไรอย่างงี้เลยค่ะเป็นถ้าเคสแบบนี้ยังไงคะ
2: ถ้าเคสแบบนี้ก็คือถ้ารายได้คุณมีหน้าที่ยื่นแล้วใช่มั้ยระบบจะประมวลให้นะคะ
1: ค่า
2: ใช้จ่ายค่าลดหย่อนแล้วอาจจะไม่มีภาษีชำระแต่ถ้ามันมีภาษีชำระแล้วก็ชำระเข้าไปนะ
1: คะ
2: แต่ทีนี้ถ้ารายได้คุณเกิน1.8 ล้านเนี่ยค่ะม
1: ี
2: ปัญหาชีวิตแล้วนะคะว่ารายได้เกิน1.8 ล้านเนี่ยเข้าระบบกลายเป็นว่าเข้าไปสู่ระบบอีกภาษีหนึ่ง
1: คือ
2: ภาษ
1: ี
2: มูลค่าเพิ่มนะคะ
1: มูลค่าเพิ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ภาษีมูลค่าเพิ่มแจ้งว่าถ้ามีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเกิน1.8 ล้านต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ
1: จดที่ไหนคะคุณนะคะ
2: ก็คือจดที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหร
1: ือ
2: เข้าไปจดที่ระบบอินเทอร์เน็ตเรานะคะ
1: หรอคะ
2: ค่ะ
1: แต่คิดว่าถ้าเกิดเป็นครีเอเตอร์หรือยูทูบเบอร์นี่น่าจะมีความเชี่ยวชาญหรือว่าคล่องแคล่วนะในเรื่องนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ให้เข้าไปดูที่จดที่หน้าเว็บไซต์กรมเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าสงสัยข้อมูลอะไรก็เข้าวอล์กอินเข้าไปปรึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกที่ได้ที่ตัวเองมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใกล้บ้าน
1: ที่ใกล้บ้านใช่ไหมคะ ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเลยนะคะฟังอยู่ตอนนี้ก็ลองดูนะคะอาจจะเพลินนะคะแต่ถ้าเพลินแล้วเลยไปเนี่ยเกินไปมากหรือเอ๊ะมันเมื่อไหร่มันเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณน้าเป็นยังไงบ้างคะ
2: น้องต้องรู้จักวางแผนภาษีนะคะเพราะว่าถ้ารายได้เราเกิน1.8 ล้านเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
1: เพราะว่ามีกำหนดเวลาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็คือรายได้นี่หากเกิน1.8 ล้านนะคะต้องขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน30 วันนับแต่วันที่เดือนที่ตัวเองรายได้
1: เกินนะคะตั้ง30 วันไม่ร้อนใจค่ะแต่ต้องดู
2: ก็จะไม่โดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มถ้าเจอเบี้ยปรับเงินเพิ่มเราก็จะแบบภาษีมูลค่าเพิ่มนี่จะค่อนข้างสูงนะคะประมาณ2 เท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่จดนะคะสมมติภาษีเรา7 บาทใช่ไหม2 เท่าก็14 บาท
1: อู้ราคาร
2: วมกันก็เป็น2 ตัวนี้รวมกันเลยนะคะ7
1: มูสาค่ะก็เป็นข้อควรระวังเลยนะคะสำหรับมือใหม่เนาะเป็นยังไงบ้างยังไงก็ถ้ายังมีข้อสงสัยนะคะในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มของครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์นี้นะคะหรือว่าในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถล็อกอินใช่ไหมคะเข้าไปที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใกล้บ้านนะคะถ้าในท้องที่น้ำพองก็หัวหน้าปังพรสุสีทานะคะก็อยู่
2: ที่ว่าการอำเภอนะคะตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอ
1: ค่ะ
2: ก็จะมีคลินิกภาษีนะคะให้คำปรึกษานะคะน่าจะทุกอำเภอก็จะมีท่านสรรพากรอำเภอนะคะท่านสมุทร
1: ค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะขอพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณจรินแล้วก็คุณน้ำพรด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันค่ะค่ะ
2: ค่ะ
1: เราพูดเดี๋ยวไปเลย

0: ณศูนย์วัฒนธรรมจีนนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีหลายๆคนเลยสนอกสนใจกันนะครับโดยโอกาสนี้ครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมการจัดงานดังกล่าวด้วยนะครับบอกว่าเป็นการสะท้อนเรื่องราวของความมีชีวิตชีวาของคำว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันในยุคสมัยใหม่นะครับโดยใช้เรื่องของการท่องเที่ยวคุณผู้ฟังครับเป็นสะพานแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเป็นพาหนะในการเชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองประเทศเข้าหากันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้เน้นย้ำด้วยว่าความสำเร็จตลอด50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนก้าวสู่50ปีทองแห่งมิตรภาพโดยทั้งสองประเทศครับได้ร่วมมือกันสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมหลายๆรูปแบบเลยคุณผู้ฟังทั้งการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าการขยายเส้นทางการบินนะครับทั้งในส่วนของการยกระดับมาตรการในการกำกับดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวด้วยการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและก็การบูรณาการการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ครับในส่วนสำคัญทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้บอกเพิ่มเติมด้วยว่าชื่นชมนะครับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนณกรุงเทพที่จัดงานนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นหน้าต่างบานสำคัญครับที่ทำให้ชาวไทยได้สัมผัสกับทรัพยากรการท่องเที่ยวอันหลากหลายของจีนนะครับแล้วก็ช่วยจุดประกายความฝันในการเดินทางไปประเทศจีนนะครับรวมถึงในขณะเดียวกันครับประเทศไทยก็มีความพร้อมต้องบอกว่าพร้อมมากๆเลยทีเดียวนะครับในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยเสน่ห์ Amazing Thailand ทั้งในด้านของมหานครที่ทันสมัยและธรรมชาติที่งดงามตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่านะครับปิดท้ายครับท่านได้บอกปิดท้ายด้วยว่ายืนยันความมุ่งมั่นนะครับของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในความร่วมมือของทุกภาคส่วนของจีนอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญครับร่วมกันในการขยายการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติการให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อเป็นพลังสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและก็แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้ในการจัดรายการด้วยนะครับคุณเบบี้เบิร์ดนะครับให้กับทีมงานทุกท่านที่นำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยมาสู่คุณผู้ฟังนั่นเองนะครับแน่นอนเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องปิดท้ายกันย้ำกันนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสที่หลายๆคนรออยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนติดตามกันอยู่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่หลายคนบอกว่ารอกันสำหรับไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับก็ถือว่าวันจันทร์นี้นะครับจันทร์ที่25พฤษภาคมนะครับหลายคนที่รอกันอยู่ครับได้แน่นอนนะครับต้องตื่นกันแต่เช้าเลยเริ่มเวลา6โมงเช้าใช่ไหมครับ25พฤษภาคม2569นะครับอย่างที่บอกกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ย้ำกันละกันนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงเอาไว้แล้วด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับไทยช่วยไทยพลัสย้ำนะครับเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัสรับสิทธิ์ช่วยเหลือ 4,000 บาทนาน4เดือนเริ่มวันแรกคุณผู้ฟังย้ำกันเลยจันนี้นะครับจันที่25พฤษภาคมนี้นะครับสิ่งที่ควรทำก่อนลงทะเบียนก็ต้องย้ำกันนะครับอันนี้ก็ต้องย้ำกันส่งท้ายกันหน่อยอย่าลืมนะครับตรวจเช็คกันด้วยในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยของคุณผู้ฟังเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังตรวจหน่อยครับเช็คหน่อยนะฮะดูหน่อยสิเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังเพื่อป้องกันปัญหาการใช้งานและรองรับระบบลงทะเบียนใหม่ดังนั้นครับต้องอัปเวอร์ชันนะครับคืออยากจะเน้นย้ำกันการลงทะเบียนให้ราบรื่นแล้วก็รองรับระบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์วิธีการครับย้ำกันอีกทีนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้อัปเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันล่าสุดอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะหนึ่งเลยเข้าApp Store หรือว่า Google Play นะครับก็สามารถที่จะค้นหาคำว่าเป๋าตังนะครับเข้า App Store แล้วก็ Google Play ก็ได้นะครับเข้าไปเสร็จปุ๊บค้นหาเป๋าตังนะครับเสิร์ชเลยหรือว่าค้นหาเลยเป๋าตังนะครับแล้วก็กดอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ ห้ามลืมนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์จะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันสำหรับไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนนะครับรับสิทธิ์กันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลครับจากทางด้านของเพจของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยากจะมาย้ำกันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับจากทางรัฐบาลที่นำเรื่องราวของแคมเปญนี้มาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับลดภาระค่าครองชีพกันก็ย้ำกันนะครับฝากทางคุณผู้ฟังด้วยนะครับอย่าลืมเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับเพื่อการใช้งานได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนนั่นเองนะครับอ่ะช่วงท้ายครับมาดูข้อความกันหน่อยหนึ่งคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับหลากหลายพื้นที่เลยก็ติดตามกันกดติดตามไว้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีทุกเรื่องราวแบบนี้นะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแบบนี้ในทุกๆวันนะครับผ่านทางสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีคุณบังออนเล็กใบด้วยนะครับบอกว่าใส่แมสเลยคุณบอลอันนี้สำคัญมากมีแมวด้วยมีสัตว์เลี้ยงด้วยจะได้เป็นการป้องกันเรื่องของขนอันนี้ก็สำคัญนะอย่าละเลยนะครับแล้วก็นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนด้วยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆบอกยุคโควิด19ที่บ้านรอด3คนใส่แมสประจำแล้วก็มีหลานด้วยมีคนขับรถอีก1คนก็ใส่ให้เป็นประจำเลยการต้องไม่ตกอันนี้สำคัญมากๆนะครับก็ช่วงท้ายละนะขอบคุณทุกข้อความขอบคุณน้องแชมป์ด้วยนะครับมีความสุขและวันจันทร์ก็อย่าลืมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัสกันนะครับให้มีความสุขพักผ่อนให้เต็มที่ครับคุณผู้ฟังในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อากาศแบบนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับช่วงกลางวันบางทีร้อนช่วงค่ำๆฝนตกอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับรักษาสุขภาพให้พร้อมนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็ติดตามสำคัญที่สุดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์บอนแล้วก็ทีมงานก็จะนำเรื่องที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมาฝากกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสการแก้วประจัน
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะขอบคุณ
7: ขอโทษ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
8: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
6: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำด้วยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
3: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีก็พยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะมองว่าOECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
4: OECD คือองค์การที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทางนั้นการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจาคอนคลูดเจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้ว OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนา ในทุกสาขาเลย
3: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจะเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทางยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Le Domaine du Luc 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปะหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
6: แพทย์หญิงจูนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บาดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตหรือหม่นอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
7: ายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่ การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
8: เน้นย้ำว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็2ก็คือเน้นกำจัด3ก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์แบบเต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้วครับผมให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีทุกท่านท่านผู้บริการทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
7: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการทวงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห
9: ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของขบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
10: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง 201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยพร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ
11: ่การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่สองนะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
10: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
12: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
13: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมาธิการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง25 26ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
12: ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกลุ่มผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคาร์โรนาวร็อกกี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาวร็อกกี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอักคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากก่อนหน้านี้รัฐบาลโปแลนด์แสดงความกังวลถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์สำนักข่าว Politico รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรค Republican ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายจำกัดอำนาจและควบคุมปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านรวมทั้งกำหนดให้การทำสงครามกับอิหร่านต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสเนื่องจากมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนขาดการประชุมและผู้นำรีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมติครั้งนี้ส่วนพรรคเดโมแครตมีเพียงวุฒิสมาชิกเพียงคนเดียวที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด

0: เรือโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29 พฤษภาคมเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทองขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ่
2: มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อ

0: เลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสูงวัยโซเซตี้ค่ะสาระดีๆมีเรื่องเล่าเข้าใจในกลุ่มสูงวัยไปกับรายการสูงวัยโซเซตี้ดำเนินรายการโดยเครือข่ายสูงวัยจังหวัดขอนแก่นออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
2: ์สมมุติว่ามีงบประมาณก้อนหนึ่งนะคะตกคนละ520บาทลองนึกภาพตามกันดูว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยจะสามารถยื้อชีวิตหรือว่าจ่ายค่าล้างไตให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้นานแค่ไหนคะ
3: ถ้าเอาตามความเป็นจริงเลยนะครับแทบจะไม่ได้เลยแม้วันเดียวครับ520บาทนี่น้อยมาก
2: ใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะข้อมูลที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันมันจะมาพลิกความเชื่อนั้นไปเลยค่ะเพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเงินแค่520บาทต่อคนกลับสามารถสกัดกั้นค่าล้างไตหลักล้านบาทได้สำเร็จเลยนะคะ
3: โอ้ฟังดูเหลือเชื่อนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ค้นพบตัวยาเคมีใหม่หรือว่าไปสร้างโรงพยาบาลล้ำยุคอะไรเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่เลยค่ะเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเลยแต่พวกเขาเจาะเข้าไปแฮกสิ่งที่น่าจะควบคุมได้ยากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือพฤติกรรมมนุษย์ค่ะ
3: ซึ่งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลชุดนี้น่าทึ่งมากครับคือในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เรากำลังพูดถึงเอกสารการวางแผนงานมีเสียงบันทึกการวิเคราะห์การปฏิบัติงานและก็แบบฟอร์มติดตามพฤติกรรมจากโครงการที่ชื่อว่า CUP Mini ท่าพระโมเดลหรือเรียกสั้นๆว่าท่าพระโมเดลครับ
2: ท่าพระโมเดล
3: ใช่ครับสิ่งที่เอกสารพวกนี้กำลังบอกเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่รายงานสาธารณสุขทั่วๆไปนะครับแต่มันคือคู่มือชั้นยอดเลยที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นสามารถหยิบเอาทฤษฎีการแพทย์ระดับโลกที่เรียกว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือ Lifestyle Medical มาใช้ได้จริงครับ
2: แบบว่าเอามาผสานเข้ากับวิถีชีวิตแบบไทยอีสานเพื่อย้อนกระบวนการของโรคเรื้อรังหรือ Reverse Disease ได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยใช่มั้ยคะ
3: ถูกต้องเลยครับนำมาปรับใช้ได้แนบเนียนมากครับ
2: โอเคเรามาค่อยๆแกะเรื่องนี้กันแบบนี้ดีกว่าค่ะคือเวลาพูดถึง Lifestyle Medical เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างว่ามันมี6เสาหลัก
3: ครับผมมีอาหารการเคลื่อนไหวการนอนหลับการจัดการความเครียดการหลีกเลี่ยงสารอันตรายแล้วก็การเชื่อมต่อทางสังคมครับ
2: ฟังดูเหมือนสมการง่ายๆใช่ไหมคะแค่กินดีนอนพอไม่เครียดขยับตัวเยอะๆแต่พอไปดูสถิติในข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันมีจุดที่น่าสะดุดใจมากเลยค่ะ
3: ยังไงครับ
2: ไขด่านปราบเซียนที่ทำให้คนยุคนี้สอบตกเรื่องสุขภาพกันระเนระนาดกลับไม่ใช่เรื่องการห้ามใจจากของทอดหรือชานมไข่มุกนะคะแต่เป็นเรื่องของการนอนและความเครียดค่ะ
3: น่าสนใจนะครับ
2: ใช่ค่ะทำไมสองเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นกลไกพื้นฐานของมนุษย์ถึงกลายเป็นเรื่องที่ยากที่สุดไปได้ล่ะคะ
3: คือต้องลองมองลึกลงไปที่กลไกทางชีววิทยานะครับอาหารเนี่ยต่อให้เราชอบกินแค่ไหนร่างกายเราก็ยังมีจุดอิ่มทางกายภาพครับ
2: กระเพาะขยายตัวเต็มที่ปุ๊บสมองส่วนกลางก็จะสั่งการทันทีว่าพอแล้วกลืนไม่ลงแล้วแบบนั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับแต่ว่าในยุคดิจิทัลเนี่ยการนอนแล้วความเครียดของเรากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่มีจุดอิ่มทางชีวภาพมาแบกเลยครับ
2: ศัตรูที่ไม่มีจุดอิ่มหมายถึงหน้าจอกับสภาวะการตื่นตัวตลอดเวลาหรือเปล่าคะ
3: นั่นแหละครับตัวการสำคัญเลยแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือเนี่ยมันจะพุ่งตรงไปหลอกสมองส่วนไฮโปทาลามัสครับวันนี้มันยังเป็นเวลากลางวันอยู่แดดยังเปรี้ยงอยู่เลย
2: โอ้โหหลอกสมองเราเลย
3: ครับผลก็คือสมองจะระงับการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความง่วงและการซ่อมแซมไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ
2: ถ้าให้เปรียบเทียบนะคะเสียงแจ้งเตือนมือถือหรือการถ่ายหน้าจอตอนดึกๆมันก็เหมือนกับอาหารขยะทางดิจิตอลเลยนะคะ
3: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเลยครับอาหารขยะทางดิจิตอล
2: แต่ที่ร้ายกาจกว่าคืออาหารขยะทั่วไปเรายังต้องเดินไปซื้อหรืออย่างน้อยก็ต้องกดสั่งในแอปรอไรเดอร์มาส่งใช่ไหมคะแต่อาหารขยะทางดิจิตอลเนี่ยมันเสิร์ฟตรงถึงกระเป๋ากางเกงหรือบนเตียงนอนของเราตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
3: เป็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็น่ากลัวมากครับและถ้าเราเชื่อมโยงผลกระทบนี้เข้ากับสรีระวิทยานะครับมันไปไกลกว่าแค่คำว่าตื่นมาแล้วงัวเงียด้วยซ้ำ
2: มันไปไกลระดับไหนคะ
3: คือเสียงแจ้งเตือนที่ดังขึ้นตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยต่อให้เจ้าของเครื่องไม่ได้ลุกขึ้นมาดูหรือว่าแค่คลิกตัวแล้วหลับต่อนะครับเสียงนั้นมันได้ไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติให้เข้าสู่โหมดเตรียมพร้อมรับภัยคุกคามแล้วครับ
2: เดี๋ยวนะคะแค่เสียงแจ้งเตือนเนี่ยนะคะ
3: ใช่ครับร่างกายจะหลั่งคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดออกมาทันทีเลยครับคอร์ติซอลตัวนี้แหละครับที่จะเข้าไปพังทลายวงจรการหลับลึกซึ่งเป็นช่วงเวลาทองคำเดียวในรอบวันที่ร่างกายจะใช้ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอครับ
2: ในข้อมูลมีสถิติอันนึงที่อิมแพคมากเลยค่ะระบุว่าแค่มีเสียงแจ้งเตือนแทรกเข้ามาสมองมนุษย์ต้องใช้เวลาเฉลี่ยถึง23นาทีเลยนะคะในการดึงโฟกัสกลับมาอยู่ที่เดิมได้เต็มที
3: ่23นาทีเลยนะครับนานมาก
2: ลองคิดดูนะคะถ้ามันไปดังตอนที่เรากำลังจะหลับลึกกว่าสมองจะกลับเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้อีกครั้งเนี่ยระบบร่างกายมันคงรวนไปหมดแน่
3: ๆรวนไปจนถึงระดับเซลล์เลยล่ะครับเพราะเมื่อร่างกายขาดการหลับลึกตื่นเช้ามาจะเกิดภาวะที่เรียกว่าการดื้ออินซูลินอ่อนๆหรือ mild insulin resistance ครับ
2: การดื้ออินซูลินอ่อนๆมันส่งผลยังไงต่อคะ
3: ผลกระทบที่ตามมาทันทีคือในวันถัดไปร่างกายจะหวยหาน้ำตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรตมากกว่าปกติครับกลายเป็นว่าการแจ้งเตือนแค่ครั้งเดียวตอนเที่ยงคืนไปทำลายความตั้งใจในการคุมอาหารในเช้าวันถัดไปอย่างราบคาบเลยครับ
2: อ๋อมีน่าล่ะบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้ถึงหิวของหวานจังทั้งที่ตั้งใจจะคุมน้ำหนักมันคือวงจรกับดักทางชีววิทยานี่เอง
3: ครับมันตัดได้ยากมากครับวงจรนี้
2: ตรงนี้แหละค่ะที่นำไปสู่คำถามสำคัญคือถ้ารู้แล้วว่าความเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลและการฝืนธรรมชาติเนี่ยคือตัวการที่ทำลายสุขภาพลึกซึ้งขนาดนี้การจะเอาทฤษฎีเวชศาสตร์วิธีชีวิตแบบตะวันตกที่มีกฎเกณฑ์เป๊ะๆไปปรับใช้มันจะไม่ยิ่งสร้างปัญหาหรอคะ
3: หมายถึงว่ามันจะตึงเกินไปใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะแบบต้องกินแบบนั้นต้องนอนเวลานี้ไปบอกให้ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นทำตามมันจะไม่ยิ่งไปเพิ่มคอร์ติซอลสร้างความเครียดให้เขานักกว่าเดิมหรือคะเราจะแก้ความเครียดด้วยวิธีการที่ดูเครียดได้ยังไง
3: นี่เลยครับนี่คือความอัจฉริยะของโมเดลท่าพระเลยครับคือทีมงานที่นั่นเขารู้ดีครับว่าถ้ายื่นกระดาษที่มีตารางเครียดๆให้ชาวบ้านโครงการล้มตั้งแต่วันแรกแน่ๆ
2: ก็คงไม่มีใครอยากทำตามกระดาษสั่งงานเครียดๆหรอกคะ
3: ครับเขาจึงไม่สวมทับทฤษฎีฝรั่งลงไปดื้อๆครับแต่ใช้วิธีถอดรหัสกลไกทางการแพทย์แล้วประกอบร่างใหม่ด้วยวัฒนธรรมครับ
2: วัฒนธรรมเหรอคะ
3: ใช่ครับกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าถึงง่ายมากคือกินตามธาตุขยับตามวิถีนอนดีตามเวลาครับผม
2: ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากๆขอขยายความตรงนี้อีกนิดได้ไหมคะคำว่าเอาวัฒนธรรมมาประกอบร่างใหม่มันทำงานยังไงในเชิงปฏิบัติคะ
3: ได้ครับยกตัวอย่างเรื่องโภชนาการนะครับแทนที่จะบอกให้ชาวบ้านไปหาซื้อซุปเปอร์ฟู้ดแพงๆอย่างพวกทีนัวหรือว่าเคลเขามองไปที่ริมรั้วบ้านเลยครับแล้วหยิบเอาใบหญ้านางมาเป็นตัวชูโรงครับ
2: ใบหญ้านางที่ใส่ในแกงหน่อไม้น่ะเหรอคะ
3: ถูกต้องครับเมธามแพทย์แผนไทยเนี่ยใบหญ้านางคือราชาสมุนไพรฤทธิ์เย็นครับมีสรรพคุณลดภาวะธาตุไฟกำเริบซึ่งในภาษาวิทยาศาสตร์การแพทย์มันก็คือการลดการอักเสบซ่อนเร้นหรือ chronic inflammation ในร่างกายนั่นเองครับ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เขาก็นำใบหญ้านางมาทำแกงเห็ดรวมใส่ผักหวานป่าครับแต่ว่ามีกติกาใหม่นิดนึงคือยึดหลักลดนัวลดเค็มลดมันเพิ่มผักหลากสีครับ
2: ขออนุญาตสวดบทเป็นคนขี้สงสัยและตั้งคำถามท้าทายตรงนี้เลยนะคะคือ การปรับสูตรแกงเห็ดริมรั้วกับการไปเปิดลำโพงเต้นจังหวะ1 2 3พักหน้าลานหมู่บ้านตอนเย็นเนี่ยมันจะไปสร้างผลลัพธ์ทางคลินิกที่จับต้องได้เทียบเท่ากับการกลืนยาเม็ดความดันหรือยาเบาหวานที่ผ่านการวิจัยในห้องแลบมาแล้วได้จริงๆหรือคะ
3: เป็นคำถามที่ดีมากครับคือมันเป็นแค่กุโซโลบายหลอกให้ชาวบ้านรู้สึกดีไปวันๆเพื่อให้มีกิจกรรมทำร่วมกันหรือเปล่าคะ
2: เข้าใจเลยครับว่าทำไมหลายคนถึงมองแบบนั้นแต่วิทยาศาสตร์ไม่เคยโกหกครับถ้าเรานำกิจกรรมเหล่านี้มาวิเคราะห์ผ่านเลนส์ของชีววิทยาผลลัพธ์ระดับคลินิกมันชัดเจนเทียบเท่ายาแผนปัจจุบันเลยล่ะครับ
3: ยังไงคะแกงเห็ดเนี่ยนะ
2: ครับอาหารอย่างแกงเห็ดใบย่านางที่ปรับสูตรลดโซเดียมและเพิ่มกากใยมันมีคุณสมบัติทางโภชนาการเทียบเท่ากับหลักการโฮลฟู้ดแพลนเบสเลยนะครับ
3: เดี๋ยวนะคะโฮลฟู้ดแพลนเบสเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับการกินพืชเป็นหลักแบบไม่ผ่านการขัดสีซึ่งนี่เป็นมาตรฐานระดับโลกในการย้อนกระบวนการโรคหัวใจและเบาหวานเลยนะครับแสดงว่าในชามแกงเห็ดมันมีไฟโตนิวทรีเอนต์มีไฟเบอร์มีสารต้านอนุมูลอิสระครบจบในตัวโดยไม่ต้องจ่ายแพงๆเลยแล้วเรื่องการเต้นล่ะคะมันมีกลไกทางสรีรวิทยาซ่อนอยู่อีกไหม
3: การเต้นนี่ลึกซึ้งมากครับโครงการนี้เขามีกิจกรรมสุขหันษาบาสโลปท่าพระครับ
2: บาสโลปเหรอคะน่าสนุกนะคะ
3: ครับเขาใช้เพลงจังหวะสนุกๆอย่างเพลงสาวเชียงขวางการเต้นบาสโลปที่มีสเต็ปการก้าวเท้าไขว้เท้าจังหวะ1 2 3แล้วพักมันไม่ใช่แค่การขยับตัวเรียงเหงี่ยนะครับ
2: แล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะ
3: มันคือการบังคับให้สมองซีกซ้ายและขวาต้องทำงานประสานกันอย่างหนักครับเพื่อไม่ให้เต้นผิดจังหวะนี่คือการป้องกันภาวะสมองเสื่อมชั้นดีเลยครับ
2: โอ้โหไม่ทันคิดเรื่องนี้เลยค่ะ
3: และที่สำคัญที่สุดนะครับการเต้นล้อมวงเป็นกลุ่มพร้อมกับเสียงหัวเราะจะกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินออกมาครับ
2: ฮอร์โมนแห่งความผูกพันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับฮอร์โมนตัวนี้แหละครับคือยาต้านคอร์ติซอลตามธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดในโลกเลยเมื่อออกซิโทซินหลั่งความเครียดจะลดลงหลอดเลือดจะคลายตัวความดันโลหิตจะลดลงถึงระดับเซลล์เลยครับนี่คือกลไกของยาที่ไม่ได้อยู่ในขวดครับ
2: โอ้โหพอฟังกลไกนี้แล้วภาพเปลี่ยนไปเลยค่ะแต่มันก็ยังมีความท้าทายอยู่อีกเรื่องนะคะ
3: เรื่องอะไรครับ
2: คือการเต้นสนุกๆ กินแกงเห็ดอร่อยๆเนี่ยมันอาจจะทำได้ช่วงแรกๆที่กำลังเห่อกิจกรรมใช่ไหมคะแต่การจะเปลี่ยนพฤติกรรมพวกนี้ให้กลายเป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนจนลดอัตราการป่วยได้จริงๆมันต้องอาศัยวินัยระยะยาวมากเลยนะคะ
3: ใช่ครับวินัยสำคัญมาก
2: ซึ่งธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้มีวินัยขนาดนั้นเขาทำยังไงไม่ให้คนเบื่อแล้วล้มเลิกไปซะก่อนคะ
3: เขาไม่ได้พึ่งพาพลังใจหรือว่าวิลพาวเวอร์ของชาวบ้านเลยครับเพราะพลังใจเป็นสิ่งที่มีวันหมดชุมชนท่าพระจึงนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมหรือ behavioral economics มาออกแบบระบบครับ
2: ฟังดูวิชาการมากเลยค่ะเขาออกแบบระบบยังไงคะ
3: เขาเรียกระบบนี้ว่าสมุดโฮมสุขครับหรือเข้าใจง่ายๆคือสมุดแต้มบุญสุขภาพนั่นแหละกลไกคือให้สะสมแต้มพฤติกรรม5ดาวในแต่ละวันได้แก่กินขยับนอนใจและเลี่ยงสารพิษครับ
2: แล้วตกลงทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรคะการสะสมแต้มนี่มันทำให้คนมีวินัยขึ้นได้ยังไง
3: ความชาญฉลาดที่ทำให้ระบบนี้เวิร์กคือเขาไม่ได้บังคับให้ทำทุกวันครับเขาใช้กฎ 80-20 หรือการทำแค่5ใน7วันครับ
2: ระบบสมุดโฮมสุขนี่ฟังดูคล้ายๆกับการสะสมสแตมป์ร้านสะดวกซื้อเลยนะคะพอสะสมครบก็เอาไปแลกของรางวัลแต่ขอถามแทนหลายๆคนหน่อยเถอะค่ะการแจกของรางวัลอย่างไข่ไก่หรือเข้ากล้องแลกกับการที่ต้องมานั่งจดบันทึกพฤติกรรมตัวเองเนี่ย
3: ครับ
2: มันมีแรงดึงดูดมากพอที่จะงัดกับความขี้เกียจที่ฝังรากลึกมาหลายสิบปีของมนุษย์ได้จริงๆหรือคะไข่ไก่มันมีพลังขนาดนั้นเลยอะ
3: ในระยะสั้นนะครับมันมีพลังมหาศาลครับเพราะมันตอบโจทย์ปากท้องช่วยลดค่าครองชีพได้ทันทีในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองครับนี่คือสิ่งที่ในทางจิตวิทยาเรียกว่าแรงจูงใจภายนอกหรือ extrinsic motivation ครับ
2: อ๋อคือใช้ของรางวัลมาล่อใจก่อน
3: ใช่ครับควบคู่ไปกับการมีชีทเดย์หรือวันปล่อยผี2วันตามกฎ 80-20 กฎนี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนฟูกกันกระแทกทางจิตวิทยาครับไม่ให้ชาวบ้านรู้สึกถูกบีบคั้นจนเกินไป
2: แบบว่าถ้าเผื่อกินของมันไปวันหนึ่งก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เริ่มใหม่ได้ใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับคอติซอลก็ไม่หลั่งด้วยแต่จุดพลิกผันที่ทำให้เกิดความยั่งยืนจริงๆจะเริ่มปรากฏในเดือนที่6ของโครงการครับ
2: อ้าวทำไมต้องเป็นเดือนที่6คะเกิดอะไรขึ้นในเดือนนั้น
3: พอเข้าเดือนที่6ระบบจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านไปสู่การสร้างแรงจูงใจภายในหรือ intrinsic motivation ครับ ขาจะเริ่มลดการแจกไข่ไก่หรือเข้ากล้องลงแต่เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลเชิงสัญลักษณ์แทน
2: รางวัลเชิงสัญลักษณ์เช่นไรบ้างคะ
3: ก็อย่างเช่นโล่เกียรติยศการประกาศเกียรติคุณหรือการได้รับการเชิดชูจากคนในชุมชนครับเมื่อมาถึงจุดนี้ชาวบ้านได้สัมผัสกับสุขภาพที่ดีขึ้นจริงๆตัวเบาขึ้นนอนหลับลึกขึ้นค่ายาลดลง
2: ร่างกายมันฟื้นฟูแล้ว
3: ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนตัวตนหรือ identity shift อย่างสมบูรณ์แบบครับจากเดิมที่มองตัวเองว่าเป็นคนป่วยเรื้อรังที่ต้องรอรับยาจากหมอกลายมาเป็นบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพของหมู่บ้านครับ
2: โหล้ำลึกมากค่ะ
3: ซึ่งในทางจิตวิทยาพฤติกรรมนะครับเมื่อคนเราเปลี่ยนการรับรู้ตัวตนได้แล้วเขาจะไม่ยอมกลับไปมีพฤติกรรมแย่ๆอีกครับเพราะมันขัดแย้งกับตัวตนใหม่ของเขานั่นเอง
2: เห็นภาพเลยค่ะพอตัวเองกลายเป็นต้นแบบแล้วจะให้เดินไปหยิบชานมหวานเจี๊ยบกินต่อหน้าคนอื่นมันก็รู้สึกขัดกับตัวตนใหม่แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับมันจะรู้สึกแปลกๆไปเอง
2: แต่นี่แหละค่ะคือจุดเชื่อมโยงที่สำคัญระบบสมุดโฮมสุขที่ดีงามขนาดนี้กฎ 80-20 ที่แยบยลขนาดนี้มันจะพังคลื่นลงมาได้ทันทีเลยนะคะถ้าคนที่เอาเครื่องมือนี้ไปขับเคลื่อนสื่อสารกับชาวบ้านไม่เป
3: ็
2: น
3: แน่นอนครับการสื่อสารสำคัญที่สุด
2: โครงการนี้ถึงต้องมีกระบวนการอัปเกรดบุคลากรด่านหน้าอย่างอสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องและตรงจุดที่สุดครับอสมคือฟันเฟืองที่ชี้เป็นชี้ตายให้กับโครงการนี้เลยถ้าพระโมเดลรู้ดีครับว่าต่อให้ระบบดีแค่ไหนถ้าคนเดินไปคุยสื่อสารแบบใช้อำนาจทุกอย่างก็จบครับ
2: จริงค่ะ
3: เขาจึงเปลี่ยนบทบาทของอสมจากเดิมที่เป็นแค่ผู้เก็บข้อมูลเดินไปวัดความดันจดตัวเลขแล้วก็บ่นคนไข้ให้กลายมาเป็นไลฟ์สไตล์โค้ชแทนครับโดยใช้อาวุธลับทางจิตวิทยาที่เรียกว่าเทคนิค OARS ครับ
2: น่าสนใจมากค่ะเทคนิค OARS คืออะไรทำงานยังไงคะ
3: OARS หรือ ORS เป็นทักษะการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจครับประกอบด้วย4ตัวอักษรครับ
2: เริ่มจากตัว O ก่อนเลยค่ะ
3: ตัวแรก O ย่อมาจาก Open Ended Questions หรือการตั้งคำถามปลายเปิดครับแทนที่จะเดินไปถามแบบเดิมว่ายายกินยาหรือยังซึ่งทำให้คนไข้ตอบได้แค่กินแล้วหรือยังไม่กินอสมจะเปลี่ยนไปถามว่ายายวันนี้ทำแกงอะไรกินหอมเชี่ยวเล่าให้ฟังหน่อย
2: ฟังดูเป็นมิตรขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วตัว A ล่ะคะ
3: ตัวที่2 A คือ affirmation การชื่นชมครับเพื่อตอกย้ำความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเช่นโหยายปลูกผักเองด้วยเก่งจังเลย
2: อ๋อเป็นการสร้างพลังบวก
3: ครับส่วนตัวที่3 R คือ reflection การสะท้อนความรู้สึกกลับไปเพื่อแสดงความเข้าใจครับเช่นช่วงนี้หลานเปิดเทอมยายคงเหนื่อยดูแลหลานเลยนอนไม่ค่อยพอใช่ไหมจ๊ะ
2: เหมือนการบอกว่าเรารับรู้ความเหนื่อยของเขานะ
3: ใช่ครับและตัวสุดท้าย S คือ summarizingการสรุปเป้าหมายร่วมกันว่าก้าวต่อไปจะทำอะไรครับ
2: ลองนึกภาพตามนะคะภาพจำเดิมๆเวลาคุยกับหมอพยาบาลหรืออสมรุ่นเก่าๆบางครั้งคนไข้จะรู้สึกเหมือนกำลังโดนครูฝ่ายปกครองมาตรวจระเบียบนักเรียน
3: ใช่ครับแบบทำไมความนั้นสูงทำไมแอบกินขนมหวาน
2: ซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันสร้างกำแพงป้องกันตัวทันทีเลยนะคะคนไข้ก็จะโกหกว่าไม่ได้กินเพื่อเลี่ยงการถูกด่าแต่พอเปลี่ยนมาใช้ OARS มันเหมือนเราได้คุยกับบาร์เทนเดอร์ที่เข้าอกเข้าใจหรือคุยกับโค้ชที่เก่งกาจมันไม่ใช่การสั่งจากเบื้องบนลงมาแต่เป็นการเดินเข้าไปนั่งในใจคนไข้ให้เขาพร้อมจะเปิดเปลือกความจริงออกมาเลยค่ะ
3: เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพการทำงานของจิตวิทยาได้ชัดเจนมากครับและเมื่ออสมกลายเป็นโค้ชที่นั่งในใจคนได้จริงๆผลลัพธ์ที่ตามมาคือความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในระดับที่ประเมินค่าไม่ได้เลยครับ
2: ผลลัพธ์มันคุ้มค่าขนาดไหนคะ
3: เอกสารสรุปตัวเลข Value for Money ไว้อย่างน่าทึ่งเลยครับว่าโครงการทั้งหมดนี้ทั้งสมุดโฮมสุขทั้งการจัดตั้งกลุ่มทั้งการฝึกอบรมใช้งบประมาณเริ่มต้นเพียง 31,200 บาทครับสำหรับดูแลกลุ่มเป้าหมาย60คน
2: ก็คือเฉลี่ยตกคนละแค่520บาทในระยะเวลาครึ่งปีตามที่เราเกริ่นไว้ตอนแรก
3: ใช่ครับแต่เงินจำนวนนี้กลับไปลดความเสี่ยงค่ายาค่ารักษาพยาบาลและค่าล้างไตในอนาคตที่อาจพุ่งสูงถึง 720,000 ไปจนถึง 1,200,000 บาทต่อปีเลยนะครับลองคิดดูสิครับว่ามันคือการประหยัดงบประมาณชาติได้กี่ร้อยกี่พันเท่า
2: ตัวเลขนี้มันทรงพลังมากนะคะ520บาทแลกกับ 1.2 ล้านบาทคือจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดเนี้ยมันทำให้เราเห็นภาพที่กว้างขึ้นมากค่ะ ว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซินมันไม่ใช่เรื่องของการต้องทรมานตัวเองให้กินแต่ของที่ไม่อร่อยไม่ใช่การฝืนทนเข้ายิมจนกล้ามเนื้อฉีกขาด
3: ครับผมไม่ใช่แบบนั้นเลย
2: แต่แก่นแท้ของมันคือการเข้าใจกลไกทางชีววิทยาของร่างกายมนุษย์แล้วนำมาจัดระเบียบใหม่ให้เข้ากับวิถีชีวิตรอบตัวอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
3: ถูกต้องเลยครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ซับซ้อนจะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อมันถูกย่อยให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันโดยไม่สร้างความกดดันให้คนปฏิบัตินั่นแหละครับ
2: ซึ่งทุกคนที่กำลังติดตามฟังอยู่ตอนนี้ก็สามารถนำแก่นของทาพระโมเดลไปปรับใช้กับตัวเองได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
3: ทำยังไงได้บ้างครับ
2: ลองเริ่มต้นง่ายๆจากการสร้างเทรดปลอดดิจิตอลหรือดิจิตอลดีท็อกซ์โซนในคืนนี้ดูค่ะวางมือถือเอาไว้ให้ห่างจากเตียงนอนหรือนอกห้องนอนไปเลยสักหนึ่งชั่วโมงก่อนหลับสังเกตความสดชื่นของร่างกายตอนตื่นนอนว่าคอร์ติซอลลดลงไหม
3: เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากครับ
2: แล้วก็ลองทดลองสร้างสมดุลการใช้ชีวิตด้วยกฎ 80-20 ค่ะทำเรื่องสุขภาพให้ดีสัก5วันแล้วปล่อยให้ตัวเองได้พักผ่อนกินของชอบสัก2วันโดยไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องตึงจนเกินไปค
3: ่
2: ะ
3: เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
2: แต่นอกเหนือจากการนำไปปรับใช้ส่วนตัวแล้วนะคะก่อนที่เราจะจากกันไปมีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาจากข้อมูลชุดนี้และอยากจะทิ้งท้ายกระตุกต่อมความคิดของทุกคนสักนิดค่ะ
3: ประเด็นอะไรครับน่าสนใจทีเดียว
2: ลองจินตนาการดูนะคะว่าในปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมยาและบริษัทเวชภัณฑ์ระดับโลกเติบโตขึ้นมาได้ด้วยมูลค่ามหาศาลจากการขายยารักษาโรคเรื้อรังที่คนไข้ต้องกินต่อเนื่องไปตลอดชีวิต
3: ครับมูลค่ามันมหาศาลจริงๆ
2: แต่ถ้าโมเดลอย่างท่าพระถูกทำซ้ำและขยายผลจนประสบความสำเร็จไปทั่วประเทศล่ะคะถ้าทุกชุมชนสามารถผลิตสุขภาพได้ด้วยตัวเองจากใบย่านนางที่ปลูกอยู่ริมรั้วจากการเต้นล้อมวงหน้าลานหมู่บ้านจนอัตราการพึ่งพายาเคมีลดลงอย่างหัวภาพ
3: มันคงจะส่งผลกระทบวงกว้างมากเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะสิ่งนี้จะสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อโครงสร้างและผลกำไรของบริษัทยายักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไรบ้างคะในอนาคตอันใกล้สุขภาพอาจจะไม่ใช่สินค้าผูกขาดที่เราต้องนำเงินไปซื้อหาจากโรงพยาบาลอีกต่อไปแต่มันคือทรัพย์สินส่วนรวมที่ชุมชนเป็นผู้ครอบครองและสร้างขึ้นมาได้เองอย่างแท้จริงหรือไม่ฝากให้ทุกคนลองนำประเด็นใหญ่เรื่องนี้ไปขบคิดต่อยอดกันดูนะคะสำหรับวันนี้การเจาะลึกข้อมูลของเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ถูกโทคิลาสนะครับคนนี้เป็นโปรดิวเซอร์ที่ได้รางวัลแกรมมี่อวอร์ด3สมัยมาร่วมทำเพลงนะครับแล้วก็มีศิลปิน3รายจะมาแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคที่เพอร์รี่นะครับแล้วก็ทางด้านของฟิวเจอร์แล้วก็เทล่านะฮะที่สนามโซเฟียสเตเดียม12มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าลิซ่าก็ถือว่าเป็นศิลปินชาวไทยคนแรกนะครับที่ได้ร้องเพลงประกอบการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกด้วยนะครับพูดถึงฟุตบอลโลกแล้วอังกฤษประกาศรายชื่อ26นักเตะนะครับซึ่งหลายชาติประกาศมาแล้วแหละแต่ว่าอังกฤษก็เป็นชาตินึงแหละที่คนไทยต้องยอมรับนะว่าคนไทยเนี่ยเฝ้าติดตามนะว่าอังกฤษนะครับมีใครบ้างนะครับที่ติดทีมชาตินะครับก็ปรากฏว่ามี1ใครครับจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับดีนแฮนเดอร์สันนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ดในเอเวอร์ตันนะฮะดีนแฮนเดอร์สันจากคริสตัลพาเลซเจมส์ชัฟฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่3คนผู้สาประตูกองหลังนี่มีริชเจมส์นะจากเชลซีดีโน่ที่คาร์เมนโตจากนิวคาสเซิลมาร์กเกอีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคนนี้เก่งนะครับแล้วก็แครีคอนซานะฮะจากแอสตันวิลล่าจอร์จสโตนจากแมนเชสเตอร์ซิตี้คนนี้ไม่ค่อยได้ลงนะจอร์จสโตนไม่ค่อยได้ลงแต่ก็ติดนะครับจาเรลคอนซานะจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะตอนอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ค่อยได้ลงนะย้ายไปอยู่เลเวอร์คูเซ่นเนี่ยติดทีมชาติเลยนะครับแล้วก็นิโกไอรอลี่จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแดนเบิร์นนิวคาสเซิลแล้วก็แบสสเปนจากสเปอร์นะครับกองกลางก็จะมีแคเรนไรท์อาร์เซนอลเอลเลียตแอนเดอร์สันจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จูดเบลลิงแฮมเรอัลมาดริดจอร์แดนแฮนเดอร์สันจากเบนฟอร์ดนะครับมอร์แกนโรเจอร์จากอาร์สตันวิลล่านะครับคอบบี้ไมนูแมนยูไนเต็ดไอเบอร์ซีเอเซ่จากอาร์เซนอลนะครับกองหน้าก็มีแฮร์รี่เคนจากบาเยิร์นโอเวนไอวันโทนี่จากอันอาลีนะครับออลไลวัสกินจากอาร์เซนอลบุคโยซาก้าเนี่ยอาร์เซนอลนะครับโนเน่มาดูเอเก้จากอาร์เซนอลมาคาร์เรสฟอร์ดจากบาร์เซโลนานะฮะซึ่งยืมตัวจากแมนยูแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลนะครับแบทบิ๊กบิ๊กเนมที่หลุดออกไปแฮร์รี่แม็กควายฟิเกโยโทโมรีนะคาร์เวิร์ดลูวิสมอร์แกนกิฟไวฟิลโฟเดนลุคชออเล็กซานเดอร์อาร์โนโพโคพาเมอร์เดนนี่เวเบกไม่ติดนะครับโอ้โหไม่ติดนะน่าเสียดายเหมือนกันส่วนนอร์เวย์ก็มีฮาเลนนะครับนะกับทางด้านของทางด้านของโอเดกาดนำทีมมานะครับนี่คือวันบอลกีฬาในวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศทางการสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรีนีภริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากวังณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ในไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรเวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดขุนพรมเดิมริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามดังนี้พระสิริวัชรธรรมพระวชิรกิจประยุทธ์พระศรีวชิรกิติพระสุทธิวัชโรภาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้หารือและเตรียมการในด้านต่างๆอาทิการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆโดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดผ่านช่องทางสื่อต่างๆนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่ง ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาขยะพลังงานและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกประสิทธิพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาที่กำลังดำเนินการเช่นด้านการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำบนเกาะสีชังโดยได้เตรียมพื้นที่และวัสดุครบทุกจุดคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุควบคู่กับการวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภครองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการจัดการขยะได้วางแนวทางบริหารจัดการพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่กำหนดพื้นที่ฝังกลบและพื้นที่กำจัดขยะอย่างชัดเจนพร้อมปิดกลุ่มขยะตกค้างจัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายก๊าซเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบริเวณหาดท่ายายพิมพ์บนพื้นที่ประมาณ2,700,000 ไร่โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ทนแล้งและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมยิงกระสุนเมล็ดไม้ด้วยเมล็ดมะขามและสะเดาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่ทนแล้งได้ดีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชังในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ณอาคาร100ปีวัดปวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครโดยมีคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลกองทัพบกตลอดจนครอบครัวของผู้เข้ารับการอุปสมบทเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมมอบผ้าไตรให้แก่หน้ากองทัพบกผู้มีกุศลและเจตนาน้อมใจอุปสมบทจำนวน49นายกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้กองทัพบกได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนนในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวในการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ว่าภายใต้บริบทของการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ได้กำหนดการยกระดับทุนมนุษย์เป็น1ใน5เสาหลักการพัฒนาภายใต้แนวคิดการซ่อมและเสริมรากฐานของระบบการพัฒนาคนควบคู่กับการสร้างกลไกใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้ทุนมนุษย์สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้การประชุมร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากในการร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรการที่ลดการสูญเสียควบคู่กับการยกระดับทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบด้านนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่พรากชีวิตและศักยภาพของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยแรงงานดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่กรอบการพัฒนาดังกล่าวเพราะการสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่เพียงประเด็นด้านการจราจรแต่เป็นกลไกสำคัญในการรักษาและคุ้มครองทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศในระยะยาวบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ยุคใหม่ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และกรมราชทัณฑ์ในวันนี้เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์มาใช้บริหารจัดการผู้ต้องขังและเรือนจำ143แห่งทั่วประเทศโดยขับเคลื่อนผ่าน3มิติยุทธศาสตร์สำคัญคือความมั่นคงปลอดภัยการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ปัจจุบันงานของกรมราชทัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการควบคุมดูแลแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมรวมถึงการบริหารข้อมูลและความคาดหวังของสังคมต่อระบบราชทัณฑ์การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับต่อการทำงานนะครับตอบโจทย์นะครับในการพัฒนาครับในเรื่องจำต่างๆทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการดูแลระบบนะครับในส่วนของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับ
1: ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าจากนี้ NT จะนำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน Cloud Data Center และเทคโนโลยี AI มาใช้ศึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรือนจำเน้นความโปร่งใสและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ก็คือสภาวะเรือนจำที่ค่อนข้างแน่นขนาดการมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเบาภาระงานแล้วก็จะดูแลบริหารงานได้ทั่วถึงในทุกมิติของทางราชทัณฑ์เองด้วยค่ะ
1: สำหรับความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบราชทัณฑ์ยุคใหม่เพื่อสร้างโอกาสและลดการกระทำผิดซ้ำในระยะยาวโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญก้าวสู่ปีที่64สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากลนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติก้าวสู่ปีที่64โดยระบุว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการส่งเสริมและประคับประคองให้ทุกส่วนราชการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับองค์การสหประชาชาติหรือ UN และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อให้ข้อมูลจากทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้รัฐบาลสามารถนำหลักวิชาการสถิติไปพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลแต่ไหนก็ตามเนี่ยในนามของสถิติแห่งชาติเนี่ยเราก็จะเข้าไปร่วมมือแล้วก็ดูแลให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้นมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของการที่ข้อมูลต่างๆจะได้เชื่อมโยงกันและมีการบูรณาการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6: นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ผ่านสถิติจังหวัดทั่วประเทศโดยสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแดชบอร์ดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะ และบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลังเพื่อทำความสะอาดข้อมูลจากฐานเดิม 14,400,000 รายและเตรียมร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เก็บตกข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสวัสดิการของรัฐแต่ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กบข.จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานเพื่อช่วยบรรเทาภาระดังกล่าวกบข.จึงได้จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมสำหรับสมาชิกโดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาได้ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยส่วนลดร้าน B2S ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ100บาทขึ้นไปร้าน C1 ส่วนลด 10% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ C1 และร้าน Office Mate ส่วนลด80บาทเมื่อซื้อสินค้าในร้านทั้งส่วนลดสินค้าเพื่อการศึกษาอุปกรณ์การเรียนสมาชิกที่สนใจอ่านรายละเอียดและกดรับสิทธิ์ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point บนแอปกบข. My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอนจำนวน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติรวุฒิฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ขัดขวางกระบวนการสันติภาพในเลบานอนและการปลดอาวุธของกลุ่มติรวุฒิฮิซบอลเลาะห์ขณะเดียวกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ยังคงให้ความร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์หรือบ่อนทำลายต่อที่ประทายของเลบานอนจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ประนามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐโดยเน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกดดันให้เลบานอนละทิ้งสิทธิอันชอบธรรมในการต่อต้านการรุกรานของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้แทนการค้าจาก21เขตเศรษฐกิจสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกอาทิสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นประเทศสมาชิกบางส่วนของอาเซียนและไต้หวันเข้าร่วมการประชุมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูของจีนในวันนี้เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระดับผู้ภาคีการรับมือปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าและการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกประจำปีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในช่วงปลายปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลักดันเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการส่งเสริมการค้าดิจิทัลการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีบรรดาประดิษฐ์ หรือ AI รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและทั่วถึงสำนักข่าว AP รายงานรัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตาซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของแคนาดาเตรียมให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในเดือนตุลาคมนี้เพื่อตัดสินใจว่ารัฐแอลเบอร์ตาควรจัดการลงประชามติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแยกตัวจากแคนาดาหรือไม่อย่างไรก็ตามดังแดเนียลสมิธมุขมนตรีรัฐแอลเบอร์ตายืนยันว่าเธอสนับสนุนให้รัฐแอลเบอร์ตายังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทองซีเกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้เสียรวิทย์แพ้หยางฮีชาน0ต่อ2ยก0ต่อ9และ6ต่อ14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาดีกรีแชมป์ซีเกมในรุ่น53กิโลกรัมซึ่งลดน้ำหนักลงมาแข่งขันในรุ่นนี้ผลปรากฏว่าชุติการไปได้ไกลสุดเพียงรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายหยุนยูหลิวแชมป์โลกจากไต้หวัน1ต่อ2ยกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะลายคริสโตเฟอร์เซน2ต่อ0เกม21-16และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ27ของโลกแพ้เฉินยู่เฟยมือ4ของโลก0ต่อ2เกม19-21และ921หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สมาคมกีฬาคนพิการไทยร่วมกับเกาหลีใต้ลงนาม MOU พัฒนาพาราไอฮอกกี้และเคอร์ลิ่งยกระดับสู่การแข่งขันเวทีโลกติดตามได้จากรายงาน
11: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชวีอีซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวซึ่งนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยผานิตคาดนาครายงาน
10: โค้ชอู๊ดสราวุธตีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงความกดดันในการเล่นเนื่องจาก BG ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
12: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นไทชั่นของการเล่นครับแล้วก็ความกดดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งเข้ามารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับไม่ได้สนใจนะครับเรื่องพวกนี้ความกดดันเนี่ยมันกดดันมาผมมาอยู่ท่าเรือรอบที่4ผมทิ้งความกดดันไปหมดแล้วครับตอนนี้มาทำเรื่องสร้างประวัติศาสตร์กับน้องๆที่จะนำถ้วยกลับไปท่าเรือเรื่องภายนอกผมไม่ได้สนใจผมมาทำงานจบของผม ตามที่ได้รับงานจากประธานสโมสรแค่นั้นเองครับ
10: ด้านวลาดิเมียร์วูโจวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจีปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีและได้ซ้อมเกมรับมาเยอะเป็นพิเศษในตัวของการไม่มีชนาธิปสงกรสินในเกมสำคัญเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียหายแต่ต่อให้ไม่มีชนาธิปก็ยังเชื่อว่าทุกคนจะเล่นเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FCจะแข่งขันในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา 19:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
14: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกกระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันศุกร์นี้ค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยการประกวดนี้นะคะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะก็จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะเนื่องจากลักษณะของผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการวางผ่านซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในชื่อตอนว่าสะพานสองฝั่งค่ะประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

2-3 วันที่ผ่านมาเพชรมีท่าทีแปลกไปเงียบขรึมเหมือนมีอะไรในใจให้ครุ่นคิดบางครั้งเหม่อลอยบางทีก็ดูหม่นเศร้าแต่เธอไม่มีเวลาซักถามเพราะว่าช่วงนั้นใกล้ปิดงบแล้วก็วุ่นเรื่องประเมินผลงานประจำปีไม่หัวฟูกับกองเอกสารก็หัวหมุนประชุมเรื่องปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานเดือนที่ผ่านมาจึงแทบไม่มีวันไหนไปรับลูกทันกว่าจะไปถึงโรงเรียนก็มืดค่ำเพชรจึงมีเวลาทำการบ้านและหาของกินรองท้องไปถึงลูกก็อิ่มแล้วกลับถึงบ้านก็ปลีกตัวเข้าห้องส่วนเธอนั้นก็ง่วนกับงานบ้านไม่ซักก็รีดผ้าช่วงเช้าระหว่างขับรถไปส่งที่โรงเรียนสองแม่ลูกก็แทบไม่ได้คุยกันเพชรเสียบหูฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนส่วนเธอก็เปิดวิทยุฟังข่าวต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นพลอยจึงเห็นโอกาสที่จะคุยกับลูกแจ้งหัวหน้าแต่เช้าว่าเย็นนั้นทางโรงเรียนงดสอนพิเศษเป็นการขออนุญาตไกลๆว่าขอเลิกงานตรงเวลาพอเข็มนาฬิกาเดินไปถึงเลข5เธอก็ดีตัวจากออฟฟิศไปถึงโรงเรียนเห็นเพชรกำลังรออยู่ที่ม้าหินอ่อนข้างสนามฟุตบอลจึงพูดอย่างเอาใจว่าจะแวะห้างสรรพสินค้าตั้งใจว่าจะชวนลูกไปกินอาหารญี่ปุ่นแต่เพชรกลับสายหัวบอกว่าอิ่มแล้วชวนไปกินไอศกรีมก็พูดปัดว่าไม่นึกอยากถ้าอย่างนั้นไปนั่งกินสุกี้เป็นเพื่อนแม่ได้ไหมยังใจไม่พูดว่าจะมีเรื่องคุยด้วยส่วนเพชรนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าจะขอไปเดินดูของมากินคนเดียวก็แล้วกัน2 ทุ่มก็เจอกันที่ลานจอดรถว่าแล้วก็ผลุบหายเข้าไปในร้านหนังสือทิ้งให้พลอยยืนงงเหมือนคนหลงทางก่อนเดินไปแลกคูปองเงินสดที่ศูนย์อาหารอีกฟากหนึ่งท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กสารพัดกลิ่นอาหารเย็นนั้นค่อนข้างแออัดโชคดีที่ได้มานั่งยาวที่ลูกค้าหลายอื่นเพิ่งลุกออกไปจังหวะนั้นเองแม่ลูกคู่หนึ่งก็ถือถาดข้าวขาหมูกวาดตาไปรอบๆก่อนถามอย่างเกรงใจว่าจะขอร่วมโต๊ะได้หรือไม่พลอยค้อมหัวเชื้อเชิญพลางขยับจานให้พื้นที่เด็กหญิงได้ช่วยกอดซองกล่าวขอบคุณวางถาดอาหารจัดช้อนส้อมและกระดาษทิชชู่ให้ผู้เป็นแม่อย่างเอื้อเฟื้อมีลูกสาวก็น่าเอ็นดูอย่างนี้คงสนิทสนมกับแม่และก็ไม่มีปัญหาเรื่องความเหินห่างอย่างที่เธอและลูกเป็นอยู่เธอคีบหมูแดงแห้งๆใส่ปากพลันคุ้นคิดว่าตัวเองอาจจะวิตกเกินเหตุลูกชายคงไม่มีปัญหาอะไรในชีวิตเพราะว่าถ้าหากมีครูประจำชั้นก็ต้องติดต่อมาเพชรคงแค่อยากมีโลกส่วนตัวภาษาเด็กอายุ16แต่คนเป็นแม่คงอดห่วงไม่ได้เมื่อเห็นบางอย่างในแววตาลูกที่มีความกังวลแล้วก็ไม่มั่นใจอยู่ในนั้นหรือเพชรรู้ว่าเธอมีเรื่องสำคัญอยากคุยด้วยเขาอาจจะคิดว่าแม่มีเรื่องสั่งสอนจึงหลบเลี่ยงหลังวางจนซ่อมได้ครู่หนึ่งหัวหน้าโทรมาถามว่ากลับถึงบ้านหรือยังมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยแต่ไม่อยากคุยที่ออฟฟิศได้ยินอย่างนั้นพลอยจึงขับรถไปหาเธอถึงบ้าน

ปรึกษาหากเริ่มประโยคนี้พลอยพอเดาได้ว่าคนพูดตัดสินใจเองไม่ได้คุณนุชเปลยว่าวันนี้ผู้จัดการเรียกพบคุยกันนานร่วมชั่วโมงข้อสรุปที่ได้ก็คือบริษัทจำเป็นต้องปลดพนักงานพลอยเลิกคิ้วเท่าที่คุยกันมาผลประกอบการปีนี้ก็จัดว่าดีนี่ค่ะหัวหน้าหรือว่าเกี่ยวกับเงินเดือนที่ปรับขึ้นถ้าทางบริษัทเห็นว่าสูงไปก็ปรับลงได้นะคะกว่าจะมีผลก็สิ้นเดือนกุมภาเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาหรอกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามมาตรฐานมีบางคนเท่านั้นที่ต้องให้ออกไม่ใช่แค่รายชื่อที่ปรากฏแต่บทสนทนาอื่นที่ตามมาส่งผลให้พลอยรู้สึกหนักอึ้งกลับถึงบ้านเกือบสามทุ่มเพชรปลีกตัวไปหยาบน้ำพอเข้าห้องส่วนตัวก็กดล็อกประตูพลอยไม่ติดใจเรื่องลูกอีกครุ่นคิดเรื่องพนักงานที่กำลังจะถูกปลดบริษัทมีแผนขยายกิจการปีหน้าจะเปิดบริษัทลูกรับงานเอกชนโดยเฉพาะต่อไปนี้จะไม่บริหารระบบพี่น้องเหมือนผู้บริหารรุ่นก่อนแล้วล่ะแต่ว่าจะเน้นพัฒนาคนหนุ่มสาวที่พร้อมอุทิศตัวเพื่อบริษัทถ้าอย่างนั้นเว้นลุงสุบินสักคนไม่ได้หรอคะที่ผ่านมาโฟร์แมนคนไหนก็ชมว่าทำงานดีตั้งแต่พลอยมาทำงานกับบริษัทยังไม่เคยได้ยินใครตำหนิแกสักคนไม่ใช่แค่เรื่องงานนะคะนิสัยส่วนตัวและความประพฤติก็ดีมาตลอดลุงสุบินอยู่มาตั้งแต่เท่าแก่ยังอยู่เงินเดือนสูงตามอายุงานทำงานดีก็จริงนะแต่ว่าปีนี้แก62แล้วจ้างคนหนุ่มที่ทำงานได้เหมือนกันแต่จ่ายถูกกว่าไม่ดีกว่าหรอบริษัทรับเหมาก่อสร้างรู้ดีว่าคนขับรถเกรดสำคัญไม่น้อยกว่าโฟร์แมนเพราะเป็นคนสั่งงานคนขับรถดินรถบดและรถน้ำแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าวัยและตำแหน่งงานสัมพันธ์กันเพราะว่าต้องใช้สายตาดูค่าระดับถนนสมัยก่อนพนักงานขับรถเกรดที่มีฝีมือส่วนมากเคยผ่านงานจากเมืองนอกมาก่อนจึงมีอายุพอสมควรแต่ปัจจุบันอายุ 30-40 ก็ขับคล่องแล้วลุงสุบินทำงานหนักเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวลูกชายตายเพราะอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนทิ้งลูกหลานให้แกดูแลเมียก็ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงพลอยคงหนักใจน้อยกว่านี้ถ้าหากว่าไม่ต้องเป็นคนแจ้งข่าวด้วยตัวเองเพราะว่าต้นปีหน้าคุณนุชจะเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการสำนักงานส่วนพลอยก็เลื่อนขึ้นไปเป็นตำแหน่งของคุณนุชส่วนผู้จัดการคนปัจจุบันกำลังจะย้ายไปคุมสำนักงานที่กรุงเทพ

วันรุ่งขึ้นหลังจากส่งลูกแล้วพลอยเข้าออฟฟิศเป็นคนแรกรื้อประวัติพนักงานออกมาดูอย่างละเอียดบางคนเคยได้รับใบเตือนเรื่องขาดลามาสายบางคนมีปัญหาสุขภาพบางคนไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติแต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่เด่นพอที่จะรั้งไว้คนหนุ่มสาวจากบริษัทไปหางานทำคงจะได้ไม่ยากแต่ว่าลุงสุบินนี่สิถ้าตัดเรื่องความเห็นอกเห็นใจว่าแกเป็นหัวหน้าครอบครัวมองเฉพาะคุณภาพงานก็ยังไม่เห็นข้อด่างพร้อยมองใบรับรองงานในอดีตของแกแล้วครุ่นคิดลุงสุบินเคยผ่านงานขับเครื่องจักรในประเทศแถบตะวันออกกลางมานับ10ปีก่อนโยกย้ายกลับมาทำงานที่บ้านเกิดไม่แปลกที่มีวินัยในการทำงานสูงแม้ผ่านงานจากเมืองนอกเมืองนาแต่แกก็ไม่ใช่คนหัวดื้อโฟร์แมนทุกคนชมว่าไปถึงไซต์งานปุ๊บพร้อมทำงานปั๊บไม่มีอีโก้เหมือนคนอื่นสั่งอะไรก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็บอกปัญหาสุภาพแล้วก็ให้เกียรติคนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดก็คือซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีต่อองค์กรก็ต้องจงรักภักดีสิออกจากที่นี่ไปก็คงไม่มีที่ไหนให้เงินเดือนมากเท่านี้อย่าว่าแต่เงินเดือนจะมีที่ไหนยังปล่อยให้ทำงานอยู่อีกไหมผู้จัดการพูดกับพี่อย่างนี้คงอยากให้เราเนี่ยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เร็วที่สุดคุณนุชมีท่าทีหนักใจแกมเร่งเร้าเมื่อพลอยเอาเรื่องนี้เข้าไปหาเรืออีกรอบหนึ่งพี่รู้นะว่าพลอยหนักใจแต่ช้าหรือเร็วก็ต้องบอกสู้บอกไปแต่เนิ่นๆไม่ดีกว่าเหรออีกไม่ถึง3เดือนก็จะสิ้นปีแล้วบอกกระทันหันพนักงานน่ะยิ่งจะตั้งหลักไม่ได้วันต่อมาพลอยเรียกพนักงานเข้ามาแจ้งข่าวร้ายทีละคนปฏิกิริยาแต่ละคนก็ต่างกันไปบางคนหน้าถอดสีบางคนยิ้มเฟื่อนบางคนถามหาเงินชดเชยมีคนที่ทำให้รู้สึกว่าบริษัทตัดสินใจไม่ผิดขณะเดียวกันก็มีคนทำให้เห็นอกเห็นใจแต่พวกเขาอยู่ในวัยหนุ่มสาวพลอยจึงไม่ลำบากใจจนไม่กล้าพูดที่มีอายุหน่อยก็มีพี่แดงแม่บ้านแกน่าเสียไปนิดนึงแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองลาบ่อยเพราะว่าปัญหาสุขภาพดีเหมือนกันพี่จะได้ไปรักษาตัวอีกอย่างลูกหลานก็อยากให้ออกตั้งนานแล้วเขาอยากให้พักน่ะพลอยได้ยินอย่างนั้นก็โล่งใจทุกคนรับได้กับเงินชดเชยหรือที่ผู้จัดการเรียกว่าเงินจ้างออกชั่วโมงต่อมาคุณนุชก็โผล่หน้ามาถามว่ายังไม่เรียกลุงสุบินมาคุยหรอกะว่าจะเรียกแกมาคุยอาทิตย์หน้าค่ะเห็นอีกฝ่ายพยักหน้ารับรู้พลอยจึงรอบถอนใจหัวหน้าพูดถูกช้าหรือเร็วก็ต้องบอกลุงสุบินเป็นผู้ใหญ่คงเข้าใจได้ไม่ยากทำอย่างไรได้ที่ไหนก็ต้องการคนหนุ่มสาวหากบริษัทยังต้องการเธออยู่อีก18ปีข้างหน้าเธอก็จะต้องเกษียณเหมือนกันขณะที่กำลังรวบรวมแฟ้มประวัติพนักงานก็มีสายเรียกเข้ามาพรุ่งนี้เช้าสัก9โมงคุณแม่พอจะมีเวลาไหมคะน้ำเสียงจริงจังอย่างนี้คนฟังชักใจคอไม่ดีปกติครูประจำชั้นจะโทรมาก็ต่อเมื่อมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบถ้าด่วนคุณแม่เข้าไปพบวันนี้เลยก็ได้นะคะครูพลอยเริ่มร้อนใจเมื่อปลายสายบอกว่าช่วงบ่ายห้องพักครูค่อนข้างแออัดไม่เป็นส่วนตัวครูจะคุยเรื่องเพชรค่ะคุณแม่คงเห็นว่าเทอมที่แล้วคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ครูเข้าประเด็นส่วนคนฟังใจหายวาบเริ่มเห็นเขาว่าลูกเงียบขรึมเพราะอะไรวันนี้ครูมีสอนพิเศษอะไรไหมคะถ้าไม่มีสะดวกไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟปากทางเข้าโรงเรียนไหมคะจะได้เป็นส่วนตัวคุยเสร็จคุณแม่ก็จะได้เลยเข้าไปรับเพชรที่โรงเรียนค่ะพลอยพยายามไม่กังวลกระวายใจกระนั้นก็ทำไม่ได้ไปถึงตามเวลานัดเห็นครูกำลังนั่งดื่มชาเย็นรออยู่พลอยวางกระเป๋าพลางมองไปรอบๆโต๊ะที่ครูเลือกนั่งอยู่หัวมุมด้านในจึงค่อนข้างเงียบแล้วก็เป็นส่วนตัวไม่เห็นพลอยสั่งแล้วก็ได้เครื่องดื่มแล้วครูจึงเริ่มต้นด้วยสีหน้าหนักใจอย่างที่คุณแม่ทราบคะแนนเพชรไม่ดีมาตั้งแต่ม.4
ส่วนเทอมที่แล้วก็ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะครูเทอมที่แล้วเพชรได้ 2.48 ก็ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ทราบว่าครูประจำชั้นม.4 เคยคุยกับคุณแม่ไปทีหนึ่งแล้วว่าถ้าคะแนนไม่ถึง 2.5 ถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนเนี่ยครูเรียกเพชรมาคุยตั้งแต่เปิดเทอมแล้วว่าต้องปรับปรุงตัวเทอมนี้เกรดต้องดีขึ้นไม่อย่างนั้นเขาแย่แน่ดื่มกาแฟเย็นแต่หน้าของพลอยกลับร้อนเผาเมื่อรู้สึกว่าเธอและลูกไม่มีทางเลือกอื่นสำเนียกแล้วว่าเหตุที่ลูกไม่สบายใจคือเรื่องนี้ยิ่งได้ยินครูบอกว่าถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้ขึ้นม.6 การเรียนจะยิ่งเข้มข้นออกกลางปีจะยิ่งลำบากนอกจากเพชรมีเพื่อนคนอื่นอีกไหมคะครูรวมห้องอื่นด้วยก็10 กว่าคนค่ะห้องเพชรมี3 คนครูเองก็เสียดายเพราะว่าถึงจะอ่อนวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์แต่คะแนนภาษาอังกฤษเขาดีมากท็อปเกือบทุกครั้งเลยนะคะเพชรชอบวิทยาศาสตร์แต่เขาคงไม่ถนัดนะคะครูที่จริงเขาเหมาะกับสายศิลป์โรงเรียนก็มีแต่สายวิทย์เห็นว่าลูกเรียนที่นี่มาตั้งแต่อนุบาลครูก็เอาใจใส่นักเรียนดีเลยคิดว่าคงไม่มีปัญหาละอองน้ำที่กอดรอบแก้วชายเย็นของครูหยดลงไปกองที่แผ่นรองน้ำสีส้มในแก้วเริ่มละลายขณะที่ครูมีสีหน้าคล้ายน้ำท่วมปากก่อนแยกกันเธอแนะว่าให้ลองกลับไปคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปซึ่งพลอยรู้ว่าหมายถึงอะไรหัวหน้าก็เคยพูดว่าโรงเรียนนี้เคี้ยวหากคะแนนเด็กมัธยมปลายไม่ถึงเกณฑ์ทางโรงเรียนก็จะขอให้เด็กเป็นฝ่ายลาออกคุณนุชไม่เห็นด้วยกับระบบนี้จึงส่งลูกคนเล็กไปเรียนประจำที่จังหวัดอื่นพลอยนึกโกรธที่ลูกไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังคืนนั้นรอจนเขาอาบน้ำอาบท่าเสร็จจึงเคาะประตูเรียกมีอะไรจะบอกแม่ไหมเห็นเพชรเลิกคิ้วจึงถามซ้ำมีอะไรจะคุยกับแม่ไหมเพชรเบิกตากว้างแม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมรู้บอกแม่เหรอใช่แล้วนี่เพชรจะเอายังไงเพื่อนๆน่ะว่ายังไงกันบ้างเขาก็กำลังหาโรงเรียนอยู่อ่ะลูกอ้อมแอมพ่อแม่บางคนน่ะจะเข้าไปคุยกับผู้อำนวยการวันจันทร์หน้าใจจริงพลอยก็อยากจะคุยกับผู้ปกครองคนอื่นเหมือนกันแต่โรงเรียนต่างจังหวัดก็ไม่ต่างกับกรุงเทพต่างคนต่างไปรับลูกไม่มีจังหวะจะเจอหน้าทักทายกันแทบไม่รู้จักกันด้วยซ้ำจริงอยู่ว่ามีหลายกลุ่มผู้ปกครองแต่ไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งคนเป็นพ่อแม่คงวุ่นวายใจเรื่องลูกไม่ต่างกันแต่หากผู้ปกครองทั้งหมดเข้าไปเจรจาทางโรงเรียนจะยอมละล้วงกับกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้และยอมให้โอกาสทุกคนหรือ

สัปดาห์ต่อมาพลอยก็ไปพบผู้อำนวยการโรงเรียนระหว่างนั่งรอที่ถงรับแขกจึงได้รู้จักผู้ปกครองที่มีปัญหาเหมือนกันผู้ชายมีอยู่ 3-4 คนนอกนั้นเป็นผู้หญิงสีหน้าแต่ละคนมีความกังวลฉาบอยู่ความที่อยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงพลอยจึงนั่งฟังเงียบๆโรงเรียนประจำจังหวัดเด็กทำคะแนนสอบสูงติดอันดับต้นของประเทศแต่ใครจะรู้ว่าภายในและแค่ไหนครูไม่เหมือนสมัยก่อนไม่สนใจนักเรียนเอาใจแต่เด็กห้องโครงการกับเด็กที่เรียนพิเศษกับเขาเด็กห้องธรรมดาก็ถูกทิ้งขว้างไหนจะปัญหาเด็กหัวโจกกับเรื่องยาเสพติดอีกผมก็เลยไม่ให้ลูกไปสอบคุณแม่รายหนึ่งโครงหัวเนี่ยให้ลูกไปสอบแต่ไม่ติดค่ะเด็กทั้งจังหวัดน่ะนะต่างจังหวัดก็ยังมาสอบถึงได้มาเรียนเอกชนค่าเทอมแพงก็สู้เพราะว่าเลือกที่ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็มาเจออย่างเงี้ยเขารับประกันว่าเด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 100% ก็คัดแต่เด็กหัวกะทิไว้จะสอบไม่ติดทุกคนได้ยังไงล่ะโรงเรียนมีหน้าที่ติดบอร์ดโชว์ใครติดแพทย์ก็อวยเยอะหน่อยไม่ต้องพูดถึงคณะอื่นขนาดติดเทคนิคการแพทย์ก็ยังถูกเหยียดคุณดูสิว่าก็แบ่งแยกเด็กแค่ไหนอ่ะคุยกับญาติที่กรุงเทพก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ใช้ระบบนี้ค่ะคะแนนไม่ถึงเกณฑ์คัดออกที่จริงอีกปีเดียวก็จบน่าจะให้เด็กเรียนต่อเนี่ยต้องไปวุ่นวายหาที่เรียนใหม่กลางคันไม่มีที่ไหนอยากรับหรอกครับแต่ถ้าไม่มีทางเลือกก็ต้องใช้วิธีบริจาคเงินให้โรงเรียนแต่ว่าที่นี่อ่ะเขาคงไม่รับหรอกเขามุ่งให้เด็กสอบติดมหาวิทยาลัยทุกคนเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแต่ถ้าเป็นตอนรับค่าอนุบาลนั่นก็อีกเรื่องนะที่ผมมาวันนี้เพราะอยากจะถามผอ.ว่าทำไมคุณเชิดชูแต่เด็กเก่งแต่เด็กอ่อนเนี่ยกลับทิ้งให้จมน้ำสมัยพวกเราคะแนนต่ำยังไงโรงเรียนก็เข็นจนจบได้ไม่เลือกที่รักมักที่ชังจะอุ้มแค่เด็กเรียนดีพลอยปวดใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะเธอเองก็ไม่คิดต่างกันอยากถามผู้บริหารโรงเรียนใจจะขาดว่าทำไมอบอุ้มเด็กที่เก่งอยู่แล้วแต่โยนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งให้จมน้ำทั้งที่ควรจะยื่นมือฉุดพวกเขาขึ้นมาแต่เมื่อพบผู้อำนวยการจริงๆเธอกลับพูดเชิงประนีประนอมขอโอกาสให้ลูกชายคงเพราะผ่านการคุยกับผู้ปกครองมาหลายรายแล้วผู้อำนวยการจึงอธิบายว่าที่กำหนดนโยบายคัดเด็กเรียนอ่อนออกเพื่อกระตุ้นให้เกิดความมุ่งมั่นเหตุที่ทางโรงเรียนให้เด็กมัธยมปลายงดกิจกรรมทุกอย่างทั้งดนตรีและกีฬาเพราะว่าต้องการให้พวกเขารับมือการแข่งขันและพร้อมเข้าสู่สนามสอบเต็มตัวคิดในแง่กลับกันถ้าเราปล่อยให้เด็กอ่อนเรียนรวมกับเด็กแข็งก็เกิดการเปรียบเทียบกันอยู่ดีซึ่งอันตรายมากเพื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกคนแต่ว่าตัวเองสอบไม่ได้อยู่คนเดียวคนที่จะแย่ก็คือตัวเด็กเองคำพูดเรียบๆฟังดูเหมือนอธิบายอย่างมีเหตุผลแต่พลอยรู้สึกว่าแววตาเขากำลังเบื่อหน่ายถ้าเจ้าตัวยืนยันว่ายังอยากเรียนที่นี่ต่อผมขอคุยกับหัวหน้าสายอีกทีก็แล้วกันแต่เท่าที่ดูคะแนนเขาไม่ถึงเกณฑ์มาตั้งแต่ปีที่แล้วเท่ากับว่าเราให้โอกาสมาแล้วถึง3เทอมพลอยหน้าร้อนเผารู้สึกเหมือนหินจุกอยู่ที่คอกลับออกมาด้วยความรู้สึกหลายอย่างปนกันไปถึงออฟฟิศผู้จัดการเรียกพบไม่ผิดจากที่คิดเอาไว้เขาต้องการสรุปเรื่องลุงสุบินเมื่อเธอเตรียมคำตอบไว้แล้วสารภาพตามตรงว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะรู้ว่าแกจะลำบากหากต้องตกงานตอนนี้ในฐานะตัวแทนฝ่ายบุคคลนอกจากจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทแล้วเธอควรจะดูแลอบอุ้มพนักงานด้วย

0: ผู้ฟังคะรายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วในวันจันทร์หน้านะคะก็จะได้นำเรื่องสะพานสองฝั่งที่ประพันธ์โดยแพรพลอยวนัสค่ะมานำเสนอกันเป็นตอนจบส่วนในวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงกับติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอกให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดและทันท่วงทีโดยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองยกระดับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุพร้อมเตรียมสรรพกำลังทั้งกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันทีส่วนด้านการสื่อสารให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และผู้นำชุมชนใช้เสียงตามสายหอกระจายข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั้งนี้หากประเมินจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมสั่งการและบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนขึ้น
10: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารจัดโดยนางสาวจูรีเดคายูฮันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและร่วมสัมผัสมรดกภูมิปัญญาอาหารอันทรงคุณค่าจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ณอาคารเอ็มพายทาวเวอร์สาทรกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนสถานทูตกว่า40แห่งเข้าร่วมงานครั้งนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับ และเน้นย้ำความสำคัญของเทศกาลว่าอาหารทูเคียสะท้อนประวัติศาสตร์ความทรงจำที่ยาวนานและขนบธรรมเนียมที่หลอมรวมเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์อาหารทูเคียต้นตำรับซึ่งงานครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านมิติวัฒนธรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูเคียให้แน่นแฟ้มขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการรังสรรค์เมนูขึ้นชื่ออันเป็นเอกลักษณ์มาต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างประณีตอาทิซูโบเรกิหรือพายชีสแบบเรียงซ้อนกันหลายชั้นที่เป็นเมนูอบสไตล์ดั้งเดิมทานดื้อหรือเนื้อแกะย่างแบบสโลคุกที่มีการเสิร์ฟพร้อมข้าวปรุงรสรวมถึงเชเคปาเรและบักลาวาขนมอบหวานดั้งเดิมของทูเคียดนภาสุภรสมบัติรายงาน
11: กรมการค้าภายในส่งเสริมลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยหวังเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและเร่งเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตต่อเนื่อง
12: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อและบริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจสิ่งสำคัญพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
11: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะช่วงหน้า เราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ
1: ท่านกำลังฟังรายการสาระสารพันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นเยาว์วิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเจอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับและก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิต

0: การเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: จากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์และก็โอ้ฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ้คุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกหลานที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดียวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การป ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผอยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเพลย์เพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่าแคมปิ้งเอาท์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: ครบครันด้วยสาระข่าวสารในรายการสาระสารพัน 21:10 นถึง 22:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภค
10: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทจำหน่ายและแปรรูปอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์อาทิหมูไก่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวม3จุดโดยทำการสุ่มตรวจใบอนุญาตนำเข้าส่งออกและเคลื่อนย้ายสำแดงซากสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและปริมาณเนื้อสัตว์ที่แจ้งไว้ต้องตรงตามปริมาณที่กักตุนปริมาณการเคลื่อนที่ในแต่ละเดือนป้องกันความเสี่ยงการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์พร้อมทั้งรูปลักษณะทางกายภาพเช่นห้องเย็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจัดจำหน่ายเบื้องต้นจากการตรวจสอบทั้ง3บริษัทยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องตรวจสอบเอกสารและปริมาณที่แจ้งอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบการทำความผิดจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสุ่มตรวจบริษัทต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนมาว่ามีสินค้าลักลอบนำเข้าจำนวนมากจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกรชาวนันมาลีรายงาน
5: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขจัดแรงงานเด็กและคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
11: ที่โรงแรมเซ็นทราไลฟ์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและตระหนักรู้ในการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดนโยบายสำคัญตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและการป้องกันการใช้แรงงานบังคับซึ่งเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการจ้างงานแรงงานจำนวนมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติรวมถึงมีกลุ่มเปราะบางที่อาจเข้าถึงการคุ้มครองได้ยากจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังและสร้างกลไกการป้องกันเชิงรุกดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเร่งกำจัดผักตบชวากว่า 10,000 ตันบริเวณเหนือเขื่อนเพื่อสกัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำรับมือฤดูฝน
12: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทได้เร่งนำเรือกำจัดผักตบชวารถแบ็คโฮบูมยาวและเครื่องจับกลต่างๆเข้าดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาวัชพืชรวมทั้งขยะมูลฝอยจำนวนหลายหมื่นตันที่ลอยมาสะสมอยู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเปิดทางน้ำไหลและป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นายเถลิงกิจสุวรรณชาติผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเปิดเผยว่าการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะพบว่ามีปริมาณผักตบชวาไหลมารวมกันหนาแน่นมากกว่าปกติทางเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องระดมเครื่องจักรกลเข้ามาเร่งจัดเก็บอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งมีการเพิ่มจุดเก็บผักตบชวามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเหล่านี้เข้าไปกีดขวางหรือสร้างความเสียหายให้แก่ตัวอาคารระบายน้ำซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่บริหารจัดการล่วงหน้าจะส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงกลางฤดูฝนหรือช่วงน้ำหลากได้ณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: สวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้ศุกร์ที่22พฤษภาคม2569นะครับแฟนคลับคงรอกันอยู่นะสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรของเรานะครับคืนนี้อาจารย์อามาครับคืนนี้อาจารย์อามาแฟนคลับอาจารย์อาก็คงจะยิ้มแล้วนะฮะเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับกรมอุตุก็ยังเตือนเรื่องของฝนฟ้านะฝนตกหนักนะต้องระวังเรื่องของพายุด้วยยังเตือนกันอยู่เหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวจากกรมอุตุกันไปดูแลสุขภาพกันต่อเนื่องนะสุขภาพนี่ต้องดูแลทุกวันครับนะปฏิบัติตัวตามหลักของสุขศึกษานะฮะเรื่องของการกินกินอาหารกินร้อนช้อนกลางล้างมือกินอาหารให้ครบหมู่นะแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตัวเรานะการพักผ่อนการดูแลจิตใจให้บริสุทธิ์นะให้มันมีความสดชื่นเข้าไว้นะคิดบวกเข้าไว้มันก็จะส่งผลดีต่อร่างกายของเราด้วยนะครับทางเลือกของการดูแลสุขภาพก็มีหลากหลายนะฮะยุกยาก็ใช้ให้ถูกต้องนึกถึงสมุนไพรฝากไว้เลยนะฮะสมุนไพรอภัยภูเบศรครับของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรใช้แล้วมั่นใจได้เลยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะฮะอาจารย์อามารอแล้วนะครับเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์อาครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: สบายดีนะอาจารย์นะ
4: ค่ะ
3: โอเคเชิญเชิญเลยครับเชิญเลยครับในช่วงค่ำเตรียมเรื่องอะไรมาคุยครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูกเรื้อรังค่ะ
3: โอ้ปัญหานี้ก็มีผู้ฟังโทรมาปรึกษากันบ่อยๆนะอาจารย์นะ
4: ค่ะ
3: ท้องผูกเรื้อรังเป็นปัญหาใหญ่นะครับบางคนก็โชคดีนะไม่มีปัญหาท้องผูกบางคนนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยท้องผูกเรื้อรังแสดงว่าไม่ธรรมดาแน่อะฟังข้อมูลดีๆจากอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ภาวะท้องผูกเรื้อรังเนี่ยนะคะมันนำไปสู่ภาวะอุจจาระตกค้างนะคะอุดตันอยู่ในลำไส้ใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะพูดแบบเห็นภาพง่ายๆว่าขี้เต็มท้องนะคะ
3: ครับ
4: หรือว่าทางแผนไทยเนี่ยเขาอาจจะมีคำว่าเถาดานพลดึกนะคะแถวด้านพาราดึกก็คือเหมือนจับท้องใบมันแข็งเป็นลำอ่ะนะคะมันก็ทำให้แน่นจุกเสียดได้พวกนี้ก็คืออุจจาระมันแห้งกรังติดผนังลำไส้พอมันแห้งติดแล้วมันค่อนข้างที่จะถ่ายออกมายากแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวจุดกำเนิดของพวกแก๊สพวกลมในร่างกายนะคะเพราะว่าของเสียไม่ได้ถ่ายออกทีนี้เรื่องของท้องผูกเนี่ยมันก็เจอได้กับคนทุกเพศทุกวัยนะคะหรือว่าอุจจาระตกค้างเนี่ย คือแม้แต่คนที่บอกว่าถ่ายดีถ่ายทุกวันสุขภาพดีเนี่ยก็อาจจะถ่ายไม่หมดนะคะมนุษย์เนี่ยกินอาหารทางปากนะคะย่อยอาหารดูดซึมอะไรต่างๆสุดท้ายก็เหลือกากอาหารก็เคลื่อนตัวออกไปที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็ต่อออกทางทวารหนักก็ขับออกจากร่างกายไปนะคะซึ่งลำไส้ของคนเนี่ยโดยปกติมันจะไม่โล่งโจ้งนะคะคือมันก็จะมีกากอาหารเล็กๆน้อยๆมีอุจจาระอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าท้องผูกมาเรื้อรังจนมีภาวะขี้เต็มท้องเนี่ยก็คือเวลาที่หมอเขาสงสัยว่าจะมีภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยเขาก็จะสั่งเอ็กซเรย์ดูนะคะในลำไส้แล้วก็จะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยขี้แน่นแพ็คอยู่ในลำไส้ใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะระบายออกมาไม่ได้กินของใหม่เข้าไปก็แน่นอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มคนที่พบบ่อยก็จะมีเด็กเล็กที่อาจจะแบบว่าพัฒนาการช้าหรืออะไรต่างๆที่เขาแบบชอบอั้นอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะที่ชอบหรือว่าคนที่ชอบกลั้นอุจจาระนะผู้หญิงเนี่ยจะเจอมากกว่าผู้ชายตามสถิตินะคะซึ่งภาวะท้องผูกรุนแรงเป็นเวลานานภาวะอุจจาระตกค้างนะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาท้องผูกตามมานะคะซึ่งคำว่าเรื้อรังเนี่ยนะคะก็นับว่านานกว่า3เดือนนะคะนานกว่า3เดือนหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการท้องผูกร่วมกับอาการเตือนอื่นๆอันนี้เช่นน้ำหนักลดถ่ายเป็นเลือดท้องผูกสลับท้องเสียอันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะทีนี้ในเรื่องของภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยนะคะก็คืออุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็ตันบริเวณไส้ตรงจำนวนมากนะคะจนไม่สามารถที่จะผ่านออกมาได้นะคะแล้วก็อุจจาระเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ในลำไส้เราเนี่ยมันจะเหมือนดูดน้ำออกจากก้อนอุจจาระออกเหมือนดูดน้ำกลับคืนร่างกายอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อนอุจจาระเนี่ยนานวันเข้าถ้าไม่ได้ถ่ายออกเนี่ยมันก็จะแข็งนะคะมันก็จะแห้งลงนะคะเวลาถ่ายเนี่ยมันก็ไม่ค่อยลื่นอ่ะนะคะเหมือนคลองไม่มีน้ำเนี่ยมันก็อาจจะออกยากนะคะทีนี้ในคนที่แบบว่าอุจจาระตกค้างมากเนี่ยลำไส้มันอาจจะขยายออกแต่ว่ามันหดกลับไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงหดกลับได้เพียงพอเนื่องจากว่าอุจจาระมันแท็กแน่นมากแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ถ่ายได้ดีปกติไม่ค่อยมีปัญหาท้องผูกเนี่ยจริงๆลำไส้เรามันขยับหดตัวหรือว่าขยับขยายออกได้นะคะแต่ถ้ามันมีของแพ็คในนั้นเยอะๆเนี่ยมันก็จะหดกลับไม่ได้นะคะทีนี้ภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยคนไข้ก็มักจะมีอาการปวดท้องแบบบีบๆนะคะท้องอืดแน่นท้องไม่สบายท้องมีลมในท้องเยอะนะคะแล้วก็ไออาการมีลมในท้องเยอะหรือว่าท้องผูกเนี่ยมันมักจะมาพ่วงกับอาการเวียนหัวเวียนหัวบ่อยๆนะคะหรือบางคนขึ้นไส้อาเจียนผื่นพะอมถ่ายลมทั้งวันขมคอเลอะเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นอาการของลมอะนะคะที่มันอยู่ในเนื้อในตัวเรานะคะแล้วก็หายใจไม่อิ่มเนาะคือกระแสลมเนี่ยแก๊สเนี่ยนะคะมันจะลอยไปที่ไหนก็ได้ในร่างกายเรานะคะเวลาที่มันอยู่มวลอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันก็ทำให้หายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องต้องหายใจลึกๆตลอดเวลาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ะเราไปเช็คดูไหมว่าเราเนี่ยขับถ่ายดีไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าอุจจาระตกค้างเยอะๆเนี่ยเวลากินอาหารเนี่ยจะกินได้นิดเดียวก็แน่นละเนาะเพราะว่าท่อข้างล่างมันตันนะคะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นเหมือนแบบว่าเล็กๆขี้แพะอะไรเงี้ยนะคะแล้วพอมันแข็งมากๆบางทีมันบาดทวารหนักก็อาจจะมีเลือดปนออกมาได้นะคะแล้วก็คนที่มีภาวะท้องผูกเรื้อรังหรืออุจจาระตกค้างเนี่ยก็จะใช้เวลาเบ่งนานนะคะเพราะว่ามันไม่หมดท้องอ่ะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่สุดอ่ะนะคะหรือว่าต้องใช้แรงเบ่งเยอะเพราะว่าอุจจาระมันแห้งนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีอาการปัสสาวะปล่อยร่วมด้วยได้นะคะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะคะถ้าเกิดว่าอุจจาระมันแพ็คใหญ่มากอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยมันมากดทับ ตัวกระเพาะปัสสาวะได้นะคะก็ทำให้ปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยก็เจอร่วมกันได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีกลิ่นตัวกลิ่นปากนะคะจากลมพิษที่มันลอยขึ้นมาจากของเสียที่มันหมักหมมอยู่ด้านล่างนะคะก็เป็นสาเหตุได้หรือปวดตัวเมื่อตัวอ่อนเพลียปวดหลังส่วนล่างปวดขานะคะมันมาจากอุจจาระตกค้างขี้ถ่ายไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราไปเจอร้านยามันก็จะมียากระใสเส้นอะไรพวกเนี้ยเนาะ
3: คือ
4: จริงๆพวกนี้มันก็เป็นยาระบายด้วยเป็นยาคลายเส้นด้วยคือถ้าเส้นตึงก็จะท้องผูกถ้าท้องผูกก็จะเส้นตึงวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะลมในเนื้อในตัวเราเนี่ยนะคะจริงส่วนหนึ่งมันมาจากลมในไส
3: ้
4: ลมในไส้ลมนอกไส้ก็คืออยู่ในตัวเราแต่อยู่ข้างนอกลำไส้เนี่ยก็มาจากในไส้นั่นแหละนะคะที่มันทำให้เราปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านอนไม่หลับนะคะก็เป็นอาการของท่านลมที่มันกำเริบก็เป็นไปได้หมดนะคะบางคนเนี่ยถ้าแบบหนักสุดเลยก็คือลำไส้แตกเพราะว่ามันแพ็กกันจนลำไส้มันโป่งมากอะไรเงี้ยก็แตกได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกิดในคนแบบว่าอายุน้อยมักจะเกิดในคนอายุมากเพราะว่าเรื่องระบบประสาทสัญญาณเตือนความรู้สึกปวดอะไรเงี้ยเขาจะด้อยลงนะคะแล้วก็อย่างในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีข่าวรายงานชายออสเตรเลียวัย57ปีมีอุจจาระอุดตันถึง2ลิตรจะเดินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันกดหมดเลยปวดขาปวดท้องขึ้นไส้นะคะจนไปกดเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงเลือดไม่ไปเลี้ยงขาอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเนี่ยหมอเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือว่าทำ MRI อะไรเงี้ยในรายที่เขาสงสัยจริงๆนะแต่ถ้าส่วนใหญ่แล้วท้องผูกเนี่ยก็ซักประวัติเอาก็รู้เรื่องละนะคะทีนี้เรื่องยาเนี่ยถ้าแผนปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะรู้จักยาเม็ดยาน้ำนะคะเช่นมะขามแขกเนี่ยหมอแผนปัจจุบันก็ใช้เยอะนะคะบิสักโคดิลที่เป็นเม็ดเคลือบเล็กๆนะคะ กลมๆหรือว่าเล็กซูโลส MOM ก็คือ Mule of Magnesia นะคะอันนี้ก็เป็นยาที่หมอมีอยู่ในมือแต่ว่าในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรามียาระบายเยอะไม่แพ้กับแผนปัจจุบันเลยนะคะวันนี้จะยกมาสัก7ตัวที่มีในโรงพยาบาลอภัยภูเบศรนะ
3: ได้ครับ
4: ค่ะถ้าเบสิกเลยเนี่ยอันนี้เราขอไล่จากถ่ายเบาๆไปหาถ่ายหนักๆนะคะเบสิกเลยคือตีผลาค่ะนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีท้องผูกรุนแรงอะไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอยากกินเพื่อปรับสมดุลลำไส้เช่นอาจจะมีแบบว่าท้องผูกบ้างท้องเสียสลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นตัวแอดออนได้นะคะก็คือสมมติว่ากินมะขามแขกมานานนมแล้วเริ่มเหมือนกับว่าดื้อยาไม่ถ่ายอย่างเงี้ยเราแอดตัวเพิ่มตัวตีผลาเข้าไปร่วมกับมะขามแขกได้นะคะ จะทำให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะคะอันนี้มีงานวิจัยไม่ได้พูดเองก็คือเขาเพราะว่าคนที่ดื้อมะขามแขกเนี่ยเวลาที่เพิ่มตีผลาเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ถ่ายได้ดีขึ้นนะคะตีผลาเนี่ยจริงๆเป็นสมุนไพรที่คนท้องไม่ผูกก็กินได
3: ้
4: นะคะกินได้ทุกจริงๆ6ปีขึ้นไปก็กินได้แล้วจะบอกทุกเพศทุกวัยก็คือจริงๆมันก็เป็นผลไม้อ่ะนะคะเป็นลูกสมอเป็นลูกมะขามป้อมอะไรเงี้ยก็มีความปลอดภัยสูงแต่ในคนที่แบบว่าธาตุอ่อนไม่ได้มีปัญหาท้องผูกอะไรเงี้ยก็อาจจะท้องเสียได้นะคะขนาดยาเนี่ยคือจริงจริงมันกินได้เยอะคือมันไม่มีพิษอะนะคะคือการศึกษาในมนุษย์เนี่ยมีการใช้ในหลายๆโรคแล้วก็เท่าที่ตัวเองเคยอ่านเนี่ยคืออย่างในการลดน้ำหนักเนี่ยเขาใช้ถึง10กรัมต่อวัน10กรัมต่อวันคือ10,000มิลลิกรัมนะคะ
3: ค
4: ือเอาเป็นว่ามันกินได้เยอะมากแต่ว่าคือไอ้งานวิจัยชิ้นนั้นคือเขาก็ใช้แบบผงชงอะไรเงี้ยนะคะถ้าเรากินเป็นแบบเม็ดๆเนี่ยเราก็จะมาอืดท้องกับตัวแคปซูลซะก่อนคือเราก็อาจจะกินไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดยาในบัญชีหลักแห่งชาติก็จะประมาณสัก2เม็ด3เวลานะคะตอนนี้ตีผลาเนี่ย เดิมในบัญชีหลักแห่งชาติเป็นยาแก้ไอละลายเสมหะตอนนี้เพิ่มมาอีกข้อบ่งใช้หนึ่งคือเป็นยาช่วยระบายนะคะแต่ว่ามันมีทั้งเปรี้ยวทั้งฝาดอ่ะมันก็จะแบบว่าลูกปิดลูกเปิดในตัวคือทำให้สมดุล
3: อ
4: ่ะคือมันมีงานวิจัยที่เขาให้คนไข้ดูลักษณะของอุจจาระระหว่างคนที่กินมะขามแขกกับคนที่กินตีพลาเนี่ย
3: ครับ
4: คือคนที่กินมะขามแขกเนี่ยอุจจาระมันจะเหลวนะคะส่วนใหญ่มันจะเหลวแต่ว่าคนที่กินตีพลาเนี่ยอุจจาระมันจะมีลักษณะปกตินะคะแต่เรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับธาตุหนักธาตุอ่อนของแต่ละคน
3: แต่ละคนด้วย
4: ใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อมาที่ไปภูเบศมีก็ยาระบายน้ำฝักคูณนะคะจริงๆตัวเนี้ยใส่ตีพลาลงไปด้วยนะคะในสูตรตำรับนะคะบางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ตัวเนื้อในฝักคูณเนี่ยมันเหมือนไฟเบอร์อย่างนึงอะเนาะตัวเนื้อฝักอะนะคะที่เราใส่ต้มลงไปอะมันก็เหมือนเราได้เส้นใยไปด้วยในตัวนะคะตัวยาน้ำฝักคูณเนี่ยเขาเคยทำวิจัยในต่างประเทศนะคะที่ประเทศอิหร่านนะคะเทียบกับยาน้ำเล็กสตูโลสนะคะเขาก็พบว่ามันดีกว่านะดีกว่ากันชัดเจนเลยทั้งในเรื่องของจำนวนวันที่ทำให้ถ่ายมากกว่านะคะถ่ายง่ายกว่านิ่มกว่าอุจจาระนิ่มกว่านะคะแล้วก็แต่ว่าคือเขาวัดหลายอย่างเช่นการใช้นิ้วล้วงหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต่างจากตัวเล็กซูโรสนะคะแต่ว่าหลายๆข้อตัวชีวะเนี่ยดีกว่าตัวเล็กซูโรสนะคะ
3: แ
4: ล้วก็ต่อมาก็ชุมเห็ดเทศนะคะเป็นรูปแบบชาชงนะคะคือชุมเห็ดเทศเนี่ยจะอ่อนกว่ามะขามแขกนิดนึงแต่จริงแล้วเนี่ยสามพี่น้องตระกูลเนี่ยคูณมะขามแขกฝักชุมเห็ดเทศเนี่ยเป็นพี่น้องกันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะสารออกฤทธิ์สำคัญก็จะเป็นพวกแอนทราคินอนนะคะแอนทราคินอนก็มีฤทธิ์กระตุ้นการบีบตัวของลำไส้นะคะแต่ว่าคูณจะอ่อนกว่านะคะแล้วก็เขาเรียกว่าพอมันอ่อนกว่าเนี่ยโอกาสที่จะลำไส้ติดยาจะน้อยกว่าพวกมะขามแขกนะคะคือเวลาที่เราไปใช้ยากระตุ้นการบีบตัวของลำไส้บ่อยๆเนี่ยลำไส้มันจะชินกับยาวันหลังไม่กินมันจะบีบตัวเองไม่ได
3: ้
4: ถึงแม้จะมาจากสมุนไพรก็ไม่ใช่ยาที่ควรกินทุกวัน
3: ครับ
4: แต่ถ้าถามว่าโอ้มันติดไปแล้วกินทุกวันเป็นไรไหมก็ต้องสังเกตตัวเองคือจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยมันก็มีคนกินทุกวันนะคะก็ติดไปอ่ะนะคะติดยาไปอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราไปปรับอย่างอื่นได้แล้วเราลดการใช้ยาลงเนี่ยก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มันติดยาระบายเนี่ยเบื้องหลังกลไกอ่ะนะคะมันมีอยู่2ประเด็นหลักๆคือ1จริงๆแล้วมันเป็นตัวระคายเคืองลำไส้อ่อนๆมันถึงแบบบีบให้ขับอุจจาระออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรากินทุกวันเนี่ยมันทำให้ลำไส้ประสาทลำไส้บางส่วนเสียหายนะคะและทำให้พอมันเสียหายไปแล้วก็คือเวลาไปกระตุ้นแล้วมันก็เหลือที่คือได้ผลไม่เท่าเดิมอ่ะนะคะเพราะว่าพอกินมานานๆแล้วประสาทลำไส้บางส่วนมันเสียหายพวกนี้มันไปเคลือบลำไส้จนเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะมะขามแขกถ้าเกิดว่าคนกินนานๆแต่ว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งอะไรนะคะแต่ว่าสีลำไส้ใหญ่มันจะกลายเป็นสีแบบออกน้ำตาลเลยก็เป็นสีสมุนไพรอ่ะนะคะ
3: ค
4: แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่ากินแล้วมันไม่ถ่ายเหมือนเดิมเนี่ยคื อมะขามแขกเนี่ยเวลาเรากินลงไปเนี่ยมันยังอยู่ในรูปที่ไม่ออกฤทธิ์นะคะมันจะออกฤทธิ์ได้เนี่ยมันจะต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้มะขามแขกที่เรากินลงไปเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่แอคทีฟออกฤทธิ์ได้ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนแปลงยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอคนที่แบบว่ามีปัญหาท้องผูกมาเรื้อรังเนี่ยเขาก็มักจะมีเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่มีผู้ช่วยในการทำให้ยามันอยู่ในฟอร์มที่แบ ออกฤทธิ์ได้ดีนะคะในขณะที่ตัวยาแผนปัจจุบันอย่างบิสักโคดิลอย่างเงี้ย มันจะแรงกว่ามะขามแข็งเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยแบคทีเรียในการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของตัวยาที่มันออกฤทธิ์อะค่ะ
3: คือ
4: มันอาศัยเอนไซม์ในเยื่อบุลำไส้เปลี่ยนแปลงยานะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนพอกินไปนานๆแล้วไม่ได้ผลเหมือนเดิมซึ่งมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจว่าถ้าเราแอดตีพลาเข้าไปเนี่ยตีพลาเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นเหมือนพรีไบโอติก
3: ครับ
4: พรีไบโอติกคือเป็นอาหารที่ดีของเชื้อคือตัวสมุนไพรอ่ะไม่ใช่ตัวเชื้อโรคอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเวลาที่เรากินลงไปเนี่ยมันทำให้เชื้อในลำไส้เราอ่ะมันดีขึ้นมันสมดุลขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแบคทีเรียในลำไส้เนี่ยเขาพบว่ามันเป็นตัวที่เปลี่ยนเหมือนกับว่าเปลี่ยนตีผลาเนี่ยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยาเป็นสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยค่ะคือพวกแลคโตบาซิลัสหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะคะมันจะเปลี่ยนตีผลาเนี่ยให้กลายเป็นสารตัวหนึ่งนะคะชื่อยูโรลิทินยูโรลิทินเนี่ยเป็นสารที่ช่วยป้องกันความเสียหายของเซลล์ลำไส้นะคะ
3: แ
4: ล้วก็ตีผลาเนี่ยงานวิจัยล่าสุดที่ตัวเองไปอ่านเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่เขาพบว่ามันทำให้แบคทีเรียตัวนึงในลำไส้เนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นนะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยเราจะไม่เคยได้ยินในโปรไบโอติกที่ขายกันหรือว่าในนมเปรี้ยวนะเพราะว่ามันเป็น next generation คือมันเป็นแบคทีเรียรุ่นใหม่ที่เขาแบบเพิ่งค้นพบอะค่ะว่ามันเป็นคีย์เพลเยอร์หรือว่าเป็นผู้เล่นตัวสำคัญในลำไส้นะคะแบคทีเรียตัวเนี้ยคือจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะเพราะหนูก็จำไม่ได้ก็อ่านเอาก็คือแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิเลียมูซินิฟิล่าแอคเคอร์เมนเซียมูซินิฟิล่านะคะคือการศึกษาเนี่ยเขาเอาของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยนะคะเอาแบคทีเรียในอึของคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยมาอยู่ในหลอดทดลองแล้วก็จำลองสภาวะแบบลำไส้ใหญ่อะ

าเยื่อบุผนังลำไส้ให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ที่น่าสนใจมากเลยคือแบคทีเรียตัวนี้มันเป็นแบคทีเรียประจำถิ่นที่พบเยอะในคนผอมคนที่หุ่นดีจะมีแบคทีเรียตัวนี้เยอะนะคะเพราะว่ามันจะทำหน้าที่ช่วยในการหลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เรียกว่า GLP-1 หรือกลูคาโกนไลท์เปปไทด์1เนี่ยมันจะเป็นฮอร์โมนที่ตอนนี้เขาเอามาทำเป็นปากกาลดน้ำหนักอะค่ะที่ฉีดพุงแล้วน้ำหนักลงอะที่แพงๆหลายๆหมื่นอะนะคะก็จริงๆมันเป็นยาเบาหวานนะแต่ว่าคนก็แอบมาขายกันเป็นยาลดน้ำหนักเพราะว่าไอฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะ GLP-1 เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันหลั่งออกมาตามธรรมชาติของคนทุกคนอยู่แล้วในลำไส้เพื่อที่จะคุมน้ำตาลในเลือดหรือว่าลดความอยากอาหารนะคะหรือว่าทำให้เรารู้สึกอิ่มนานแต่ว่าในคนอ้วนในคนที่กินจุกจิกนะคะหรือคนที่ท้องผูกเนี่ยนะคะเขาก็พบว่ามันจะมีสัดส่วนของแบคทีเรียที่พูดชื่อยากๆไปตะเกียเนี่ยมันน้อยแล้วมันเป็นตัวการที่ทำให้ลำไส้เราหลั่งฮอร์โมนตัวเนี้ยนะคะที่มันดีกับการคุมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตีผลาเนี่ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันไปเพิ่มแบคทีเรียตัวนี้นั่นตัวเองก็เลยมาปฏิบัติต่อได้ว่าที่มันเคยมีงานวิจัยว่าแบบว่ากินตีผลาแล้วน้ำหนักลดไขมันลดความอ้วนเนี่ยคือกลไกหนึ่งของมันเนี่ยน่าจะเป็นกลไกนี้ด้วยคือมันไปปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้จริงๆหนูเนี่ยกินตีผลากับขมิ้นชันมะขามป้อมเนี่ยมาเป็นปีๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีบางวันที่เราหยุดกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็คือซื้อทีแบบ10กระปุกอะไรอย่างเงี้ยซื้อจ่ายเงินเองนะคะก็คนที่แบบว่าไม่ค่อยได้เห็นเราอะนะคะเวลาที่เขามาเจอหนูเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไปทำอะไรมาทำไมผอมลงก็เลยคิดว่าเป็นเพราะกินนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ว่าตัวเองก็คืออาหารการกินอะไรก็ยังแบบกินอะไรเหมือนเดิมแบบเป็นวิถีชีวิตเดิมของเราคือมีกินขนมบ้างหรืออะไรเงี้ย แต่ไม่ใช่คนกินแบบว่าของแบบเนื้อสัตว์ไม่ค่อยกินอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าขนมเนี่ยกินบ่อยอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่ามันน่าจะช่วยแบบช่วยควบคุมน้ำหนักได้อะนะคะเพราะว่าขนาดที่ตัวเองกินอ่ะมันไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าลดน้ำหนักชัดเจนเท่ากับงานวิจัยเพราะนั้นเขาใช้เยอะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันน่าจะค่อยๆปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ายังไม่ถ่ายอีกเนี่ยจริงๆทางโรงพยาบาลไพบูเมดเนี่ยมันก็จะมียาตำรับนะคะที่อยู่ในบัญชีหลักแห่งชาติเช่นธรณีสันทคาตหรือว่ายาถ่ายดีเกลือฝรั่งพวกนี้มันก็จะแรงหน่อยดีเกลือฝรั่งเนี่ยถ้าตามทฤษฎีเลยก็คือเขาจัดว่ามันแรงสุดนะคะเพราะว่ามันมีพวกยาดำสตุด้วยเขาก็จะให้ระวังในคนที่แบบว่าผู้สูงอายุผู้ที่อาจจะแบบว่าถ่ายแรงแล้วอ่อนเพลียขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตับไตผิดปกติอย่างเงี้ยก็ต้องระวังไอตัวดีเกลือฝรั่งเนี่ยจริงๆชื่อยามันอะโครงสร้างมันคือแมกนีเซียมซัลเฟตนะคะซึ่งมันก็คือตระกูลแมกนีเซียมอะมันกินแล้วจะระบายนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเกลือหลายชนิดที่แบบฟอร์มเข้ากับตัวแมกนีเซียมนะคะเช่นบางคนไปกินแมกนีเซียมออกไซด์แล้วก็ระบายหรือว่าไอ้มิวออฟแมกนีเซียมไงนะคะอันนั้นก็แมกนีเซียมอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นยาระบายแผนปัจจุบันแต่ว่าแมกนีเซียมซัลเฟตมันจะแรงกว่าแล้วก็ดีเกลือฝรั่งเนี่ยหรือแมกนีเซียมซัลเฟตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่แมกนีเซียมนะคะมันก็มียาดำสตุแล้วก็มีตัวยาอื่นๆอีกแล้วหมอก็จะพิจารณาปรับตามท่านหนักท่านเบาอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะซักประวัติโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดูประวัติการใช้ยาระบายดูอาการอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไต่ระดับลงมาว่ากินตัวไหนถึงจะเหมาะกับคนไข้อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุนอนติดเตียงเงี้ยก็อาจจะเริ่มที่ยาน้ำฝักคูณก่อนอะไรเงี้ยถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะค่อยๆขยับบันไดขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่า

0: แบบตีผลาเนี่ยก็จะเป็นตัวยืนพื้นได้นะคะในการปรับสมดุลลำไส้นะคะหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะทำยาระบายกินเองอย่างเงี้ยจริงๆพวกคูนชุมเห็ดมะขามแข่เนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐานนะคะเช่นเนื้อในฝักคูนเนี่ยก็อาจจะเอามาสักหัวแม่มือนึงนะคะต้มกับน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็กินก่อนนอนสักแก้วนึงนะคะหรือว่าชุมเห็ดเทศก็ประมาณสัก8ใบนะคะชงต้มกับน้ำอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นชาชงก็ประมาณสัก 2-3 กรัมนะคะมะขามแข่ก็ใช้ใบแห้งสัก1กำมือดูก่อนนะคะต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็กินแก้วนึงก่อนนอนเนี่ยนะคะก็ลองทำได้ถ้าเกิดว่ามีวัตถุดิบหาได้อยู่นะคะแล้วก็คนที่ไม่อยากท้องผูกนะคะก็มันก็มีสุขอนามัยพื้นฐานเช่นไม่ควรกั้นอุจจาระถ้าปวดก็ต้องถ่ายถ้าใครเคยกั้นก็จะรู้พอไปถ่ายอีกทีมันถ่ายไม่ค่อยออกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วถ่ายตอนเช้าได้จะดีที่สุดแต่ก็แล้วแต่วิถีชีวิตคน
1: แต่ละคน
0: แต่ถ้าเอาเรื่องนาฬิกาชีวิตมาจับอ่ะไอ้ตัว5โมงถึง7โมงเป็นช่วงลำไส้ใหญ่นะคะแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าเป็นไปได้ระหว่างวันก็กินน้ำอุ่นมันก็จะกระตุ้นลำไส้ให้ขยับเขยื้อนตัวดีแล้วก็ลดการกินพวกเนื้อสัตว์ถ้ารู้สึกว่าเรากินเยอะนะคะแล้วเรามีปัญหาท้องผูกถ้าใครกินแล้วไม่มีปัญหาก็ไม่ว่ากันเนาะแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มผลไม้ผลไม้ก็อาจจะเลือกที่มันแบบเปรี้ยวๆหน่อยเงี้ยนะคะพวกสับปะรดพวกอะไรแก้วมังกรฝรั่งอะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายนะคะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยจริงๆนั่งยองๆอ่ะจะเป็นท่าที่เหมาะในการขับเคลื่อนอุจจาระออกมาแต่ถ้าบ้านใครมีชักโครกก็อาจจะเอนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็มีแบบเก้าอี้เตี้ยๆรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดว่าบางคนแบบถ่ายยากจริงๆก็อาจจะใช้มือช่วยกดท้องสายล่างขณะขับถ่ายแล้วก็แบบใช้กล้ามเนื้อท้องในการออกแรงเบ่งอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะหาพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตที่มันไม่มีน้ำตาลเยอะมากินบ้างนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะจริงๆลำไส้เราขยับตามขาที่เราเคลื่อนไหวคนที่แบบว่ากินกินนอนนอนไม่ค่อยได้ขยับเนี่ยอย่างคนไข้ติดเตียงคนไข้สโตรกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ว่าคนไข้กลุ่มนี้จะมีปัญหาท้องผูกเสมอนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ขยับนะคะการขยับร่างกายขยับขาเนี่ยมันก็เป็นการขยับลำไส้ด้วยก็ทำให้มีส่วนที่ทำให้เราเนี่ยมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ทั้งหมดนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
1: ดีเลยครับฟังแล้วได้ความรู้เยอะเลยนะให้อาจารย์อาพักก่อนนะครับให้อาจารย์อาพักเดี๋ยวเราเปิดสปอร์ต1ชุดคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วก็ใครอยากจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆยุกยาต่างๆผลิตภัณฑ์ภัยภูมิเบรกของเรานะยินดีเลยนะสอบถามอาจารย์อาได้เลยนะหลังเบรกเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473นะครับ022900473นะเซฟเอาไว้ใส่มือถือไว้ใส่สมุดไว้แล้วก็ท่านที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะฝากเลยนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานต้องการผลิตภัณฑ์ไพโพเบตก็ไปที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะร้านเภสัชนิตยาเป็นตัวแทนจำหน่ายของไพโพเบตอยู่ล็อกกลางๆล็อกกลางๆนะฮะของชั้น7ก็ขึ้นไปดูได้นะครับเราพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพ พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
3: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: ยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: สตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: เรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
8: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
8: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
8: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพกับอาจารย์อานะครับ022900473รับทีละท่านทีละท่านนะครับท่านแรกมาแล้วนะครับสวัสดีครับจากไหนครับ
10: สวัสดีค่ะ
9: ครับ
10: เชิญจากมหาสารคามค่ะเชิญจากจังหวัดมหาสารคามค่ะ
9: ครับเชิญถามอาจารย์อาได้เลยครับ
10: ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจะขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์อาค่ะเป็นโรคท้องผูกมานานค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ก็เป็นโรคสมองเส้นเลือดสมองโป่งพองด้วยค่ะที่ฉันสามารถไปกินตีพาราได้ไหมคะ
11: อ๋อกินได้ค่ะมันไม่มีผลกับไม่มีผลเสียกับตัวโรคนะคะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าเส้นเลือดสมองโป่งพองอ่ะจะต้องระวังพวกสมุนไพรที่มันร้อนๆกระตุ้นการไหลเวียนเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นสมุนไพรลิตรเย็นค่ะ
10: แล้วน้ำขิงเราดื่มทุกวันได้ไหมคะอาจารย
11: ์น้ำขิงหรอคือมันเป็นเชิงอาหารแต่ถ้าวันไหนเรามันอากาศมันร้อนจัดอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเว้นไปดีกว่าคือไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ตอบยากไม่มีคำตอบตายตัวแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลคือกลัวมันเปาะแล้วมันแตก
9: ใช่เราก็ไม่รู
11: ้ทีนี้โดยปกติเนี่ยเส้นเลือดที่มันจะโป่งได้เนี่ยมันต้องมีแรงดันในการแบบเหมือนมีเลือดไหลเวียนขึ้นไปสูงๆแรงเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสโป่งทีนี้น้ำขิงเนี่ยถ้าจะกินเช้าดีกว่าเย็นนะคะกินเช้าดีกว่าเย็นเพราะว่ากินตามธรรมชาติอะช่วงเช้ามันต้องคือเคยอ่านตำราจีนคือเขาบอกว่าตอนเช้าเป็นหยางกลางคืนเป็นหยิน ก็คือกลางคืนมันต้องเก็บมันต้องเก็บแล้วเราอย่าไปกระจายอย่างก็คือต้องกินตอนเช้าจะดีกว่า
10: ต้องผสมอะไรไหมคะใส่มะนาวใส่อะไรด้วยไหมคะอาจารย์คะ
11: ก็สามารถทำได้นะคืออันนี้ก็แล้วแต่สูตรที่เราชอบใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งได้
9: อันนี้กินขิงเพื่ออะไรครับจุดประสงค์เราที่กินขิงเพื่ออะไรครับ
10: เขาบอกว่ามันจะช่วยขับลมอะไรอย่างนี้แหละค่ะ
11: แต่กินมากมันท้องผูกได้นะกินมากอ่ะมันท้องผูกได้เพราะว่าร่างกายเราร้อนไงมันแห้งต้องกินหยุดบ้าง
10: ถ้าอย่างนั้นต้องเลิกก็ถ้าอย่างนั้นต้องเลิกกินใช่ไหมคะอาจารย์คะ
11: ลองหยุดกินดูสิคะว่าอาการท้องผูกเราอ่ะดีขึ้นไหม
10: อันนี้กินมะขามแข็งทุกวันเลยค่ะอาจารย
11: ์เราเหมือนกับว่ากินเหล้ากินยาอีกตัวเข้าไปแก้ไงยิ่งหน้าขิงแก่ขิงแห้งเนี่ยจะยิ่งผูกเลยอ่ะแต่ถ้าขิงสดจะไม่ร้อนเท่านะขิงสดเนี่ยจะชุ่มกว่าขิงแก
10: ่แล้วก็บางสายอาจารย์
9: อะไร
11: ซื้อเขาแบบผงแห้งหรืออะไรอ่ะ
10: ซื้อเขาที่เขาต้มแล้วนะคะอาจารย์ไม่ใส่น้ำตาลค่ะที่เขาขายน้ำเต้าหู้น้ำขิงนะคะ
11: ต้องอันนี้ต้องสังเกตตัวเองแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราลองหยุดลองอะไรได้ไงคะ
10: แต่ว่ามะขามแข็งนี่รับประทานทุกวันมันจะมีอันตรายอะไรไหมคะ
11: อันตรายร้ายแรงน่ะไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าคือกินทุกวันเนี่ยมันก็คือลำไส้เราชินกับยามันก็คือไม่กินแล้วมันถ่ายเองไม่ได้เพราะเราเอาของเข้าไปกระตุ้นมันตลอดอ่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ปรับยาให้เหมาะกับร่างกายเราถ่ายเหลวไปเราถ่ายถี่ไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสูญเสียแร่ธาตุบางอย่างออกไปกับอุจจาระด้วยก็อาจจะทำให้แร่ธาตุบางตัวมันต่ำได้ในคนที่แบบถ่ายบ่อยถ่ายเหลวถ่ายมากไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วปรับแล้วถ่ายพอดีวันละครั้งไม่เหลวไม่เพียอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไรค่ะ
10: มันกินแล้วบางวันไม่ถ่ายก็ต้องเพิ่มเป็น3 เม็ดนะคะอาจารย์จะอันตรายไหมคะ
11: ก็วันหนึ่งมันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยคือหมายความว่าถ่ายเม็ดก็ไม่ถ่ายพอเราขยับขนาดยาขึ้นไปสูงๆเนี่ยจริงๆมะขามแขกมันมีรายงานว่าทำให้ไตอักเสบได้ถ้าเรากินขนาดสูงมากติดต่อกันนานคือ 2-3 เม็ดเนี่ยยังถือว่าไม่สูงนะแต่ถ้าเราไม่ปรับอย่างอื่นร่วมเนี่ยแล้ววันหนึ่ง3เม็ดก็ไม่อยู่เราเพิ่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้ไตทำงานหนักไง
10: สูงสุด3 เม็ดค่ะอาจารย์คะหมายถึงว่าถ้าเว้นไป2 วันไม่ถ่ายก็3 เม็ดเลยค่ะ
11: ก็3 เม็ดก็ยังรับได้อยู่3-4 เม็ดเนี่ยยังรับได้อยู่ค่ะ
9: แต่ถ้าปรับได้แล้วก็ไม่เพิ่มก็จะดีครับ
10: หมายถึงว่าเต็มที่ก็จะให้เกิน3 เม็ดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
11: 4 เม็ดก็ยังได้คือจริงๆมันกินได้เยอะเลยแหละเพดานยาน่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติหมอจ่ายหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ทำกันเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็2 เม็ดนะถ้าดีเคยเห็นนะคะหรือหมอไตเนี่ยไม่เคยเจอ3 เม็ดเลยหมอไตก็จะให้คนไข้โรคไตกินแค่ไม่เกิน2 เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยค่ะ
9: ปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยครับ
10: โอ้ยแบบอย่างน้ำนี่ก็ดื่มเยอะนะคะคุณบรมคะ
9: ผักอะ
10: พยายามอยู่บางวันมะขามเปียกเลยค่ะ
9: ผักกินเยอะไหม
10: บางวันก็ซื้อ
9: ผักกินเยอะไหม
10: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่ว่าก็กินอยู่ค่ะท่าน
9: ก็ต้องเพิ่ม
10: ส่วนมากก็จะเป็นต้มเป็นอะไรประมาณนี้แหละค่ะ
9: ครับหลักการก็คือลดยาให้ได้เปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีลดยาให้ได้ก็ถ้าทำได้
10: แนะนำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าถ้า3 เม็ดก็ลดมาให้มันเหลือ2 เม็ดพอลดมา2 เม็ดมันก็ไม่ถ่ายอีก
11: อ๋อก็ได้ถ้า3 เม็ดแล้วไตเรายังปกติอยู่อ่ะมันไม่ได้มีผลกับไตแบบเหมือนกับว่าถ้าไตไม่ดีเราถึงจะต้องจำกัดขนาดยาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราแบบ2-3 วันกินที3 เม็ดอย่างเงี้ยแล้วไตเราก็ยังดีอยู่ ก็อาจจะไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต
9: ์
11: คนที่กินสามเม็ดแล้วไตจะต้องแย่ลงอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่รายงานที
9: ่
11: เคยมีในบางคนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันดับแรกนะหนูว่าลองไปลดการกินขิงดูก่อนเพราะว่าขิงเนี่ยจริงๆมันเดินเส้นลมปานปอดกระเพาะลำไส้ด้วยคือเวลาคนที่ปอดเย็นอะไรเงี้ยกินขิงก็จะดีมันจะอุ่นนะคะมันก็ทำให้เสมหะงวดแห้งได้แต่ว่าถ้าไปศึกษาแบบแผนจีนอ่ะปอดกับลำไส้ใหญ่มันทำงานร่วมกันนะถ้ามันแห้งตั้งแต่ปอดลงมาเนี่ยลำไส้ก็แห้งมันก็เหมือนแบบมันไม่ชุ่มอ่ะก็จะท้องผูกได
9: ้ครับลองไปปรับดูลองไปปรับดูครับ
10: อาจารย์ค่ะขิงนี่มันไม่ได้ช่วยให้ละลายแขนมันในเส้นเลือดหรือคะอาจารย
11: ์ช่วยได้แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราแบบว่ากินแล้วมันมีปัญหาที่เราสงสัยว่าจะเกิดจากมันเนี่ยค่ะอันนี้เราก็จะต้องลองพิจารณาหยุดดูเพราะว่ามันไม่ใช่ยาเนาะมันเป็นอาหารที่เราลองหยุดได้เพราะว่าคือจะบอกผู้ฟังเลยว่าโรคหรือความเจ็บป่วยของเราเนี่ยอันไหนที่มันดูเรื้อรังเนี่ยเราลองพิจารณาว่าอะไรที่เรากินเกือบทุกวันแล้วคนอื่นเขาไม่ค่อยกินกันอ่ะก็อาจจะต้องอาจจะสงสัยมันได้นะเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่ากินขิงติดต่อกันเนี่ยก็จะร้อนในปวดหัวก็ต้องแบบกินหยุดจิ้งอากาศประเทศไทยอ่ะมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการกินขิงทุกวันมันอาจจะเหมาะกับการกินช่วงฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยใช่มากกว่าด้วยซ้ำค่ะ
10: คือ
11: กินยาบางทีต้องกินตามฤดูกาลด้วยนะ
10: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามด้วยค่ะน้ำมะพร้าวเนี่ยมันเป็นตัวที่ไปเพิ่มไขมันในเลือดไหมคะอาจารย
11: ์น้ำมะพร้าวก็เป็นเครื่องดื่มลิตรเย็นเพิ่มไขมันไหมคงไม่ขนาดนั้นละค่ะยกเว้นเรากินเนื้อมันเข้าไปด้วยแล้วก็น้ำตาลมันก็ไม่ได้สูงมากคือกำลังจะบอกว่าถ้าเรากินน้ำตาลเกินโควต้ามากๆเนี่ยน้ำตาลส่วนเกินก็เปลี่ยนไปเป็นไขมันได้แต่ว่าคิดว่าถ้าเรากินน้ำมะพร้าวอย่างเดียวนะมันไม่น่าจะเป็นตัวการที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงยกเว้นว่าเราเป็นคนกินขนมอย่างอื่นด้วยแล้วกินน้ำมะพร้าวทุกวันด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นไปได้
10: ขนมไม่ค่อยกินค่ะแต่ผลไม้ชอบกินมะม่วงสุกค่ะอาจารย
9: ์นั่นแหละตัวหวาน
11: ไอ้เนี่ยนะจะเพิ่มไตรกลีเซอไรด์เยอะเพราะว่าน้ำตาลในผลไม้ที่หวานจัดเนี่ยคะมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้ถ้าเราไม่ใช่คนออกกำลังกายอ่ะ
10: ออกกำลังกายโดยการเดินทุกวันเลยค่ะอาจารย์ประมาณ45นาทีค่ะ
9: ดีครับ
11: อ๋อแล้วไขมันยังสูงอยู่หรอคะ
10: ไขมันสูงค่ะ127ค่ะอาจารย
11: ์ชนิดไหนคะทราบไหม
10: LDL 127ค่ะ HDL 895ค่ะอาจารย
11: ์อ๋อ LDL 127คนไข้เป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานด้วยไหมคะ
10: ไม่ได้เป็นค่ะเป็นมีไขมันกับยาความดันค่ะที่ต้องกินอยู่ค่ะส่วนสมองก็ไปผ่าใส่ขดลวดแล้วค่ะไม่ได้กินยาอะไรเลยคุณหมอไม่ให้ยาอะไรมากินเลย
11: อ๋อที่ว่าเป็นเส้นเลือดโป่งใส่ขดลวดแล้วล่ะ
10: ใส่ขดลวดแล้วค่ะที่ศรีนครินทร์อาจารย
11: ์คือ127เนี่ยก็คือถ้าตัวหนูรับได้นะแต่ว่าหมอบางท่านเนี่ยถ้าเขาสตริกมากๆเขาจะให้ต่ำกว่า100แต่ว่าหนูก็คิดว่ามันก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวจะลดอีกหน่อยนึงก็ได้
10: ก็เลยจะไม่กินน้ำมะพร้าวอีกแล้วค่ะกินน้ำมะพร้าวทุกวันไปพบคุณหมอเมื่อวันที่12เขาบอกว่ากินเพื่ออะไรเขาถามอย่างนี้ค่ะก็เลยตกใจว่าเอ๊ะก็เลยบอกว่าที่บ้านมีสวนมะพร้าว
11: อ๋อแล้วไปถึงสงสัยน้ำมะพร้าวล่ะ
10: ก็คุณหมอเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวก็มีส่วนทำให้ไขมันเพิ่มค่ะก็เลยเรียนถามคุณหมอค่ะ
11: ก็ลองหยุดดูก็ได้แล้วลองไปตรวจดูสิถ้ามันเท่าเดิมก็เราอาจจะโทษผิดคนก็ได้นะคือหลักๆอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของที่มันผัดทอดน้ำมันมากกว่า
10: คุณหมอก็ดูคุณหมอคนใหม่คนนี้อู้ดูมากเลยกินเพื่ออะไรกินโอ้ดูมากค่ะพูดดูมากเลยคุณจะเคยเจอ
11: ก็แต่กินมากมันก็อ้วนได้เหมือนกันนะถ้ามันหวานอ่ะ
9: ใช
11: ่ก็ ก็กินบ้างหยุดบ้างละกันเนาะ
10: กินตอนนี้ลดเหลือสัปดาห์ละลูกเดียวค่ะ
11: ค่ะ
10: เปลี่ยน
9: ก็น้อยก็น้อยไปอีก
10: น้อยไปอีกนะคะมันก็ทำให้ค่าตับค่าไตดีนะคะน้ำมะพร้าวคุณย่าคุณปู่คุณย่าตายายพากินนะคะก็เลยกินกันมาตลอดเลยจะกินตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะเขาพากินกันอย่างนี้นะคะที่บ้านมันมีมะพร้าวนะคะอาจารย
9: ์ครับโอเค
11: ก็ลองปรับดูได้ถ้าเราสงสัย
10: ค่ะ
9: กินวันเว้นวันเว้น2วันก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ
10: แพ้ขอบพระคุณคุณบรม
9: ครับครับอ่ะมีเวลาสักสายหนึ่งไหมเนี่ยโอ้โหหมดจะหมดเวลาแล้วอ่ะขอโทษทีครับด่วนด่วนเลยครับถามด่วนเลยครับฮัลโหล
12: ค่ะสวัสดีค
9: ่
12: ะ
9: ถามด่วนเลยครับเสียงไม่ค่อยชัดด้วยเนี่ย
12: อาจารย์ครับสวัสดีค่ะคือทานการทานโปรไบโอติกประจำเนี่ยจะเป็นไรไหมคะ
9: อาจารย์ฟังเข้าใจไหม
11: ไม่มันเสียงมัน
9: เสียงไม่ค่อยชัดเลยครับคุณผู้ฟังครับทำไมโทรศัพท์เสียงไม่ค่อยชัดเลยอะไรไบโอติกนะ
12: โปรไบโอติก
9: น
12: ะที่ตับลำไส้อะค่ะที่ทานแล้วทานเพิ่มกับโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกค
9: ่
12: ะ
9: คำถามคืออะไรอะครับ
12: ทานประจำดีไหมคะ
9: พรีไบโอติกกับโปรไบโอติกทานประจำดีได้ไหมดีไหมใช่ไหม
12: ค่ะ
9: ประมาณนี้อาจารย์นาทีสุดท้าย
11: คือกระแสเนี่ยเขาก็บอกว่าดีแหละค่ะแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยมันก็มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ต้องสังเกตตัวเองเหมือนกันนะนะคะอย่างเอาจริงตัวเองก็เป็นคนชอบลองอันไหนที่เขาว่าดีเนี่ยแต่บางอันเรากินแล้วรู้สึกว่าทำไมแบบเราไม่สบายท้องเลยอ่ะ คือมันเหมือนว่าเราใส่เชื้อลงไปเยอะหรือเปล่าแล้วมันมีแบบว่าลมในท้องเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคืออย่าง
9: น
11: ี้คือบางคนอ่ะลำไส้อาจจะแบบว่า
9: สั้นๆจะหมดเวลา
11: ดีอยู่แล้วแต่เราไปใส่บางตัวเข้ามามันทำให้สัดส่วนบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ต้องลองสังเกตตัวเองจริงค่ะเพราะว่าแบบเรื่องพวกนี้มันยังหาคำตอบได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะเพราะว่าเชื้อมันก็เปลี่ยนไปตามอาหารที่เรากินทุกวันนะคะ
9: เลือกยี่ห้อที่น้ำตาลน้อยๆแล้วกันนะ
11: ค่ะ
9: โอเคนะโอเคครับอาหารก็เลือกด้วยอย่าให้หวานโอเคครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
11: โอเค
9: ครับอ่ะหมดเวลาพอดีเป๊ะเลยนะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะครับโชคดีมีความสุขครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
15: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
15: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
18: พี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
19: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
18: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
19: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทย เป็นมิจฉาชีพแน่นอน
15: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
14: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
13: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
20: ่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าทุ่มจังหวัดกาญจนบุรีเปิดกิจกรรมสร้างโอกาสสร้างปัญญาเพื่ออนาคตภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมอบทุนการศึกษาสิ่งของช่วยเหลือและหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะครูและผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันรับมือสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้ซ่อมแซมที่พักอาศัยเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และอบรมเครือข่ายอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนบ้านท่าทุ่มถือเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบโครงงานและการพัฒนาทักษะอาชีพสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาที่เชื่อมโยงกับโลกความจริงสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพบ้านพักครูภายในโรงเรียนและบ้านพักครูที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมประสานงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
13: รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569พร้อมชูมาตรฐาน GAP สู่ตลาดโลก
21: นางสาวณรมนสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569และโครงการ Big Cleaning ด้านสุขอนามัยพืชทุเรียนณบ้านเขายาวตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดงานมีเป้าหมายประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรสินค้า GI ของจังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพร้อมส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามหลัก GAP เพื่อยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดสากลภายในงานมีกิจกรรมตัดทุเรียนลูกแรกชิมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุเรียนรวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตขณะนี้เข้าสู่ฤดูผลไม้ภาคใต้ซึ่งทุเรียนและมังคุดส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและสุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 337,272 ไร่คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 46,968 ตันโดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
13: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมยึดยาบ้าอีก 30,000 เม็ด
22: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสนที่กำลังร่วม3ฝ่ายเปิดปฏิบัติการสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกปฏิบัติการครั้งนี้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสภ.สุไหงโกลกสนที่กำลังร่วมกับชุดขยายผลยาเสพติดและตรวจยึดทรัพย์สินตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่สกัดกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนแสงธรรมวิทยาถนนโต้ลือเบอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวบผู้ต้องหา4พร้อมยึดของกลางยาบ้า 30,000 เมตรรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีน้ำเงิน1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมจำหน่ายยาเสพติดเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สุไหงโกลกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
13: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
23: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลเช่นเคยครับพบกันครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับจันทร์อังคารพุธพบกับผมและรายการเพลงประทับใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์และพฤหัสบดีและศุกร์นะครับก็พบกันทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ใครที่ฟังรายการเราอยู่เป็นประจำก็คงจะจำกันได้นะครับเรามีเพลงลูกกรุงเพราะๆเลือกมาฝากกันยามค่ำคืนหลายคนบอกหลับไปแล้วแต่ตื่นมาฟังเพลงก็ไม่ว่ากันหลายคนบอกว่ารอฟังเพลงก่อนแล้วค่อยหลับอันนี้ก็ไม่ว่ากันเช่นกันครับ

0: ช่วงนี้เราไปติดตามชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีครับเราไปฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยมีเรื่องอะไรมาฝากจริงๆช่วงชื่นชมนิยมไทยเนี่ยหลายคนติดใจเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ที่มาที่ไปว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยอย่างเช่นเราจะเสนอคำเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงอย่างอะไรนะวันนั้นเสนออะไรคลององอ่างบางคนก็เรียกถึงแต่คลององอ่างก็ไม่รู้ว่าคลององอ่างมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เนี่ยฟังรายการชื่นชมนิยมไทยแต่ละวันเราก็จะมีหลายๆตอนมาสลับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะเป็นตอนอะไรไปฟังกันครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

ังคะโรงเรียนถือเป็นอีกสถาบันหนึ่งที่สำคัญของประเทศเป็นสถานที่ที่พัฒนาเด็กๆให้เติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแต่ในอดีตโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบค่ะการกำหนดให้โรงเรียนมีระบบการศึกษาแบบเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานั้นได้ถือกำเนิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายแห่งจึงจำเป็นต้องมีข้อบังคับในการก่อตั้งโรงเรียนให้เป็นไปตามความเหมาะสมแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะเนื่องจากการศึกษาถือเป็นส่วนประกอบสำคัญของการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองเมื่อปีพ.ศ. 2435ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งกระทรวงธรรมการหรือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแบบฉบับตะวันตกถึงแม้ว่าในสมัยนั้นจะมีการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นบ้างแล้วทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งโดยมิชชันนารีเช่นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยแต่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นด้วยซึ่งก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กหลวงก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบรวมถึงโรงเรียนสำหรับราษฎรทั่วไปจนถึงโรงเรียนจีนหลายๆโรงเรียนค่ะอย่างไรก็ตามแม้จะมีโรงเรียนเกิดขึ้นหลายโรงเรียนรวมถึงปรับปรุงการศึกษาให้ทันสมัยขึ้นตามแบบตะวันตกแล้วแต่ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการศึกษาออกมาเป็นกฎหมายอย่างเป็นทางการและด้วยเหตุที่โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวต่างชาติทำให้รูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับหลักศาสนาและวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้ก่อตั้งโดยเฉพาะโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ในสยามในสมัยนั้นค่ะโรงเรียนจีนส่วนใหญ่เน้นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการรักษาวัฒนธรรมจีนเป็นหลักโดยปลูกฝังชาตินิยมลัทธิจีนให้กับนักเรียนจนทำให้โรงเรียนจีนเป็นแหล่งบ่มเพาะกลุ่มชาตินิยมจีนที่สำคัญและชาวจีนส่วนมากก็นิยมส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนจีนมากกว่าโรงเรียนหลวงค่ะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลในสมัยนั้นมีความกังวลว่าโรงเรียนจีนจะสร้างนักปฏิวัติขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงธรรมการตราพระราชบัญญัติโรงเรียนราชขึ้นในปีพ.ศ. 2461โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมมาตรฐานวิชาการของโรงเรียนราชให้ทัดเทียมกับโรงเรียนหลวงเพื่อป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ที่มีความคิดต่อต้านรัฐค่ะเนื้อหาภายในพระราชบัญญัติโรงเรียนราชพ.ศ. 2461กำหนดว่าผู้ที่จะก่อตั้งโรงเรียนต้องไม่เคยต้องโทษคดีอาญาที่ส่งผลต่อความมั่นคงหรือมีความผิดเข้าข่ายเป็นโจรซ่องสุมเข้าเป็นอ้างยี่ไปจนถึงไม่เคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงครูใหญ่จะต้องมีใบประกาศนียบัตรครูหรือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ด้วยเพื่อให้ได้ครูที่มีความรู้มากพอที่จะสอนนักเรียนนอกจากนี้การเรียนการสอนภายในโรงเรียนก็จะต้องใช้ภาษาไทยนักเรียนในโรงเรียนต้องสื่อสารอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วกำหนดให้ใช้หนังสือตามที่กระทรวงธรรมการกำหนดรวมถึงมีการสอนประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีให้กับนักเรียนและเพื่อให้โรงเรียนต่างๆปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดจึงได้มีการตั้งผู้ตรวจการคอยตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมด้วยต่อมาในปีพ.ศ. 2464หลังจากระบบการศึกษาได้กระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆที่ห่างไกลมีทั้งโรงเรียนหลวงที่ขึ้นและใช้งบประมาณกระทรวงธรรมการโรงเรียนประชาบาลที่เป็นโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นโดยบุคคลทั่วไปค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมากที่สุดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ขึ้นโดยกำหนดให้การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลไม่เรียกเก็บค่าเรียนจากนักเรียนค่ะ
ประเด็นสำคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกำหนดให้ผู้ปกครองต้องส่งเด็กที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจนกว่าจะครบอายุ14ปีหรือจนกว่าจะอ่านและเขียนภาษาไทยได้โดยใน1ปีจะต้องเรียนหนังสือไม่ต่ำกว่า800ชั่วโมงหรือจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้านก็ได้หากได้รับการยกเว้นแต่เด็กจะต้องไปสอบไล่ปีละครั้งเพื่อวัดผลความรู้หากผู้ปกครองของครอบครัวไหนไม่ส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาก็จะมีบทลงโทษต่างๆตั้งแต่ทำทันบนปรับเงินเป็นจำนวนมากไปจนถึงติดคุกและเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้รอบด้านกระทรวงธรรมการจึงได้จัดหลักสูตรภาคบังคับโดยชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3เป็นการศึกษาวิชาสามัญและประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้และยังมีความรู้ติดตัวไปใช้ประกอบอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461และพระราชบัญญัติประถมศึกษาพ.ศ. 2464ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของระบบการศึกษาไทยค่ะที่ช่วยปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักกับความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่รู้จักกับประวัติศาสตร์บ้านเมืองทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์พ.ศ. 2461ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณฟังครับบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มีหลายแนวนะที่เราได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแนวทั่วไปเพลงรักเพลงอกหักหรือว่าอาจจะเป็นเพลงจังหวัดเพลงทะเลเพลงที่เกี่ยวกับเทศกาลวันลอยกระทงปีใหม่อย่างเงี้ยเป็นเพลงอมตะที่เราได้ยินทุกๆปีแล้วก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ครับเพลงเด็กก็เช่นเดียวกันครับกรมประชาสัมพันธ์มีเพลงเด็กเยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นวันเด็กใช่ไหมครับเด็กเด็กดีมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเพลงหน้าที่ของเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นครับวันนี้ศาสตราจารย์ดร.พูนพิษอมตยกุลครับจะมาเล่าให้เราได้ฟังต่อคุณเฟรนด์ชิปเสถียรพงษ์กลั่นแตงครับก็เป็นคีตศิลปินนะฮะเป็นนักร้องนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ดีด้วยครับไปสัมภาษณ์อาจารย์พูนพิษอมตยกุลมาหลายตอนครับวันนี้ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็นักแต่งเพลงวิธีการแต่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์ในการนำเสนอทำยังไงนะครับเรียกว่าท่านเล่าให้ฟังหมดเลยเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างนะครับไปฟังจากดร.ไปฟังจากอาจารย์พูนพิษอมตยกุลครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะเพลงกับลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอ๋นอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากเอ๋ครับ
1: อย่างเงี้ยมีเอ๋เนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทเลยครับ
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นค้างคาวเอ่ยบินมายืดๆค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะท่านอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าวครับแล้วก็ให้รักเหมือนสมบัติตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: แนะนำและท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตแล้วเริ่มสอนแล้วรักมวลสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกับเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว
2: ครับ
1: แต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันมาเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะสำหรับที่จะกลับนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มี ผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางลำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อปะไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อนหนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิทย์ท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่อนฝูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นสุมาธนาคร
1: ับ ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสันจมรทำนองนะฮะ
2: คร
1: ับ ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วคุณทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีขอมาเรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันมาอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอาขอไปช่วย
1: ทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงครูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสุริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความผสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปคนทางไกลอ่ะเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กอ่ะแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาหรือมันมีอยู่บทนึงวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามหรงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานจะเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เป็นสิริมาจากพี่ชอุ่มปัญจพันธ์มาจากคุณแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
0: มารดาสะดุดีเป็นเพลงเล็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมจะเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขำกล่อมลูกอย
1: ่
0: างเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะๆเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยเราลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนพันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโยฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้

0: ไรไหนอ๋อในหมู่มุมอนงามตา
1: เพลงประทับใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับเรื่องของเพลงในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นตั้งวงเนี่ยนะครับพรุ่งนี้อาจารย์พูนพิษอมาตยกุลจะมาเล่าให้เราฟังต่อว่าเป็นอย่างไรวันนี้ฟังกันครึ่งแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังครึ่งต่อไปนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังตัดเอามาจากแว่วหวานตำนานเพลงที่นำเสนอไปแล้วใครพลาดก็มาฟังในรายการเพลงประทับใจของเรากันต่อวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: ปัจจุบันนี้ในต่างประเทศทั่วโลกเด็กหนุ่มสาวเห็นว่าศาสนาซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาลนั้นเป็นของล้าสมัยจึงพากันละทิ้งเสียเมื่อต้องประสบกับความผิดหวังก็หันเข้าหายาเสพติดเป็นที่พึ่งเพื่อให้ลืมความทุกข์ชั่วขณะแต่หารู้ไม่ว่ายาเสพติดนั้นหากใช้อยู่เสมอจะลดความเป็นมนุษย์ลงทุกทีพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้5นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6นาฬิการับฟังรายการข่าวยามเช้า7นาฬิการับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ความกระจ่างและให้ปัญญาแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งอันเป็นมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคำกล่าวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะซึ่งแน่นอนว่าจะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและได้พูดคุยฟังท่านเล่าให้ฟังขุดเพชรให้ฟังจากพระไตรปิฎกกันต่อนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจ้าพ่อเจ้าพ
1: ่อสาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราพบกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็จะนำเนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้นมาพูดคุยสรุปแจกแจงยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยก็มีคุณเตือนใจมาร่วมสนทนาด้วยที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องในพระไตรปิฎกคือนี้เป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองคุณเตือนใจ
1: ค่ะ
2: ในการที่จะบังคับตัวเองให้ไปอ่านมาก่อนแล้วก็มาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านผู้ฟังแล้วก็ไปอ่านดูเนื้อหามันใช่ไหมยังไงทำความเข้าใจเนี่ยการศึกษาของเรานั้นจะเป็นรูปแบบเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะตั้งแต่ท่านพระอานนท์อยู่ด้วยเลยนะคือท่านเนี่ยจำพระสูตรอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าเทศเอาไว้มากมายแล้วก็มีการรวบรวมสังคายนาจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องเราก็มีการจัดเป็นเล่มเป็นตอนบันทึกมาส่งต่อมาจนถึงรุ่นครูบาอาจารย์จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบในการบันทึกทีนี้ในช่วงอื่นๆต่างๆของรายการของเราครูบาอาจารย์ก็จะหยิบตรงนั้นพระสูตรนี้เรื่องราวนั้นมาพูดคุยในแต่ละอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปจึงในทุกวันเสาร์เนี่ยก็อยากจะเน้นไล่ไปทีละเล่มเราให้จบไปทีละหน้าผ่านไปทีละข้อทีละบรรทัดลุยไปซึ่งก็นี่เป็นเล่มที่3ที่เราศึกษาดูกันมาโดยเป็นอังคุตรนิกายเล่ม1เนาะจบไปแล้วเล่ม2จบไปแล้วจนกระทั่งในตอนนี้ก็เป็นอังคุตรนิกายเล่มที่3ก็จะเป็นเล่มที่22ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้ววันนี้ก็เลยจะมาสืบเนื่องเนื้อหาต่อไปเราก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตคือหมายถึงธรรมะที่มีอยู่5ข้อด้วยกันธรรมะที่มีอยู่5ข้อก็ต้องย้ำกันนิดนึงเพราะว่าบางทีฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะลืมไปว่า ในเนื้อหาของพระไตรปิฎกก็จะมีการจัดหมวดหมู่ชนิดที่ว่าเป็นนิกายคำว่านิกายเนี่ยก็คือจัดตามความยาวบ้างยาวๆมารวมกันก็เรียกว่าทีฆานิกายเอาไม่ยาวไม่พอยาวไม่พอสั้นกลางๆมารวมกันก็เรียกว่ามัชฌิมนิกายพระสูตรอะไรที่เป็นหัวข้อมีกี่ข้อกี่ข้อก็จัดมารวบรวมกันเรียกว่าอังคุตรนิกายที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเรียกว่าอังคุตรนิกายในหมวดที่เราศึกษาอยู่นี้คือหมวดที่มี5ข้อด้วยกันก็มารวมกันเอาไว้ส่วนพระสูตรเล็กๆน้อยๆที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันร้ายเรียงกันได้ต่อเนื่องกันก็มาจัดรวมในสังยุตตนิกายเรายังมีที่เป็นคาถาเป็นคำร้อยแก้วร้อยกรอนก็จัดไปเป็นธรรมบทต่างๆก็จะมีอยู่หลายอย่างพระวินัยก็อย่างหนึ่งพระอภิธรรมก็อย่างหนึ่งเขาก็มีการจัดหมวดหมู่ไปแล้วที่ในรายการของเราเนี่ยเอาส่วนของอังคุตรนิกายมาทำการศึกษาก่อนนึงก็เพราะว่าพระเจ้าคิดว่ามันง่ายเหมือนกับเป็นเนื้อหาที่มีหัวข้อชัดเจนไม่ยาวเกินไปพอทำความเข้าใจได้เป็นตอนไปตอนให้จบกันไปก็จึงเริ่มมาในส่วนของอังคุตรนิกายนี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
2: okay.
1: เราก็เริ่มตั้งแต่ธรรมะ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อก็จะมาถึงตรงนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยธรรมะ5ข้อนะคะพระอาจารย์เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: เจมาน
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งในเล่มที่3เนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาแล้วเราตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมซึ่งก็มาถึงในวันนี้ข้อที่21ข้อที่21เป็นหมวดที่3หมวดที่3ก็คือหมวด1เนี่ยเขาจะมี10ข้อ10ข้อเราผ่านไปแล้ว20ข้อแล้ววันนี้มาในหมวดที่3อีก10ข้อก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ไล่กันไปทีละข้อกันแล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ในหมวดแรกนี้คือหมวดที่ว่าด้วยเกี่ยวกับสัมมาสมาธิที่มีองค์ประกอบ5อย่างโอเคมีอะไรบ้างทั้งหมดนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสมาธิซึ่งพระอาจารย์คิดว่ารายละเอียดตรงนี้ดีมากๆเลยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: ข้อที่21ข้อที่21กับ22เนี่ยจะมีเนื้อหาคล้ายๆกันคิดว่าจะว่ากันไปพร้อมๆกันเลย
1: ดีเจ้าค่ะ
2: คือพูดถึงเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เราจะได้สัมมาสมาธิแล้วก็เปรียบเทียบส่วนต่างว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณทำแบบนี้นะคุณจะได้คือตรงข้ามกันยังไงถ้าเราไล่จากสมาธิเป็นสุดท้ายแล้วเราจะทำสัมมาสมาธิให้ได้ต้องทำยังไงโอ้ท่านก็บอกว่าเงินก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้จะต้องทำยังไงต้องมีศีลซะก่อนจะมีศีลได้ต้องทำยังไงก็ต้องบำเพ็ญเสขะธรรมให้ได้ซะก่อนจะบำเพ็ญเสขะธรรมให้ได้ต้องทำยังไงต้องมีอภิสมาจาริกธรรมเอาแล้วจะมีอภิสมาจาริกธรรมได้ยังไงก็ต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคเรามาไล่ทำความเข้าใจไปทีละข้อนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาคำว่าความยำเกรงความเคารพความประพฤติเสมอภาคในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่หมายความว่ายังไงก็คือหมายถึงในพระสงฆ์นั่นเองคือพระสงฆ์เนี่ยก็จะต้องเคารพกันกับว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีความเคารพมีความยำเกรงในศีลในสิกขาบทต่างๆประพฤติให้ดีในข้อที่21คือท่านก็จะยก2อย่างเปรียบเทียบส่วนต่างกันก่อนก็คือที่ไม่ได้ก่อนคือถ้าไม่เคารพยำเกรงไม่เกรงใจกันไม่ประพฤติให้ดีอภิสมาจาริกธรรมคำนี้หมายถึงข้อปฏิบัติอะไรเล็กเล็กน้อยเช่นข้อวัด14ข้อวัดของการไปบิณฑบาตเช่นว่าบางทีการรับประทานอาหารก็ต้องไม่เดินรับประทานการนุ่งห่มก็ต้องนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลคือปิดแข้งปิดหลุมคอปิดสะดือหรือการที่จะพูดจาก็ต้องไม่เสียงดังเกินไปพวกอภิสมาจาริกธรรมเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมารยาททั่วๆไปแต่เป็นมารยาททั่วๆไปถ้ามารยาททั่วๆไปเนี่ยคุณรักษาไม่ได้ทำไมคุณรักษาไม่ได้เพราะไม่เกรงใจกันพอไม่เกรงใจกันมารยาททั่วๆไปรักษาไม่ได้ไอ้เสขะธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการที่ต้องมีผ้าจำนวนกี่ผืนหรือการที่ต้องอยู่เสนาสนะอย่างไรมันก็จะมีความผิดพลาดมีความเศร้าหมองมีความไม่ดีพอศีลเล็กๆน้อยๆมีความผิดพลาดศีลข้อใหญ่ๆศีลเล็กๆน้อยๆเนี่ยหมายถึงเสขะธรรมนะ ศีลใหญ่ๆเช่นสังฆาธิเศษ13หรือปาราชิก4ก็จะมีความผิดพลาดไปพอศีลในข้อที่สำคัญสำคัญมีความผิดพลาดไปแล้วทิฏฐินี่คุณเพียรละเป็นมิจฉาทิฏฐิละพอมีมิจฉาทิฏฐิแล้วจิตใจมันจะตั้งให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยจะไม่ได้ในทางตรงข้ามเธอบอกว่าเรารู้จักเกรงใจกันมีความเคารพกันมีความเกรงใจกันมารยาทอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะดูดีนั่นคืออภิสมาจาริกธรรมพอมารยาทอะไรต่างๆออกมาดูดีก็สามารถทำศีลเล็กๆน้อยๆให้ดีได้พอมีศีลเล็กๆน้อยๆดีขึ้นแล้วก็จะสามารถทำศีลข้อที่สำคัญสำคัญให้ดีขึ้นได้เพราะศีลข้อที่สำคัญสำคัญดีแล้วก็สามารถที่จะทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ดีได้พอมีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ดีแล้วก็จะทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดีได้ในที่นี้ก็คือดูในข้อสุดท้ายตรงนี้ว่าสัมมาสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ว่าเฮ้ยฉันฝึกทำสมาธินี่เฮ้ยทำไมฉันทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ใช่ปะเราก็ต้องไล่ไปดูตรงนี้ว่าศีลเราดีไหมเอ๊ศีลเราก็ดีอยู่นะเอางั้นเสกธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆคุณละเอียดรอบคอบดีไหมคำว่าเสกเนี่ยหมายถึงผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่อย่างกรณีเช่นถ้าคนรักษาศีล8อย่างเงี้ยนะไม่ชีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ศีล8มันก็มีความละเอียดของเขานะอย่างเช่นว่าการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ไม่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอาข้างเคร่งก็นอนบนเสื่อราบๆเลยแต่ถ้าเอาข้างหย่อนหน่อยก็นอนบนเตียงได้แต่ว่าไม่ให้มันหนาเกินไปอันนี้ก็ดูความที่ว่าจะเคร่งหรือจะหย่อนศีลเล็กๆน้อยๆคือเสกธรรมตรงนี้เราพยายามจะศึกษาให้จิตของเราอย่างน้อยมันตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้นี่คือเสกธรรมก่อนหน้านั้นคุณก็จะต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์กันทั้งหลายก่อนแล้วความเคารพยำเกรงตรงนี้คือความเคารพในศีลขารู้จักมีหิริโอตตัปปะคนตักเตือนบอกสอนเราจะเคารพยำเกรงปฏิบัติตามไหมอันนี้ก็จะทำให้มีการปฏิบัติที่ลึกซึ้งเป็นขั้นตอนไปในตอนต่อไปของพระสูตรที่เราจะพูดถึงในวันนี้ใจก็จะมีอุปมาหนึ่งที่พระอาจารย์คิดว่าเหมาะสมจะยกมาในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเปรียบกับกิ่งไม้ถ้าบอกว่าต้นไม้มีกิ่งที่วิบัติถ้ามันหักออกเนี่ยไอ้สะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นมันก็จะล่อยหล่อล่อยหล่อไปนั่นคือถ้าใบอ่อนใบแก่หลุดไปกิ่งน้อยกิ่งใหญ่หักไปสะเก็ดเปลือกกระพี้ต้นทั้งต้นเนี่ยมันก็คว่ำได้แต่ถ้าใบเล็กๆน้อยๆมันสมบูรณ์เนาะใบแก่ๆก็สมบูรณ์กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ก็สมบูรณ์สะเก็ดกระพี้แก่นก็สมบูรณ์ขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะกระพี้ก็สมบูรณ์ไปทั้งต้นเลยนะเจ้าค่ะ
2: ถูกต้องนี่คือในข้อที่21ส่วนข้อที่22เหมือนกันเลยหัวข้อเหมือนกันใน2ข้อแรกก็เหมือนกันคือเวลาเราเรียนอังคุตตรนิกายเนี่ยเราต้องนับข้อให้ถูกที่ว่าท่าน5ข้อมันอยู่ตรงไหนน้องข้อแรกก่อนนะข้อแรกคืออภิสมาจาริกธรรมใช่ไหมข้อ2คือเสกธรรมข้อ3คือศีลทั้งหลายข้อ4คือสัมมาทิฏฐิข้อ5คือสัมมาสมาธิในข้อแรกที่ว่าเป็นอภิสมาจาริกธรรมเนี่ยก็เหตุของเขาก็คือการที่มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคนี่
1: ค
2: ือข้อที่21ส่วนข้อที่22เนี่ยหัวข้อเดียวกันเลยลำดับมาก็มี5ลำดับมี6ประการเหมือนกันเปลี่ยนแค่3ข้อสุดท้าย
1: เจ้าค่ะ
2: เปลี่ยนจากศีลทั้งหลายว่าเป็นศีลขันธ์เปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิเป็นสมาธิขันธ์แล้วก็เปลี่ยนจากสัมมาสมาธิเป็นปัญญาขันธ์คำว่าขันธ์เนี่ยหมายถึงกองไง
1: เจ้าค่ะ
2: ศีลขันธ์ก็คือกองศีลทั้งหมดสมาธิขันธ์คือกองสมาธิทั้งหมดปัญญาขันธ์คือกองปัญญาทั้งหมดก็จะให้มีความเจริญบริบูรณ์ตามขั้นตอนได้ศีลก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิต่อยอดขึ้นไปก็เป็นปัญญาขึ้นมา ป็นแบบนี้เข้าไปนี่คือข้อที่22 21 22พระสูตรที่ชื่อว่าความเคารพหรือความไม่เคารพโอเคนี้2ข้อแรกถัดมาในข้อที่23พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเศร้าหมองท่านยกอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของทองคำว่าเวลาที่เราจะได้ทองคำที่บริสุทธิ์มาเนี่ยมันจะต้องผ่านการหลอมการเอาพวกสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นสนิมของทองคำออกไปก็เลยพูดถึงสนิมของทองคำห้าอย่างที่จะทำให้ทองคำเนี่ยไม่บริสุทธิ์คืออย่างสมมติเราไปซื้อทองที่เยาวราชนะคุณใจเนาะเขาก็จะบอกเกรดของทองคำว่าทองคำนี้บริสุทธิ์ 96.5%หรือบริสุทธิ์ 99.99% หรือเป็นทอง 24K แบบนี้หรือทอง 18K อันนี้คือระบุถึงความบริสุทธิ์ของทองคำโอเคเนาะ
1: ค่ะ
2: ถามว่าแล้วที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอะไรเข้าไปปนในที่นี้ท่านก็ยกถึง5อย่างคือมีเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วแล้วก็เงิน5อย่างนี้เป็นเรื่องเศร้าหมองของทองที่จะทำทองคำเนี่ยให้มันเปราะแตกง่ายขึ้นรูปได้ไม่ดีเศร้าหมองสีไม่สวยทีนี้ช่างทองก็ทำยังไงเขาก็ต้องเอาไอ้เจ้าเรื่องเศร้าหมองเหล่านี้เอาออกไปออกไปถ้าสมมติเขากำจัดออกไปได้แล้วก็จะมีกระบวนการของเขาในภาษาของช่างทองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการหลอมทองคำเขาจะเรียกเป็นกระบวนการการ smell of gold คือหลอมแล้วให้มันเย็นหลอมให้มันเย็นบางครั้งเดี๋ยวสมัยนี้เขาก็จะใช้วิธีที่รวดเร็วขึ้นมาโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีมาช่วยโดยใช้พวกกรดพวกอะไรต่างๆ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอเขาทำให้ทองคำนั้นมันบริสุทธิ์แล้วทีนี้มันก็จะสีสวยเลยขึ้นรูปง่ายมีเนื้ออ่อนแต่เหนียวแล้วไปทำเรื่องประดับอะไรต่างๆก็จะมีความสวยงามนี่คือท่านยกอุปมาขึ้นมาเปรียบเทียบกับอุปมาตัวห้าอย่างนะห้าอย่างเหล็กโลหะที่บุกตะกั่วเงินใช่ไหมทองคำเนาะยกมาเปรียบเทียบกับจิตของเราจิตของเรานี่เหมือนทองคำที่ว่ามันมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ผ่องใสเป็นจิตที่เศร้าหมองเป็นจิตที่มันจะตั้งมั่นดีไม่ได้เครื่องเศร้าหมองของจิตมีอะไรในที่นี้คือนิพพานห้าประการนั่นเองได้แก่ความพอใจในกามความคิดในทางปฏิบัติคิดปองร้ายความหดหู่ความเสื่องซึมความง่วงเหงาหาวนอนข้อที่สี่คือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความร้อนใจแล้วก็ที่ห้าคือความเคลือบแคลงความเห็นแย้งห้าอย่างนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครจิตใจของคนนั้นจะแบบวุ่นวายไม่สงบฟุ้งซ่านเศร้าหมองคิดอะไรก็คิดไม่ออกมันจะแบบมึนๆตึงๆคืออย่างเช่นถ้าเราโกรธมาอยู่แล้วเนี่ยนะเช่นเราโมโหหิวอย่างเงี้ยนะหิวข้าว
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: โอ้หิวข้าวแล้วอารมณ์ไม่ดีใช่ปะเวลาแบบจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยมันจะแบบมันจะอารมณ์ไม่ดีตามไปหมดเนี่ย
1: อืมเจ้าค่ะ
2: หรือกรณีว่าเราขับรถไปแล้วเกิดมีรถขับปาดหน้าเราอารมณ์เสียเนี่ยไปถึงที่ทำงานบางทีก็อารมณ์เสียติดมาประมาณจิตใจนั้นเศร้าหมองไปด้วยไอ้เจ้าความปฏิบัติความไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้ต้องทำยังไงก็เหมือนทองคำนี่แหละช่างทองก็ต้องทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องทำความสะอาดทำทองคำนั้นให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันว่าเราก็ต้องทำจิตของเราให้สะอาดทำจิตของเราให้บริสุทธิ์โดยการกำจัดเครื่องเศร้าหมองนี้ออกไปถ้ามีคนโยนความไม่พอใจมาให้โยนความเกลียดมาให้โยนความสิ่งต่างๆมาให้ถ้าเราไม่รับเอาหรือถ้ามันมีความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจเราเอาออกไปจิตใจเราก็ผ่องใสขึ้นมาจิตใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจเราก็จะเหมาะสมควรแก่การงานได้เหมือนทองคำที่บริสุทธิ์ 99.99% โอเคคำถามในที่นี้ที่ท่านไม่ได้บอกไว้ในพระสูตรนี้นะพระสูตรที่3ก็ที่23นี่เอาแล้วเราจะเอาไอ้เจ้าเครื่องเศร้าหมองคือนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้อย่างไรคำตอบก็คือใช้สติไงใช้สติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีสมาธิถ้าเราไม่มีสติ ราจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้
1: แล้วค่ะ
2: ในขณะที่เรากำลังตั้งสติอยู่บางทีเราก็ยังไม่มีสมาธิหรอกเรามีสติอยู่ในนิวรณ์ที่มันมีเช่นว่าเราแบบฟุ้งซ่านไม่สงบอ่ะคุณตั้งสติไว้เราแบบเกิดความอยากนั่นนี่คุณตั้งสติไว้ตั้งสติไว้อยู่อะไรบางคนก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือบางคนก็ใช้พุทโธเป็นเครื่องมือในขณะที่เรานึกพุทโธในขณะที่เรารู้ลมหายใจบางทีมันก็มีความคิดไปในทางการบ้างบางทีมันก็มีความคิดไปในทางไม่พอใจบ้างทีนี้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้จิตเราเนี่ยมันจะไม่น้อมไปตามเรื่องที่ไปตริตรึกนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยคุณใจมันจะมีการโน้มน้อมเอียงเทไปตามเรื่องที่เราคิดนึกตริตรึกแล้วเรื่องที่เราคิดนึกตริตรึกมันก็จะมีอารมณ์ที่จะมาด้วยกันกับเรื่องราวนั้นเสมอๆเช่นถ้า
1: เหมือนกับมีพลังใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะให้เราโน้มไปทางโน
2: ้
1: น
2: ค่ะถ้าเราคิดเรื่องที่ให้กุ้มใจเช่นเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องลูกบางทีเรื่องสามีโอ้ยคิดแล้วกลุ้มใจทีเดียวไอ้ความกลุ้มใจมันก็มาครอบงำจิตของเราทีนี้ถ้าบอกว่าเราตั้งสติของเราไว้โดยการนึกพุทโธเป็นต้นหรือนึกถึงลมหายใจเป็นต้นเนี่ยบางทีเราคิดนึกเรื่องอะไรที่มันเคยทำให้เรากลุ้มใจใช่ไหมแต่ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยจิตมันจะไม่คล้อยไปตามอารมณ์นั้นมากเท่าไหร่อารมณ์นั้นเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงนิดนึงก่อนกำลังลงนิดหนึ่งท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราผูกสัตว์เอาไว้เช่นเอาสุนัขมาปูไว้ที่เสาเจ้าของเรียกมันจะไปหาอยู่แต่มันไปไม่ได้มันถูกเสาถูกเชือกดึงเอาไว้เหมือนกันจิตของเรามันจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นแต่ด้วยความที่ว่าเรานึกถึงลมหายใจอยู่เรานึกถึงพุทโธอยู่มันจะไปเต็มที่เนี่ยมันไปไม่ได้สิ่งนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงจิตของเราที่พอมีกำลังสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะค่อยระงับลงระงับลงจนกระทั่งเป็นสมาธิขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะ
2: โอเคนี่คือหลักการในที่นี้ข้อที่23ทีนี้ข้อนี้ยังไม่จบข้อนี้นี่ก็ยังต่อไปอีกคุณใจที่พูดถึงเอาทองคำมีเครื่องเศร้ามอง5อย่างเปรียบเทียบกับจิตมีเครื่องเศร้ามอง5อย่างคือนิวรณ์5แล้วถ้าเรากำจัดนิวรณ์5ออกไปได้คุณเหมือนกับว่าเรากำจัดเครื่องเศร้ามองของทองคำออกไปได้คุณก็ไปทำต่างหูทำสร้อยคอทำจี้สร้อยต่างๆได้ใช่ไหมสวยงามโอเคทีนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: จิตของเราล่ะถ้าจิตของเราเอานิวรณ์ต่างๆออกไปทำจิตให้มีความเป็นประพัฒสอนให้มีความตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนเหมาะแล้วจะทำอะไรได้นี่ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมี6อย่างด้วยกันแล้วก็คือสามารถที่จะน้อมไปเพื่อที่จะรู้ชัดในธรรมใดๆก็ได้มีอะไรบ้าง
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ในที่นี้ก็คือยกเรื่องของวิชาขึ้นมาเป็นวิชา8ประการแต่อันนี้ในที่นี้ไม่ถึง8อย่างนะก็จะมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันหนึ่งก็คืออันแรกสามารถที่จะได้ยินเสียง2ชนิดได้เสียงทิพย์แล้วก็เสียงของมนุษย์ด้วยโสตอันเป็นทิพย์คือมีหูทิพย์นั่นเอง
1: เจ้าค่ะถ
2: ้
1: า
2: ไม่เพ่ง
1: สมาธิไปแรงๆแล้วขั้นสูงนะเจ้าค่ะเหมือนครูบาอาจารย์หลายๆท่าน
2: ถูกต้องก็คือจะมีวิชาความรู้พวกนี้เกิดขึ้นได้อาจจะได้ยินเสียงที่ใกล้ๆท่านเปรียบเหมือนเวลาที่เขาเล่นดนตรีสมมติเราอยู่ในป่าเงี้ยแล้วเราได้ยินเสียงเขาเป่าสังหรือเสียงเปิงมางหรือเสียงกลองมาจากในหมู่บ้านได้ยินปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เสียงสังนี่เสียงกลองนี่เสียงเปิงมางทำไมคุณรู้อ่ะก็มันมาตามลมเราได้ยินเช่นเดียวกันว่าถ้าเรามีหูทิพย์จากจิตที่เป็นสมาธิเราจะได้ยินเสียงของที่ไกลๆหรือเสียงของคนอื่นได้ทั้งที่เป็นเสียงทิพย์บ้างเสียงของมนุษย์บ้างอันนี้จะทำให้เกิดขึ้นได้
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วนี่เป็นหนึ่งในวิชา8ก็เรียกว่ามีหูทิพย
1: ์เจ้าค่ะ
2: หรือ2คือมีอิทธิวิธีอิทธิวิธีก็คือฤทธิ์ในการที่จะแยกกายได้ในการที่จะเดินไปบนแผ่นน้ำได้เหมือนบนแผ่นดินดำดินได้ออกพื้นอากาศได้นี่คือที่วิธีข้อที่สองส่วนข้อที่สามก็คือการที่กำหนดรู้จิตใจของสัตว์อื่นได้ว่าเขาคิดอะไรเขามีจิตใจที่เป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธินี่คือข้อที่สามก็เรียกว่าเจโตปริยญาณส่วนข้อที่4คือการที่จะระลึกชาติห นหลังได้ชาติก่อนได้อันนี้ก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณข้อที่5ก็คือจะรู้ถึงการที่จะกำเนิดไปในชาติต่อๆข้างหน้าไปว่าจะมีกำเนิดไปกี่ชาติชาตินั้นจะเป็นยังไงยังไงอันนี้ก็เรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วก็ที่6ที่สำคัญมากๆเลยสำคัญที่สุดในที่นี้ก็คืออาสวัคคายญาณญาณความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นอันนี้ก็จะมีความรู้ข้อนี้ขึ้นมา
1: ก็คือนิพพานนั่นเองเจ้าค่ะพระอาจารย์
2: ใช่ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งอันนี้สำคัญเลยนะว่าถ้าเรากำจัดนิวรณ์คือเรื่องการกั้น5อย่างออกจากจิตใจของเราในความรู้ต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราบรรลุธรรมได้ใน5ข้อนี้จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญในที่นี้ด้วยพระสุทธิ3ข้อที่23วันนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: โอเคถัดมาในข้อที่24ข้อที่24เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าทุศีลสูตรคือว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณของการที่มีศีลอันนี้เป็นอุปมาที่พระอาจารย์ยกขึ้นมาในตอนต้นรายการอยู่ในพระสูตรนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งที่ถ้ากิ่งมันหักแล้วสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็จะถึงความวิบัติหมายถึงหักลงไปเสื่อมเสียลงไปมีปัญหาใบ
1: เจ้าค่ะ
2: เปรียบว่าถ้าศีลวิบัติคือศีลไม่ดีนะคนที่ถ้ามีศีลไม่ดีไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องก็จะทำให้สมาธิเนี่ยถูกขจัดไปไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
2: พอศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีแล้วการเห็นตามความเป็นจริงนี่ข้อที่3การเห็นตามความเป็นจริงก็จะถูกขจัดไปก็จะไม่ดีไปพอไม่มีการเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะไม่มีความหน่ายคือนิพพิทาไม่มีความคลายกำหนัดคือวิราคะมันก็จะถูกขจัดไปพอไม่มีความหน่ายคลายกำหนัดวิราคะมันก็หลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จะไม่ดีประมาณในธรรมวินัยเนี่ยมีวิมุตติเป็นแก่นวิราคะแล้วก็วิมุตติถ้าเผื่อว่าวิราคะไม่มีวิบัติไปแล้ววิมุตติแก่นก็ไม่เกิดโอเค
1: เจ้าค่ะความหลุดพ้นก็ไม่มี
2: ไม่
1: เจ้าค่ะ
2: ใช่ไม่
1: เพราะวิมุตติคือการหลุดพ้นเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าบอกว่าศีลของเรานั้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมามก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มีกิ่งมีใบสมบูรณ์อ้าวสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเริ่มมาตั้งแต่ศีลล่ะเอาว่าถ้าศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ความที่มีสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็จะมีการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงในที่นี้ท่านใจก็ว่ายะถาภูตญาณทัศนะซึ่งในที่นี
1: ้
2: ก็คือปัญญาในการที่จะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเห็นโดยความเป็นทุกข์คือไม่ใช่ว่าเป็นปัญญาแบบต้องเรียนจบด็อกเตอร์เรียนสูงๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่เป็นปัญญาในการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยความเป็นของไม่เที่ยงตามที่มันเป็นก
1: ็
2: จะมีความหน่ายคือนิพพิทาความหน่ายคือนิพพิทามันจะไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งความเบื่อหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งนิพพิทาเนี่ยคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่านก็จะใช้คำว่าเบื่อหน่ายแต่พอมาใช้ในบริบทที่เป็นภาษาไทยเบื่อหน่ายเนี่ยมันอาจจะแบบสับสนกับคำว่าเบื่อเซ็งได้แต่ไม่เหมือนกัน
1: เ
2: พราะว่าเบื่อเซ็งเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บอกว่าคือเหตุเกิดมันต่างกันอะเหตุเกิดของความเบื่อเซ็งมันเกิดมาจากความที่ว่าฉันชอบสิ่งนั้นฉันชอบสิ่งนี้พอฉันชอบสิ่งนี้แล้วฉันแบบใช้ไปแล้วฉันก็เบื่อแล้วฉันก็เลยแบบเบื่อเซ็งจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่เหตุเกิดของความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเกิดมาจากการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงซึ่งมันจะเป็นคนละอย่างกันนะเกิดคนละอย่างละแล้วตัวมันเองตัวของความเบื่อเซ็งเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นลักษณะแบบความรำคาญใจแบบไม่ชอบไม่พอใจเป็นลักษณะนั้นนิวรณ์ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้เนาะในข้อที่23ในขณะที่นิพพิทา คือความเบื่อหน่ายเป็นลักษณะของความที่ว่ามันเป็นปัญญาเป็นทางของมรรคเป็นความเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกางกั้นแต่เป็นทางเปิดโล่งโอเคผลเขาก็ไม่เหมือนกันผลของความเบื่อเซ็งก็จะทำให้เกิดการไปยึดถือสิ่งอื่นใหม่ต่อไปเช่นเบื่อใช้กระเป๋าใบนี้ก็ซื้อกระเป๋าใบใหม่เบื่อใช้ของชิ้นนี้ก็ไปซื้อของชิ้นใหม่ในขณะที่ความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดคือวิราคะ

0: ก่อนหน้านั้นก็จะมีคุณใจในลักษณะที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอื่นๆที่ถ้าเป็นนี่คือเพิ่มเติมขึ้นมาจากในพระสูตรวันนี้นะก็อย่างเช่นข้อปฏิบัติในความที่ว่ารู้ประมาณในการบริโภคการรับประทานอาหารที่พอดีไม่อิ่มเกินไปนั่นคือลักษณะของเสกธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้จะเป็นศีลข้อหลักๆแต่ว่าก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดี
1: เหมือนเสริมให้เราดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ก็จะมีหนึ่งการรู้ประมาณในการบริโภคสองการอยู่เสนาสนะที่สงัดสามการที่ยินดีในการหลีกเร้นแล้วก็สี่การที่สำรวมอินทรีย์แล้วก็ที่ห้าในการที่แบบว่ารู้จักที่จะนอนยามเดียวไม่นอนกลางวันไม่หาความสุขในการนอนการเห็นข้างซึ่งข้อปฏิบัติห้าข้อที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นลักษณะว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาของเราซึ่งมันก็จะอยู่ในหมวดของศีลไงอยู่ในหมวดของศีลแต่ว่าถ้าผิดมันก็ไม่ได้ผิดศีลนะตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเสขธรรมอันนี้คือเพิ่มเติมในข้อ21ที่พูดมาตั้งแต่ตอนแรกของรายการว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ให้เสริมเติมส่วนของสัมมาสติได้พอสัมมาสติมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของสมาธิได้สมาธิมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของปัญญาขึ้นมาได้เป็นปัญญาขันได้เป็นการเน้นตามความเป็นจริงได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต่อไปได้เป็นลำดับขั้นไปโอเค
1: เจ้าค่ะมันเหมือนกับตอนที่เราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะรู้ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นไปทั้ง5ประการอย่างที่พระอาจารย์กล่าวแล้วก็จะเห็นว่าจิตของเราสงบแล้วก็เข้าสมาธิได้ดีเลยนะเจ้าค่ะแต่พอออกมาจากวัดแล้วนี่บางทีมันก็ผัดผักต่างๆก็เข้ามารุมร้อมเยอะเจ้าค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ทำให้แบบมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยทำให้หลายคนก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องกลับเข้าไปวัดใหม่นะเจ้าค่ะ
0: ใช่คือเราก็สร้างเหตุปัจจัยไงบางคนก็อาจจะสามารถทำที่บ้านได้อะสมมติฉันล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านฉันหลีกเล่นอยู่ที่บ้านถ้าทำได้ก็ได้บางที่ทำไม่ได้เราอาจจะไปหาใช้สถานที่ใดที่หนึ่งที่มันจะมีความเหมาะสมก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคในข้อที่24ธรรมะข้อที่25ว่าด้วยธรรมะที่สนับสนุนสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าอนุคหิตาสูตรธรรมะที่จะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิจะสามารถทำให้คือสัมมาทิฏฐินี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐินี้คือความเห็นเนาะเราจะทำยังไงให้ความเห็นของเราเนี่ยมันตรงมันดีไปในทางที่จะหลุดพ้นไปในทางที่จะให้เกิดไปตามทางมรรค8ได้สัมมาทิฏฐินั้นต้องมีองค์ประกอบ5ประการนี้1ศีลในพระสูตรนี้ไม่ได้ยาวนะสั้นๆเองแต่ว่าความหมายลึกซึ้งมากเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละข้อ1คือศีล2คือสุตตะสุตตะหมายถึงการฟัง3สากัจฉาสากัจฉานี่หมายถึงการสนทนาพูดคุยสอบถาม4หมายถึงสมถะ5คือวิปัสสนาโอเค5ประการศีลคืออะไรก็ศีล5ศีล8ศีล227ของเรานี่แหละตามลักษณะความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆ

0: หรือหนูตัวเล็กๆทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่บนแผ่นดินหมดเหมือนกันไม่ว่าจะสมาธิปัญญาขั้นไหนก็จะต้องอยู่บนศีลศีลต้องมีโอเค
1: ค่ะ
0: ถัดมาข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยคือสุตตะหมายถึงการฟังการฟังชนิดที่เป็นที่สบายต่อการที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิการฟังอะไรชนิดที่จะเป็นที่สบายที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเอาก็ฟังเรื่องที่จะให้เกิดความเพียรฟังเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาฟังเรื่องที่จะให้เกิดศรัทธาฟังเรื่องที่จะให้เกิดความขวนขวายมากหมายถึงว่าความเพียรมากมีความขวนขวายในเรื่องปัจจัยอื่นน้อยฟังเรื่องราวที่จะให้เกิดสมาธิเกิดศีลคือพอเราฟังเรื่องราวอะไรที่มันจะแบบให้เกิดกำลังใจนะมันก็จะทำให้ เรามีเหตุต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นการฟังเนี่ยจึงสำคัญอย่างกรณีของเราจัดรายการด้วยกันนี่นะคุณใจเสาร์อาทิตย์นี่หรือพระอาจารย์มาจัดรายการในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นี่แล้วท่านผู้ฟังนี่ฟังบางทีเราฟังในช่วงสำคัญชีวิตนี่เราก็เกิดความคิดว่าฉันควรจะพูดกับพ่อแม่อย่างนี้นะควรจะพูดกับคู่ครองอย่างนี้นะไม่ควรทำร้ายจิตใจเขานะลักษณะการฟังแบบนี้เป็นการฟังอันเป็นที่สบายให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: เจ้าค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นสัปปายะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่สัปปายะถูกต้องหรือบางทีเราฟังช่วงของจิตวิเวกทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างนี้นะฟังไปใคร่ครวญตามไปกำจัดนิวรณ์เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางจิตใจมันโล่งเบาสบายการฟังแบบนี้คือเป็นสัปปายะต่อการทำจิตให้สงบก็นี่คือมีสุตตะคือการฟังที่เหมาะสมกันถัดมาข้อที่3คือสังคชาสังคชาเนี่ยคือมีการสนทนากันคำว่าสนทนาเนี่ยคือบางทีแบบมันเจาะจงลงมาในปัญหาประเด็นของคนคนนั้นเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเยอะมันหลายอย่างมันหลายส่วนเช่นบางคนที่เขาจิตใจไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความฟุ้งซ่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความพยาบาทไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกามแต่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความง่วงอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ปัญหาอื่นที่เขาไม่มีไงเข้าใจไหม
1: จ้าค่ะก็ต้องแก้ตรงที่เขามีปัญหาจริงๆ
0: ที
1: ่
0: เขามีป
1: ั
0: ญหาใช
1: ่ความง่วง
0: ตรงง่วงตรงนั้นเราทำยังไงมันก็ต้องเจาะจงลงมาก็ต้องคุยกันต้องแบบว่าสนทนามีการสักษาบอกความเป็นไปแห่งจิตของตนเองว่าเป็นอย่างนี้โอ้จะเป็นอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้เนี่ยมันก็จึงแบบว่าเจาะจงลงมาในจุดที่เขามีปัญหาตรงนี้จะทำให้เกิดสมาธิได้สักษา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราเห็นว่าท่านผู้ฟังบางคนก็เขียนจดหมายมาถามส่งข้อความทางเว็บไซต์บ้างหรือว่าทาง Facebook Fanpage ต่างๆเสร็จปุ๊บเราฟังคำถามเขาเนี่ยเหมือนคำถามของเราเลยโอ้ข้อนี้โดนมากๆเลยแบบนี้เป็นต้นนี่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือมีการสักษาเกิดขึ้นโอเ
1: ค
0: ทีนี้ในศีลเป็นพื้นฐานได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เหมาะสมแก้ปัญหาเจาะจงลงไปในเฉพาะจุดคือสักษาแล้วเนี่ยนะทำจิตให้มันตั้งมั่นเอาไว้ให้ดีนั่นคือสมถะตั้งมั่นให้ดีคือสมถะแล้วมีวิปัสสนาสมถะใช่ไหมวิปัสสนาสองอันต้องมากู้กันอันใดอันหนึ่งจะอาจจะนำอันใดอันหนึ่งได้อาจจะเอาสมถะนำวิปัสสนาหรือเอาวิปัสสนานำสมถะก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันสมถะหมายถึงความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวเช่นฌานสมาธิในทั้งสี่ขั้นแปดขั้นส่วนวิปัสสนาคือการที่เห็นตามความเป็นจริงใช้ปัญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงในจิตของเราเห็นตามความเป็นจริงในขันห้าเห็นตามความเป็นจริงในตัณหาว่ามันเป็นยังไงไงเนี่ยการเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบคือถ้าจะมีวิปัสสนาโดยมีสมถะมันก็จะทำให้กำลังของสมาธิกำลังของปัญญาเนี่ยมันไม่ดีไม่เต็มที่ก็ต้องมีสมถะมาหนุนให้เกิดปัญญาให้ปัญญานั้นมีกำลังเต็มที่พอเราปรับ5อย่างนี้ให้มันเหมาะสมแล้วสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยองค์5นี้ท่านบอกว่า จะไม่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ

0: ผลในที่นี้ก็คือหมายถึงบรรลุอรหันต์ได้นั่นเองบรรลุขั้นสูงสุดได้
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: ประการนี้สำคัญมาก
1: เจ้าค่ะอันนี้มันเชื่อมโยงกับที่พระอาจารย์เคยสักษาหรือเล่าให้ฟังไหมเจ้าค่ะที่เรียกว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะบรรลุนั้นเนี่ยอาจจะบรรลุโดยการแบบถ้ามีจิตอ่อนก็จะเป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็ทุกขาปฏิปทานั่นก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นั่นก็คือจะเป็นเรื่องของการให้สมถะหรือวิปัสสนาอันไหนที่จะเหมาะสมกับคนที่มีลักษณะราคะโทสะโมหะแก่กล้าหรือเบาบางแล้วคนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าก็คือจิตใจเนี่ยเขาจะขึ้นลงง่ายเวลาที่มีอะไรมากระทบอันนี้ก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาคือเห็นทุกข์ในสิ่งที่มากระทบกันแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางคือเวลามีอะไรมากระทบแล้วจิตใจมันจะแบบค่อนข้างคงที่ไม่ได้จะขึ้นลงอะไรมากจิตใจที่เป็นแบบนี้เขาจะเข้าสมาธิได้ง่ายอยู่แล้วมีแนวโน้มแบบนั้นก็ให้เข้าสมาธิไปเลยให้ทำจิตใจให้สงบไปเลยเราก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่มากระทบนั้นเอาอันนี้คือเป็นแบบว่าแบ่งง่ายๆไงเป็นสองอย่างทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทาซึ่งนี้เราผ่านมาแล้วในหมวดสี่ข้อนะจำได้ไหมทีนี้คือปัญจใจยกขึ้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านจะแบบแจกสี่อย่างก็ได้แจกห้าอย่างก็ได้แจกสองอย่างก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่เขาจะฟังเข้าใจเนี่ยเขาจะฟังเข้าใจในลักษณะไหนพระพุทธเจ้าท่านก็จะอธิบายไปในลักษณะนั้นอย่างพอเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บคุณเตือนใจเข้าใจมาในลักษณะนั้นเขายกเรื่องนั้นขึ้นมาอันเนี้ยความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของธรรมะมันจึงเกิดขึ้นมาแบบนี้
1: เจ้าค่ะเหมือนจุ่มแหอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะไม่ว่าศึกษาตรงไหนก็ปลายสุดก็คือนิพพานเหมือนกัน
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: จะเห็นได้ว่านะตั้งแต่เราพูดมาเนี่ยในวันนี้ก็มา5ข้อแล้วข้อที่25เป็นประสูตรที่5ในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแนวๆนี้เลยทำยังไงจะเป็นสมาธิทำยังไงบรรลุธรรมทำยังไงให้เห็นตามความเป็นจริงนิพพานอะไรต่างๆเป็นยังไงทีนี้มาถึงพระสูตรที่6นี่ตรงนี้ท่านจะแจกแจงในลักษณะของคนที่จะให้บรรลุธรรมก็จะมีอยู่5ลักษณะด้วยกัน5ลักษณะเป็นข้อที่26ในเรื่องของอกุตตนสิกายหมวด5นี้เป็นพระสูตรที่6ในวันนี้ชื่อว่าวิมุตตายตนะสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติโดยแบ่งคนที่จะบรรลุธรรมก่อนนะนี่คือพระอาจารย์ต้องการจะเอาพื้นฐานให้ชัดเจนก่อนว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะสามารถทำวิมุตติคือความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นที่จิตใจของเขาได้เนี่ยจะต้องไล่มาตามกระบวนการนี้คือจิตเนี่ยจะให้เกิดความพ้นใช่ไหมคุณต้องมีจิตตั้งมั่นก่อนเป็นสมาธิก่อน
1: เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วจิตฉันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ไงโอ้คุณก็ต้องมีความสุขในภายในซะก่อนมีความสุขในภายในนี่คือความสุขที่เกิดจากสมาธิโอเคเนาะคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นได้ยังไงกายคุณต้องมีความสงบระงับเราจะมีกายสงบระงับได้ยังไงต้องมีปีติมีปราโมทย์จะมีปีติมีปราโมทย์ได้ยังไงตรงนี้แหละที่มันจะมีเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันแจกแจงออกเป็น5ลักษณะด้วยกันในข้อแรกท่านพูดถึงว่าการฟังเทศน์นั่นเองสมมติว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังหรือว่าครูบาอาจารย์เทศให้ฟังหรือว่าใครก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนผู้บรรลุธรรมเป็นอาจารย์คนพรรษาน้อยกว่าคนพรรษามากกว่าหรือแม้แต่คฤหัสถ์ด้วยกันเทศให้เราฟังเราฟังไปปุ๊บบางทีเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้เราเกิดความปราโมทย์ปีติขึ้นได้คือทำไมเกิดได้อุ้ยมันแจ่มแจ้งไงมันแจ่มแจ้งมันลึกซึ้งมันเข้าใจเรื่องจดหมายที่เราได้คุยกันไปในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคุณใจเนาะเราก็มีคำถามมากมายแล้วแล้วเราก็บางท่านเนี่ยก็ฟังไปแล้วอุ้ยแจ่มแจ้งลึกซึ้งขึ้นมาอันนี้คือคุณเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาพอเกิดปีติปราโมทย์แล้วกายก็สงบระงับพอมีกายสงบระงับแล้วจิตก็เป็นสุขจิตของคนที่มีสุขในใจก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วสามารถที่จะให้เกิดความหลุดพ้นคือวิมุตติได้นี่คือข้อที่1คือฟังเทศน์นั่นเองโอเค
1: ค่ะ
0: ที่บางคนไม่ได้ฟังเทศข้อที่สองคืออะไรคือจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ห้าอย่างนะถ้าหนึ่ง คุณไม่ได้ฟังเทศเองสองเอางั้นฉันเทศเองบางทีเราได้สดับฟังธรรมะอะไรต่างมาเราบอกสอนคนอื่นเราบอกลูกบอกหลานบางทีบอกเพื่อนหรือแม้แต่พระมหาไปบูรณ์นะคุณใจอย่างพระอาจารย์อ่านพระสูตรมาหรือบางทีหลวงพ่อพูดให้ฟังข้อไหนข้อหนึ่งปุ๊บนี่พระอาจารย์แบบจับประเด็นข้อนี้ได้ปุ๊บเปิดไมโครโฟนเลยเราก็เทศไปเทศไปใช่ปะจิตใจของพระอาจารย์เองเนี่ยบางทีก็สงบลงแล้วเพราะอะไรเพราะว่า
1: ค
0: ือมีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็นนี้มากเนี่ยรู้อัตตารู้ธรรมะแล้วเนี่ยก็มีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นมีความสบายใจมีความเย็นใจเกิดขึ้นแล้วกายของเราก็สงบระงับจิตเราก็เป็นสมาธิก็สามารถที่จะทำให้เกิดความพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได้นี่คือประการที่สองบางทีเราก็เทศให้คนอื่นฟังหรือแม้แต่คุณเดินใจบางทีเราไปอธิบายเรื่องนี้เรื่องนั้นให้คนนั้นก็ฟังความเข้าใจเราก็มากขึ้น
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ซึ่งนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปด้วยนะว่าสมมติคุณจะเรียนรู้คอนเซปต์อะไรอะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเอาคุณไปสอนคนอื่นเลยสมมติเรารู้ได้ในหนึ่งเสร็จปุ๊บเราไปสอนเขาคือเขาเคยมีการทำงานวิจัยนะคุณเดินใจที่บอกว่าให้คุณอ่านหนังสือแต่อ่านหนังสือเพื่อไปทำข้อสอบนี่ก็แบบหนึ่งกับอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอนคุณต้องเก็บข้อมูลคนละแบบกันใช่
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: เขาพบว่าก็ไม่ได้ให้ไปสอนหรอกแต่จริงก็ให้ไปสอบนั่นแหละปรากฏว่าไอ้คนที่บอกว่าให้คุณอ่านเพื่อที่จะไปสอนเนี่ยทำคะแนนได้มากกว่าไอ้พวกที่ให้อ่านเพื่อที่จะไปสอบ
1: เจ้าค่ะ
0: คือเหมือนว่าให้เขาไปสอบเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าความเข้าใจเนี่ยเขามีความลึกซึ้งมากขึ้นโอเคเนาะ
1: อัน
0: นี้คือประการที่สองทีนี้ถ้าบางทีเราก็ไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรือเราก็ไม่ได้ไปสอนใครหรอกแต่เราก็สวดท่องของเราเองสวดท่องหมายถึงสาธยายนั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีเราสวดมนต์สวดมนต์สวดบทธรรมจักรบ้างทำวัดเช้าบ้างทำวัดเย็นบ้างบางทีสวดสวดไปเนี่ยจิตสงบลงได้จิตสงบลงใคร่ครวญไปตามกระแสแห่งธรรมะเสียงที่เราได้พูดออกไปเกิดความเข้าใจในเสียงนั้นในธรรมะนั้นก็มีปีติมีปราโมทย์กายสงบระงับจิตสงบเกิดความหลุดพ้นเป็นวิมุตติได้นี่เป็นเหตุประการที่สามเพราะฉะนั้นสวดมนต์นี่ดีนะพระอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นสวดนี่ก็ต้องให้เข้าใจความด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าเราพูดอะไรไปเกิดความเข้าใจแล้วจิตต้องเป็นสมาธินะคือมันจะมีคนสวดประเภทหนึ่งที่ว่ากังวลว่าฉันจะสวดถูกไหมแล้วมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือไม่โอ้ยจิตใจแบบนี้ไม่เป็นสมาธิมันก็จะให้เกิดความหลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: จิตใจนั้นก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวที่เราพูดสาธยายสวดนั้นไปด้วยโอเคนี่คือข้อที่สาม
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาเหตุเงื่อนไขปัจจัยประการที่สี่คือนอกจากฟังนอกจากเทศบอกสอนนอกจากในการสวดก็ยังสามารถตรึกตามตรองตามเรื่องราวที่ได้เคยฟังนั้นไปได้ด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นบางทีท่านผู้ฟังรายการธรรมารับรุ่นไปตอนเช้าอย่างนี้ใช่ไหมตอนคืนฉันก็มานั่งสมาธิของฉันเองโอ้ท่านว่าอย่างนี้ข้อนี้ใช่ไหมมันใคร่ครวญตรึกตรองไม่ได้ฟังอะไรเลยนะอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งอยู่เฉยบางทีอาจจะขับรถด้วยซ้ำใคร่กรวนไปใคร่กรวนไปเอ้าจิตมันมีความเข้าใจเกิดขึ้นมีรู้ถึงอัตถะรู้ถึงธรรมะแล้วมันจะมีความปีติปราโมทย์มีความสบายใจเกิดขึ้นเอ้าจิตใจแบบนี้ก็ทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิเห็นตามความเป็นจริงหลุดพ้นได้เหมือนกัน
1: นี่คือ
0: ใคร่กรวนตรีตรึกตามตรองตาม
1: ค
0: ือนี่ว่าการตรึกตามตรองตามเนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะที่แบบว่าฟุ้งซ่านมันจะไม่เหมือนกัน
1: คร
0: ูบาอาจารย์เคยจะเตือนถึงเกี่ยวว่าถ้าเราคิดมากเกินไปมันก็จะทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิ
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วเราคิดนี่มันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าสมาธิเรามีกำลังดีแล้วเราไตร่ตรองใคร่ครวญนั่นจะเป็นการพิจารณาถึงจะถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่คือข้อที่4 ส่วนข้อที่5คือไม่ได้ทั้ง4ข้อนี้เลยนะอาจจะไม่ได้เคยฟังเทศอาจจะไม่ได้เคยบอกสอนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรด้วยซ้ำแต่แค่ว่าทำสมาธิให้มันดีก็แล้วกันนะไม่ว่าจะวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นเอาลมหายใจก็ได้อะหรืออาจจะเอาพุทโธก็ได้อะพุทธานุสติหรือบางคนอาจจะเอาเรื่องกายคตาสติก็ได้อะแล้วเรากำหนดสมาธินิมิตเนี้ยให้ดีคำว่านิมิตหมายถึงเครื่องหมายนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วรู้เข้าใจทำนั้นด้วยปัญญาเอ้าจิตใจมันก็มีความสบายใจมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเลยซ้ำเราแต่ว่าอาศัยการปฏิบัติที่ดีก็ทำให้เกิดผลคือปฏิเวทแล้วก็มีความหลุดพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได้
1: เจ้าค่ะก็คือทำสมาธิให้ดีๆก็สามารถหลุดพ้นได้นะเจ้าค่ะ
0: ในข้อนี้พระอาจารย์บอกว่าเคยเห็นนะคุณใจพระสงฆ์เรานี่แหละที่ว่าพระเนี่ยมันมีหลายประเภท
1: เจ้าค่ะ
0: พระบางท่านก็ชอบสวดมนต์สวดมนต์จริงๆเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็สวดอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรือจะเปรียบเทียบกับท่านอื่นๆเนี่ยท่านจะสวดบทนั้นบทนี้อะไรท่องจำได้หมดอาจารย์นี่ก็จะได้ไม่กี่บทแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะท่องได้ดีมากๆเลย
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยทำไมท่านถึงแบบว่าท่องจำได้ดีแบบนี้ทำไมจิตใจเป็นแบบนี้โอ้มันก็เป็นหนึ่งในองค์ที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันนะ
1: จะ
0: ไปบอกว่าเน้นแต่สวดมนต์อย่างเดียวไม่ดีโอ้ยพูดไม่ได้เพราะว่าในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นข้อที่สามอ่ะที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันให้เกิดวิมุตติได้
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนบางคนก็ชอบอ่านชอบฟังอย่างเดียวเลยนะชอบฟังธรรมะมากไอ้คนที่ชอบสวดเนี่ยไม่ชอบฟังเทศน์ด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ต่างกันไงก็เป็นเหตุให้เกิดการหลุดพ้นวิมุตติได้เหมือนกันนะส่วนบางคนคือไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยฉันจะนั่งได้สมาธิของฉันอย่างเดียวเขาก็ได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เป็นเหตุให้เกิดการหลุดพ้นได้เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะแบบว่าอย่าไปติคนนั้นคนนี้ว่าทำไมฉันทำแบบนี้ไม่ทำแบบนั้นก็คือถ้ามันอยู่ในข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้มันดีทั้งนั้นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: ลำดับขั้นตรงนี้แหละที่มีความสำคัญต่างหากลำดับขั้นว่า1รู้แจ้งอรรถะรู้แจ้งธรรมะในอาศัย4 5ข้อเนี้ยแล้วรู้แจ้งอรรถะรู้แจ้งธรรมะไหมนี่อาศัยว่าได้ฟังเทศอาศัยว่าได้บอกสอนอาศัยว่าได้สวดอาศัยว่าได้คิดนึกตริตรึกตามหรืออาศัยว่าได้ทำสมาธิแล้วมีความเข้าใจอัตตาธรรมะแจ่มแจ้งไหมแล้วเกิดปีติปราโมทย์ความสบายใจไหมแล้วกายสงบระงับไหมจิตเป็นสมาธิไหมนี่ต่างหากที่ว่าสำคัญ
1: ถ
0: ามลำดับขั้นนี้ถึงจะทำให้เกิดความหลุดพ้นได้
1: เจ้าค่ะอันนี้ก็ขึ้นกับหมายถึงว่าจริตของแต่ละคนที่ว่าจะชอบไปทางไหนถูกไหมเจ้าค่ะในทั้ง5ประการเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะถนัดหรือว่ามีจริต
0: แนวโน้มไปลักษณะไหน
1: ก็ล้วนแต่ไปถึงการหลุดพ้นได้หมดเลยถ้าตั้งใจทำอย่างดีถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าจะได้อีกสักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายในวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: พระสูตรที่7ในข้อที่27ของอังคุตตรนิกายหมวด5
1: เจ้าค่ะ
0: คือลักษณะที่ว่าสมาธิที่เราเจริญแล้วจะทำให้เกิดญาณคือความรู้เฉพาะตนเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้สมาธิแล้วนี่ไง5อย่างนี้จะเกิดขึ้น1ญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นว่าโอ้สมาธิเนี่ยมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ฉันได้สมาธิหรือยังนะเอาคุณมีสุขหรือยังอะเราลิ้นเราเนี่ยลิ้มรสหวานหรือรสเค็มเราจะบอกได้ไหมนี่มันหวานหรือเค็มโอ้ยเราก็ต้องบอก
1: ได้
0: ใช่ไหมล่ะเ
1: ช่
0: นเดียวกันว่าคุณจิตเป็นสมาธิมีความสุขไหมในภายในถ้ามีนั่นคือได้โอ
1: เค
0: นะแล้วคือไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี้ยังมีสุขต่อๆไปด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองญาณคือความรู้ย่อมเกิดขึ้นว่าสมาธิเนี่ยเป็นอริยะคือประเสริฐปราศจากอามิตรถ้าประเสริฐเนี่ยมันก็จะต้องตรงข้ามกันกับที่เป็นของปุถุชน คือเป็นของที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับอามิสอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังเป็นตังกามอยู่อันนั้นน่ะคือไม่ประเสริฐยังเป็นอามิส
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสมาธินั้นจะเป็นของประเสริฐเป็นอริยะไม่เกี่ยวเนื่องด้วยอามิส
1: มัน
0: จะไม่ใช่หมายความว่าลักษณะว่าคุณต้องฟังเพลงนี้คุณต้องเปิดแอร์อย่างนี้ถึงจะมีความสุขได้ไม่จำเป็นถ้าบอกว่าเราทำให้อาจจะเป็นช่วงแรกๆต้นๆฝึกทำอะไรเงี้ยก็อาจจะใช่อาจจะใช้ไปก่อนนี่พอชำนาญแล้วมันได้ตลอดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีหรือว่าเรื่องของอุณหภูมิดินฟ้าอากาศ
1: เจ้าค่ะเป็นความสุขภายในจริงๆภายในจิตใจจริงๆ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ธรรมะข้อที่สามญาณเนี่ยย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยคนชั่วคนถอยเสพไม่ได้เป็นของคนประเสริฐ
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาก็ที่สี่ญาณคือความรู้ย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นของประณีตเป็นของสงบระงับไม่ใช่จะได้ด้วยการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งไม่ได้บังคับไม่ได
1: ้
0: ยิ่งอยากจะได้มันดันไม่ได
1: ้
0: ยิ่งแบบจะบังคับให้มันได้มันยิ่งไม่ได้นี่เป็นมันเป็นของประณีตเป็นของระงับแล้วก็ที่ห้านะอันนี้สำคัญเลยว่าถ้าเรามีสัมมาสมาธิจริงๆนะไม่ใช่สมาธิแบบมิจฉาสมาธิหรือสมาธิแบบว่าไม่ใช่เป็นสัมมาเป๊ะถ้าเรามีสัมมาสมาธิจริงๆเราจะมีความรู้เกิดขึ้นว่าเรามีสติเข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี
1: ้เจ้าค่ะ
0: สมาธิทั้งหมดต้องมีสติเข้ามีสติออกนะ
1: จ
0: ะไม่ใช่แบบว่าคือแบบบางทีก็ตกผวังไปอย่างเงี้ยให้ฉันเข้ามาสมาธิตรงนี้ได้ยังไงมันเป็นลักษณะแบบตกผวังบางทีก็ลืมไปอย่างเงี้ยเพลินไปในสมาธิไม่ใช่
1: จ้ะค่ะ
0: ถ้าไม่เพลินไปในสมาธินั่นคือคุณมีสติเข้ามีสติออก
1: ถึ
0: งจะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิท่านบอกว่าถ้าเราเจริญสมาธิอันมีคุณไม่มีประมาณมีปัญญาก็เรื่องรักษาตนนี่จะเกิดญาณ5ประการนี้ขึ้นมาเกิดญาณ5ประการนี้ความรู้แล้วเรารู้แล้วว่าโอ้เรามีความก้าวหน้าในสมาธิของเราแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ฉันมาถูกทางแล้วมีความก้าวหน้าในสมาธิแล้วคุณต้องมีความรู้5อย่างนี้เกิดขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือสมาธิสูตรเป็นพระสูตรที่7ในวันนี้ข้อที่27ในปัญจกนิบาตหมวดที่5นั่นเอง
1: สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราคงจะได้ประมาณถึงข้อ27นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคราวหน้าก็จะต่อกันที่พระสูตรปัญจังคิกะสูตรต่อไปคือข้อ28นะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยหลายท่านฟังแล้วดิฉันคิดว่าต้องเกิดกำลังใจเกิดปัญญาที่จะฝึกปฏิบัติต่อไปในการปฏิบัตินั้นก็เป็นไปด้วยสัมมาสมาธิสัมมาสติด้วยนะคะเช้าวันนี้คงต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระชินเจ้าค่ะ
0: เจริญบานเจริญบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรับโลก Do It Now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและการแลกเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดรับมือวิกฤตพลังงานโลก
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาทีบีรอนผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิก OECDนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งผู้อำนวยการ IEA ให้ความมั่นใจว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วม Gas Tech 2026ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับเข้าร่วมทันทีโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปทางนี้ Gas Tech 2026ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลก ที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้และส่งใบสมัครระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อจากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธรภาพรวมมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้านธรณีสันฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์อีกแล้วนะครับ23พฤษภาคม2569อยู่กับผมเหมือนเดิมอานนท์ณัฐสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะรวมถึงตอนนี้ไลฟ์ Facebook ของเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะที่Facebook ข่าวยามเช้าของเราแต่ว่าติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891นะคะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
0: ์
1: นะครับผมโมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับอยู่กับพี่โจสุวิทย์สมนัสแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ทุกคนก็ตื่นมาประจำการกันหมดแล้วนะคะรวมถึงพวกเราด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังตื่นมาประจำการกันหรือยังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ค
0: อมเมนต์ได้วันนี้น้องต้นมาถึงก็บอกว่ารู้สึกเหมือนจะไม่สบาย
1: รู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดเลย
0: เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเลยถ้าเกิดว่าทางบ้านนะคะสภาพอากาศตอนนี้
1: เป็นยังไงบ้าง
0: อัปเดตกับพวกเราได้นะเพราะตอนนี้น้องต้นก็เปิดแล้ว
1: ดูแล้วเขาว่าไงบ้างเพราะว่าเมื่อรู้สึกที่เดินมาเมื่อสักครู่เนี่ยเดินออกมาจากแถวเนี่ยแหละก่อนที่จะเข้ามาที่เนี่ยฝนโปรย
0: ๆจริงๆตกตั้งแต่
1: น่าจะตกเมื่อคืนไหมเพราะว่าออกมารถข้างหน้าเปียกหมดเลย
0: ตกตอนตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าๆได้ก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าถ้าตกยาวจนถึงหกโมงเช้า
1: ก็จะไม่ออกมาแล้ว
0: ต้องออกยังไงก็ต้องออกมานะคะเพราะว่าไม่มีคนแทนละเดี๋ยวเนี่ยนะคะโอเคมาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยนะคะ7วันข้างหน้าของเราช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่28พฤษภาคมประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนลดลงหรอแต่บางแห่ง
1: อาจจะลดลง
0: บางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงมีอลาบเป็นกำลังปานกลางนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงด้วยโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ทางด้านของกรมอุตุนะคะบอกให้ประชาชนบริเวณด้านรับมรสุมเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้รวมถึงน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยแล้วก็อ่าวไทยนะคะควรระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงและเมื่อเช้านี้ก็ได้ดูข่าวระหว่างการแต่งตัวนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็มีการโกยผักตบชวาเรียบร้อยแล้ว
1: ที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากก็จะมีพื้นที่รับน้ำของประเทศไทยในทุกๆปีนะคะ
1: แล้วคือผักตบเยอะนะในคลองแม่น้ำลำคลองแล้วคือผักตบจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายเขาใช้คำว่าสายพันธุ์ไหมพืชอ่ะเป็นที่แบบว่าขยาย
0: แพร่พันธุ์เร็วมากนะคะจริงๆแล้วถึงได้มีก่อนหน้านี้จริงๆนะตอนนี้ก็มีนะเขาเอาผักตบชวาไปทำเป็นพวกกระปุ๋งกระเป๋
1: า
0: สารเป็นเสื่อเป็นอะไรต้องเอาไปแปรรูปแบบนั้นถ้าไม่อย่างนั้นนะมันแพร่พันธุ์ได้อย่างแบบว่ารวดเร็วมากนะคะเกลือเลย
1: ครับทีนี้มาดูแบบรายภาคนิดนึงของวันนี้ต้องบอกว่าฝนทั่วประเทศเนี่ย 60% นะแล้วก็มีแค่ภาคอีสานที่ 40% แต่ว่าฝนตกหนักบางพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อย 70% ของพื้นที่นะครับที่เหลือก็ 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งทั้งนั้นเลยยังไงก็พกร่มกันแต่ว่าอากาศก็กลางๆน
0: ะ
1: สูงสุด 35-36 องศาทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าเรื่องฝนเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงยังไงก็พกร่
0: ม
1: ดูแลสุขภาพด้วยครับอ่ะก็พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายเรากันมาได้นะครับมีพี่เจษฎาพงศ์ทักมาในเพจแล้วนะสวัสดียามเช้าพี่นายนิคมพี่พงษ์นเรศพี่วรรณชัยแก้วกล้าวนะครับพี่วันดีมาแล้วพี่สมบัติมาแล้วนะครับพี่คุณพ่ออ่อนจันบอกว่ารับฟังอยู่ที่เขื่อนสิรินธร อุบล นะครับฟังทุกวันเลยขอบคุณนะครับพี่ชาตรีมาแล้วคุณชาอ๋อน้องชาตรีมาแล้วนะครับคุณรจนาคุณประยงนะครับมาแล้วคุณรามบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านรับชมทุกวันเลยนะครับพี่พิสมัยฝนมาดีเสาร์นี้ตลอดวันสุขกายสุขใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะ
0: มีคุณรวมด้วยนะคะ27องศาเช้านี้ดิฉันอ่านเป็นเช้านี้นราธิวาสสกลนครเอ๊ะเช้านี้วานนนิวาสสกลนครนะคะ27องศาอากาศดีอยู่นะ27องศานะคะ
1: มีพี่สุภัสบอกว่ารับฟังอยู่ที่สิงหนครสงขลาเดี๋ยวสงขลาเขาจัดครม.สัญจรกันที่หาดใหญ่ด้วยนะวันที่8-9โดยประมาณนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่8-9ใกล้แล้วคือ25พฤษภาคมนี
0: ้
1: วันลงวันลงลงลิงค์ค่ะเลยตื่นเต้นเพราะว่าต้องลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
0: ของคุณเนี่ย
1: ของเราเป็น
0: เดิมอยู่แล้ว
1: เดิมอยู่แล้วคือเคย
0: เจ้าเก
1: ่าของคนละครึ่งพลัสก็อาจจะเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตัง
0: แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตกันว่าก
1: ระ
0: บวนการลงยังไงเพราะว่าตอนนี้ค่ะท่านพระดอนนะคะปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้เขาบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยตอนแรกเขาถามก่อนว่ามีความกังวลไหมเพราะว่าปกติอาจจะล่มจะอะไร
1: เพรา
0: ะว่ามันเวลามันลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยมันมีล่มนะม
1: ี
0: อืดนะแต่ว่าก็ต้องดูเน็ตตัวเองด้วยนะทุกคนดูเน็ตตัวเองแล้วเน็ตแรงหรือเปล่านะคะแต่ท่านบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยเคยผ่านการลงทะเบียนแบบเนี้ยมาแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่ามีประสบการณ์กรุงไทยมีประสบการณ์นะคะดังนั้นการลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นแหละนะก็อวยพรต้องอวยพรให้รับลื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25-29พฤษภาคมแล้วก็ย้ำว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็คิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนเลยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็มีการผลักดันกันไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า
1: ขั้นตอนนะครับในการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตังอันนี้สำหรับคนที่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสมาก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ว่าโครงการนี้แบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ากลุ่มมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรในวันที่25นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมาก่อนทำยังไงเบื้องต้นพอถึงวันที่25ปุ๊บ6 โมงเช้านะครับเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะกำหนดเกณฑ์ก่อนนะไปดูเกณฑ์ก่อนละกันเกณฑ์ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งพลัสครั้งก่อนๆนะครับถูกเรียกเงินคืนหมายถึงว่าคุณลงทะเบียนไปแล้วแล้วคุณไม่เคยใช้
0: ไม
1: ่เคยใช้เลยแม้แต่1บาทเลยนะแม้แต่ไม่กี่สตางค์ก็ไม่เคยใช้เลยท่านก็จะถูกระงับสิทธิ์ก็เท่ากับว่าอ้าวท่านไม่ได้ประสงค์จะใช้โครงการนี้ถ
0: ู
1: กไหมรวมไปถึงท่านต้องไม่เป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเขานับถึงวันที่18พฤษภาคม69นะครับอันนี้เนี่ยรวมแล้วนะถ้าตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องลงทะเบียนกันตรงนี้เนี่ย30 ล้านสิทธิ์นะครับกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนทั่วไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตัง25-29พฤษภาคม69เริ่มตั้งแต่6 โมงเช้าบางคนตื่นเต้นเนอะ25เข้าเที่ยงคืนปุ๊บกดแอปเป่าตังเลยย
0: ัง
1: ลงไม่ได้นะลง6 โมงเช้าอาจจะต้องตื่นเช้าสักนิดนึง
0: ก็มาฟังรายการเราเนี่ยแหละมาพร้อมกันเผลอๆกดพร้อมกันเลย
1: เผลอๆกดพร้อมกัน
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้คือคุณสมบัติของกลุ่มของไทยช่วยไทยพลัสนะครับทีนี้การลงทะเบียนอย่างที่บอกไปเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาถึง29พฤษภา6 โมงเช้าจนถึง4 ทุ่มหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ
0: ์
1: ซ
0: ึ่
1: งมันอาจจะหมดก่อนก็ได้ถ
0: ู
1: กไหมนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปเป่าตังส่วนใครที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสเลยก็เข้าแอปเป่าตังเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันนิดนึงคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสครั้งก่
0: อ
1: นนะครับพอจะลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นบอกว่าถ้าท่านกดทันนะก็จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นเลย
0: ก็คือเข้าไปคอนเฟิร์ม
1: ใช่เหมือนคอนเฟิร์มว่าฉันจะร่วมโครงการต่อแต่ถ้าใครที่ไม่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสครั้งก่อนครั้งนี้พอกดไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าให้รอเรื่องของการยืนยันสิทธิ์คือมันจะขึ้นว่าเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้ข้อความผ่านแอปเป่าตังซ
0: ึ่
1: งเขาจะยืนยันแจ้งสิทธิ์ของเราภายใน3 วันนะนะครับเป็นการแจ้งหรือว่าจะท่านจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์อะไรยังไงนะครับท
0: ี
1: นี้เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประชาชนผ
0: ู
1: ้ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามวิธีของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนโดยผู้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยก็คือถ้าสมมติใครที่ไม่เคยเข้าโหลดเป
0: ่
1: าตังหรืออะไรเลยเนี่ยนะครับท่านไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หน้าธนาคารกรุงไทยมันจะมีตู้ที่แบบว่าตู้บางตู้ที่สามารถใส่บัตรประชาชนยืนยันตัวตนได้หรือว่าเข้าไปที่ ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนได้ยกเว้นใครที่เคยยืนยันตัวตนมาก่อนแล้วหรือเคยทำยืนยันตัวตนหรือผ่านช่องทางอะไรของธนาคารกรุงไทยมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่
0: ม
1: นะครับ
0: ค่ะก็มีแค่2แบบนี้เท่านั้นคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus มาแล้วนะคะก็มาแค่คอนเฟิร์มกับโครงการไทยเชื่อไทย plus ส่วนใครที่ไม่เคยก็ต้องไปโหลดแอปเป๋าตังมาก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไทยเชื่อไทย plus แล้วก็จะมี message เข้ามาเพื่อเราคอนเฟิร์มอีกทีนึงแล้วก็ทำตามขั้นตอนทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยล่ะมาดูกันบ้
1: าง
0: ขั้นตอนของการลงทะเบียนโครงการไทยเชื่อไทย plus ผ่านแอปเป๋าตังอันดับแรกเลยเข้าแอปเป่าตังเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แบนเนอร์ก็คือมันจะเหมือนเป็นป้ายเน
1: า
0: ะป้ายอยู่ใน
1: แอปโลโก้เลย
0: โลโก้ใหญ่ๆเลยจากนั้นเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนค่ะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนพอกดปุ่มลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะแสดงข้อความสิทธิ์ว่าเราอะเริ่มใช้ได้หรือเปล่าหรือเรามีสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็กดตกลงจากนั้นก็เข้าตามกระบวนการของไทยช่วยไทย plus เลยค่ะ
1: ครับผมซึ่งการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับ60 40นะครั้งนี้คือรัฐออกให้60แล้วก็เราออกเองอีก 40% มันจะไม่ใช่แบบคนละครึ่งนะ50 50แล้วทีนี้ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการต่างๆที่เขาร่วมโครงการได้นะครับซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้นะครั้งก่อนก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ใช้ได้นะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน69ซื้อของได้6โมงเช้าจนถึง5ทุ่
0: ม
1: ส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่15มิถุนาถึง30กันยายน69สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย6โมงจนถึง3ทุ่มนะครับเผื่อเวลาให้เขามาส่งด้วยเนอะ นะครับมันโอ้สั่ง5ทุ่มก็โอ้กว่าจะส่งนะนะครับซึ่งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือที่รัฐให้เราเอง60ก็ไม่ถือว่าเป็นแบบต้องเอามาเสียภาษีอะไรแต่อย่างใดนะครับ
0: ทีนี้มันก็จะมีในกรณีที่ไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้างก็อย่างเช่นพูดง่ายหวย
1: ค่าน้ำค่าไฟจ่ายไม่ได้ค่าเทอม
0: แล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: ไม่ได้บุหรี่อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้
0: นะคะแล้วก็เรื่องของการบริการพวกทำเล็บอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้
1: ใช่
0: ะ
1: ะซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทก็จริงแต่ว่าวันนึงเนี่ยเราใช้ได้สูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน
0: เออ
1: ในอัตราละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน
0: ค
1: ือ200บาทเนี่ยต่อวันเนี่ยก็คือ 60% ที่รัฐให้นะครับคิดอีก 40% ของเราเราต้องสมทบเพิ่มอีก133บาท
0: อันนี้เป็นคิดตัวเลข
1: ใช่ๆๆเท่ากับว่าวันนึงเนี่ยคุณซื้อของได้สูงสุดเนี่ย333บาทโดยประมาณ
0: อันนี้คือเฉลี่ยต่อวันให้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อเกินเงินมันก็จะไปหักใน
1: จีวอลเล็ต
0: ในจีวอลเล็ตในการเติมจีวอลเล็ตนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเติมจีวอลเล็ตทิ้งเอาไว้ด้วย
1: ไม่เราต้องเติมจีวอลเล็ตอยู่แล้วใช่เพราะว่าเงินการใช้โครงการนี้เงินมันจะหักออกจากจีวอลเล็ตใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในส่วนที่คุณเกิน333บาทเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สิทธิ์60 40แล้วไงคุณก็จะเสียเงินเต็มของคุณ
0: ไม่บางคนอ่ะเติมแบบวันนึงพอดีเป๊ะเลยไง
1: แต่ว่า
0: เวลาใช้อ่ะใช้เกินมันก็จะไม่มีห
1: ักใช้เกินต่อวันนะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนเติมเผื่อ
1: ไว้แล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลว่าสมมติเติมเผื่อไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยเงินมันจะหายซึ่งจริงๆเงินมันจะอยู่ในจีวอลเล็ตนี่แหละครับท่านสามารถโอนกลับเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ไม่ต้องกังวลว่
0: าโอนไหม
1: ไม่นะ
0: ไม่เสียด้วยเนาะ
1: ไม่ต้องกังวลว่าตัวจีวอลเล็ตจะอุ๊ยเดี๋ยวพอหมดโครงการปุ๊บแล้วเงินในจีวอลเล็ตเราหายไปเลยไม่หายคืออยู่ในนั้นแหละนะครับ
0: เงินอยู่ในนั้นต้อง200บาทจะดึงออกมายังไงเสียดายจังมันโอนได้กลับเข้ามาบัญชีของเราได้นะคะ
1: เนี่ยเพราะเนี่ยมีคุณพรทิพาถามมาว่าแล้วต้องเติมเงินเข้าเป๋าตังค์เท่าไหร่
0: จริงๆก็เติมได้เท่าที่เราไหวแหละเอาจริงๆเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็ให้ใช้ได้อัน
1: สูงสุด200บาท
0: สูงสุด200บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้เกินมันก็จะไปหักในจีวอลเล็ตของเร
1: าน
0: ะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เกินมันก็จะอยู่ในวงเงินนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหมดโครงการแล้วเงินยังเหลือ ก็สามารถโอนคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารปกติของเราได
1: ้แต่ถ้าใครกังวลเอาแบบถ้าอยากได้เลขกลมๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะผมแนะนำอันนี้ผมน่าจะเป็นทิคของผมด้วยผมว่าผมน่าจะเติมแค่วันละ100บาท
0: เอาแค่พอดีมันจะได้เป็นการจำกัดการใช้เงินของเราด้วยไม่ให้บางทีก็ไม่ต้อง
1: บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบต้องซื้ออะไรอยู่แล้ว
0: ต้องซื้ออะไรขนาดนั้นนะคะ
1: นะครับมีหลายๆคนก็ทักมาใครที่ถามเรื่องไทยช่วยไทยพลัสถ้ามีคำถามก็อาจจะ พิมพ์ทิ้งไว้ก็ได
0: ้
1: นะครับหรือเข้าไปดู TikTok สวทคบก็ได้นะมีทําไว้หลายคลิปแล้ว
0: ไม่คุณละเอียดอยู่นะคุณชันนี่ฉันเข้าไปดูละเอียดอยู่นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องติดตามกันอันนี้เนี่ยเรื่องของเงินทองปากท้องของเราก็มีแล้วก็อย่างแน่นอนแหละทุกวันศุกร์เค้าก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะลดพุงพวงนะอันนั้นเรื่องปากท้องเราก็ต้องมีการโฟกัสอ
1: ี
0: กเรื่องนึงที่เราก็ต้องโฟกัสเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของ
1: สุขภาพ
0: สุขภาพไม่ใช่แค่สุขภาพของเรานะสุขภาพโลกเลยนะคะตอนนี้ระดับโลกเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะดีอาคองโกยืนยันผู้ป่วยอีโบลาแล้วนะคะ61รายน้องต้นก่อนหน้านี้แค่23นะถ้าจำไม่ผิดนะ23ตอนนี้61รายนะคะแล้วก็มีต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายนะคะในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายโอ้โหนะคะทางด้านของพื้นที่จังหวัดเซาคิวูนะคะทางตะวันออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกเนี่ยออกแถลงการเมื่อวานนี้ค่ะที่ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย
1: ่
0: างน้อย1รายในพื้นที่นี้แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็พบอีกพื้นที่นึงแหละซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะจากจังหวัดอิตูรีศ
1: ู
0: นย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้นะคะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเนี่ยรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว61รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้ค่ะเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายแล้วก็องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกนี้เนี่ยซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยแล้วก็ยังไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย9เดือนกว
1: ่
0: าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งานเอาเป็นว่าตอนนี้นะปกป้องกันตัวเองเหมือนที่เราตื่นตัวโควิด19
1: ในช่วงแรกๆ
0: แต่ว่าไม่ต้องตื่นตูมนะก็คือต้องตื่นตัวแหละว่าจะต้องทำยังไงหน้ากากอนามัยหรือแมสเนี่ยก็ยังต้องพกติดตัวสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสุขอนามัยล
1: ้
0: างมือ ล้างมือเนี่ยวันนั้นนับได้ไปเจอใน TikTok ม
1: ี
0: น้อง
1: ว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: ล้างมือหรอ
0: วิธีล้างมือน้องคนนึงคือจริงๆมีอินฟลูคนนึงเขาตั้งไลฟ์เอาไว
1: ้
0: ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตรงอ่างล้างมือและท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้เด็กไทยคนนึงไม่รู้อีหน่อยเน่นะแต่น่ารักมากเลยนะเดินเข้าไปล้างมือที่อ่างล้างมือนั้นแล้วค
1: ุ
0: ณรู้ไหมล้างมือแบบไหนแบบที่คุณครูสอนเลยล้างตามซอกล
1: ้
0: างหมุนข้อมือหมุนข้อนิ้ว
1: มันจะมีเหมือน10วิธีหรืออะไร10วิธีของการล้างมืออะไร
0: แล้วเขาก็บอกว่าเวลาในการล้างมือแบบไหนอ้าวก็เหมือนร้องเพลงชาติไทยไง
1: ใช่
0: ไทยแล้วก็หมุนไปแล้วพอน้องเขาเห็นกล้องว่าตั้งอยู่เขาก็เลยแบบว่าไปแอคชั่นไปเล่นกับคอมคราวนี้ก็อินฟลูคนนั้นต่างชาติคนนั้นก็เอามาเผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วก็บอกโอ้ยเด็กไทยได้รับการชื่นชมว่าวิทำไมล้างมือได้ดีขนาดนี้ล้างมือเก่งขนาดนี้อันนี้เนี่ยถือว่าเราฝังลงไปใน DNA ของเด็กไทยเลยนะเรื่องของการรักษาความสะอาดนะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ทางด้านของเวียดนามตอนนี้ค่ะก็แน่นอนต่อสืบเนื่องกันเวียดนามก็ออกระเบียบใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศด้วยโดยที่จะต้องยื่นเอกสารข้อมูลด้านสุขภาพประกอบหนังสือเดินทางด้วยโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยที่เวียดนามเนี่ยเขาได้ออกตามกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคการติดต่อและจากนี้จะมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามต่อไปนะคะว่าโรคติดต่อใดบ้างที่ต้องมีการยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตลอดระยะเวลาที่เอกสารมีผลรับรองโดยแต่ละโรคเพราะว่าแต่ละโรคเนี่ยระยะเวลารับรองมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันโดยจะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเวลานั้นๆด้วยคือพูดง่ายประเมินแบบเรียลไทม์เลยถ้าตอนนี้เป็นไวรัสฮันตาก
1: ็
0: ประเมินแบบฮันตาเป็นไวรัสเป็นซาก็ประเมินแบบซาอีโบลาก็อีโบลา
1: คร
0: ับ โควิดก็ประเมินแบบโควิดนะคะคือถ้าเกิดว่าไวรัสอันไหนที่เป็นพาหะนำโรคเข้าสู่เวียดนามก็จะประเมินแบบนั้นและสำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารข้อมูลสุขภาพสามารถกระทำได้ทางการกรอกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าการยื่นเอกสารโดยตรงโดยผู้เดินทางเนี่ยต้องกรอกให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนการเดินทางเข้าและออกหรือผ่านประเทศเวียดนามคือนอกจากนี้นะคะในระเบียบใหม่เนี่ยยังได้กำหนดเจ้าหน้าที่กักกันโรคก็ต้องเฝ้าสังเกตสุขภาพของผู้เดินทางรวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็อุปกรณ์เฝ้าระวังทางการแพทย์เพื่อคัดกรองแล้วก็ระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อด้วยซึ่งคนไทยช่วงหลังเนี้ยไปเที่ยวประเทศเวียดนามกันเยอะนะเวียดนามเขาก็เลยต้องออกกฎจริ งๆเป็นมาตรการที่ดีนะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับประเทศไทยก็ประเทศไทยก็ ก็จริงๆเขาก็มีอะไรของเขาอยู่แล้วนะ
1: อย่างของประเทศไทยเองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยอีโบลาเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เลยนะครับรองรับการตรวจวินิจฉัยเรื่องของอีโบลาแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยสูงสุดแล้วก็ย้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขท่านก็บอกว่าหลังจากที่WHO เนี่ยเขาประกาศเนอะที่ว่าอีโบลาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยที่ว่าตอนนี้ระบาดพบในคองโกในยูกันดาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเขาก็มอบหมายกรมวิทย์เนี่ยในการเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการเนอะตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ซึ่งมีความปลอดมีระบบความปลอดภัยมีอุปกรณ์ชุด PPE ชุดนู่นนี่นั่นระบบขนส่งตัวอย่างแบบป้องกันมากๆเพื่อให้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างดีคือถ้าพูดง่ายคือถ้าสมมติมีโอกาสในการที่อาจจะตรวจแล้วเจอหรืออะไรหรือเอาไปตรวจในห้องแลบหรืออะไรเรามีความพร้อมในเรื่องนี้ในการเตรียมห้องแลบในการเอาส่งต่อสิ่งที่ต้องส่งตรวจทั่วประเทศแบบนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ฮันตาจนมาอีโบลาเนี่ยทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมเรื่องของห้องปฏิบัติการแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิเราจะเห็นว่ามันจะมีด่านคัดกรองผู้ต้องสงสัยหรืออะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับ
0: แล้วก็ทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะคะทั้งในด้านของแนวการปฏิบัติงานการเตรียมวิธีตรวจยืนยันเชื้อในกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยโดยวิธีการเนี่ยแน่นอนอันดับแรกเลยก็คือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานสากลแบบเรียลไทม์RT-PCR อันนี้คุ้นกันไหมคุ้นตั้งแต่โควิดแล้วเนาะนะคะที่มีความไวแล้วก็มีความจำเพาะสูงสามารถทราบผลได้ภายใน8ชั่วโมงพอทราบผลปุ๊บก็สามารถกักตัวได้เลยว่าใครมีอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็ดำเนินการตรวจในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาที่การป้องกันเนี้ยที่เขาทำออกมาเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าตอนโควิด19อันดับต้นๆเลยที่ติดเชื้อจากผู้ติดเชื
1: ้
0: อก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะต่อให้มันมีวิธีการป้องกันดีแค่ไหนก็ตามยังไงมันก็มีหลุดบ้างเนาะซึ่งการเก็บตัวอย่างนะคะก็จะปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพถ้าเกิดว่าใคร อยากสอบถามรายละเอียดนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็โทรศัพท์02-951-1485ค่ะก็สามารถโทรกันเข้าไปได้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวียดนามก็ทำประเทศอื่นๆก็ทำเราก็ทำเช่นเดียวกันแล้วเราก็ทำมาโดยตลอดด้วยนะคะมีการมอนิเตอร์ต่างๆนะเดี๋ยวเราไปมอนิเตอร์อีกเรื่องนึงกันดีกว่านั่นก็คือของติดคลองร้องข่าวนะคะตอนนี
1: ้แกพิบูลรอแล้วแล้วก็มีภารกิจท่านนายกให้ได้ติดตามด้วยเด
0: ี๋
1: ยวไปติดตามกันครับติดคลองร้องข่าวครับ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสเข้าหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษฐและเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับทั้งหมดครับได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับหลังจากเดินทางถึงกรุงปารีสนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นได้

หลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารครับภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยครับในวันอังคารที่26พฤษภาคมและจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของสินค้าเกษตรกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรตั้งแต่ก่อนและระหว่างฤดูการผลิตครับส่งผลให้การส่งออกโดยรวมเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.9% ครับโดยสำหรับทุเรียนครับเพิ่ม 109.5% ครับเงาะ 92.8% และลิ้นจี 70% เป็นผลมาจากการกระตุ้นการส่งออกการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกผ่านด่านในลาวเวียดนามและจีนส่งเสริมตลาดเมืองหลักเมืองรองตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศครับสำหรับในประเทศครับได้ร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และบุฟเฟ่ผลไม้จำหน่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันพร้อมจัดแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruitมุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง3ระยะครับคือตั้งแต่ระยะต้นน้ำมุ่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและสนับสนุนโครงการคิวจันสำหรับทุเรียนจันทบุรีต่อมาครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและนำนวัตกรรมมาประยุกต์เพื่อดูดซับผลผลิตครับและสุดท้ายครับปลายน้ำครับมุ่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่ขยายช่องทางผ่านไลฟ์คอมเมอร์ TikTok KOL Influencer รวมไปถึงครับการต่อยอดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ครับและใช้กลไกของ Contract Farming ครับเพื่อการซื้อขายล่วงหน้าครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโง่เฟืองลีภริยาพร้อมด้วยรัฐมนตรีและคณะผู้ติดตามครับรวมจำนวน180คนมีกำหนดการนะครับเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับระหว่างวันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคมคือตั้งแต่วันพุธหน้าถึงวันศุกร์หน้าครับซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวน

ครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนทางท่านรัฐมนตรีครับจึงได้สั่งการให้สคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีครับเพื่อปกป้องสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลครับด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับได้มีการส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเบื้องต้นนะครับทางโรงแรมนั้นได้อพยพผู้เข้าพักจำนวน240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วครับพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมไปถึงครับยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ที่จองห้องพักไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุภมาศครับได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศเลยนะครับให้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสคบครับมีการติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX 30ครับโดยเรียกบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดครับเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงจากเหตุเพลิงไหม้2กรณีครับบริษัทนั้นได้เจรจาเปลี่ยนรถใหม่และชดใช้ค่าเสียหายครับส่วนรถคันอื่นนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องทั้งชุด 90% ครับและเปลี่ยนเฉพาะโมดูล 10% โดยแบตเตอรี่ล็อตแรก800ชุดนั้นเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์นี้ครับ25พฤษภาคมและคาดว่าจะไปแล้วเสร็จนะครับในวันที่31สิงหาคมครับทั้งนี้ครับระหว่างรอแก้ไขนั้นขอให้ผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน 70% ครับพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทและจัดรถสำรองให้แต่บริษัทนั้นนะครับยังไม่มีนโยบายรับซื้อคืนครับทำให้ผู้บริโภคบางส่วนยังไม่พอใจครับสคบนั้นจึงเตรียมฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดครับพิจารณาขยายผลคดีอาญาประเด็นการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นเกินจริงซึ่งนอกจากนี้ครับในระหว่างการหารือครับได้เกิดเหตุรถยนต์ไฮบริดรุ่น Volvo XC60 เกิดเพลิงไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 ครับจึงมีคำสั่งเพิ่มเติมนะครับให้บริษัทนั้นตรวจสอบและชี้แจงโดยด่วนครับและสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายนะครับสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับได้ตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงหรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect และที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่โครงการไทยช่วยไทย Plus กันบ้างครับรัฐมนตรีพระดอนมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus 25พฤษภาคมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะธนาคารกรุงไทยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปิศนานันทกุลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมหรือวันจันทร์นี้แหละครับว่าธนาคารกรุงไทยนั้นเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งดังนั้นในการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมพร้อมย้ำนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและคิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วน

0: ขับเคลื่อนนโยบายนี้เต็มกำลังและตั้งเป้าว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานกลุ่มไรเดอร์กลุ่มนี้เพราะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเอาจริงๆเขาขับณตอนนี้นะเขาเข้าขายเป็นฟรีแลนซ
0: ์คือไม่มีกฎหมายอะไรต่างๆกฎหมายแรงงานอะไรในการรองรับกลุ่มเขา
1: ค่ะนะเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรแบบนี้เขาก็จะใช้ได้แค่พรบคุ้มครองรถ
0: หรือแม้กระทั่งชั่วโมงการทำงานหรือการลาหรืออะไรแบบนี้มันไม่มีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็นสองอย่างนะคะที่ทางรัฐบาลเขาก็เตรียมตัวที่จะวางมาตรการไม่ว่าจะเป็นรถรางรถไฟนะคะรวมถึงพี่ๆขับรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มไรเดอร์ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วก็มาถึงอันนี้เมื่อกี้ประกันสังคมเหมือนกันใช่มั้ยอ่ะ
0: สำหรับไรเดอร์
1: สำหรับไรเดอร์อันนี้มาต่อเนื่องอุ๊ยตอนเหลืออีก2นาทีดิฉันจะทันมั้ยได้อยู่อ่ะประกันสังคมนะคะได้บอกว่าเงื่อนไขรับเงินชราภาพเนี่ยมีการผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือว่าสูตรแคร์เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนางวนิดากองแก้วรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมได้บอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเวลาที่เราอายุ55ปีบริบูรณ์เนี่ยคือปกติเราต้องได้รับเงินตอน55ปีบริบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง55ปีเนี่ยเราสามารถถอนเงินออกมาได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้นะถอนเงินออกมายังไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เคยทำเหมือนกันไปขอถอนยอดถอนไม่ได้ทีนี้หลายคนสงสัยว่าหลังจากออกจากมาตรา33แล้วเนี่ยควรสมัครเป็นมาตรา39ต่อได้ไหมคือหลายๆคนก็บอกว่าก็สามารถสมัครได้แต่ว่าฐานเงินเดือนเนี่ยมันจะเอามาถูกปรับลดลงไปเพราะว่าเงินเดือนมันจะไม่เท่ากับมาตรา33และเขาก็จะดูด้วยว่าฐานเงินเดือนเนี้ยเป็นฐานเงินเดือนเกิน5ปีไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนถึงบอกว่าอ้าวทำไมจาก33แล้วปรับมา39แล้วทำไมเงินมันลดลงก็ในเมื่อเงินเดือนมันลดแล้วก็เงินสมทบลดลงปัจจัยมันก็เลยต้องลดลงตามไปด้วยแต่ถ้าถามว่าเราไม่สมัครมาตรา39ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าสมัครมาตรา39มันก็จะได้ข้อดีก็คือยังได้สิทธิ์ของการรักษาพยาบาลตามมาตรา39อยู่ยังได้การรักษาสิทธิ์การทำศพหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าก็ทำเถอะทำได้มันก็ดีเหมือนกันนะคะ33แล้วก็ย้ายมา39ได้ค่ะ
0: ครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับทางข่าวภาค7โมงเช้ากันต
1: ่
0: อวันนี้อนันตสุคนครับ
1: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมฆค่ะ
0: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อเมริกันทบวงการพลังงานระหว่างประเทศตักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มุส